0: เหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วย เช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
2: ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคมคูพยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสอบสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสอบสวนของดีไซน์นะเรื่องทำสำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความทำทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางส่วนได้กับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาราเฮาะตำบลบาราเฮาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้า
6: รัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อกแม่พระทร

ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่จะรับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอัลมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดีอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
2: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
1: ด้านทาบิเลมุดลูดีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนายมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000ดอลลาร์สหรัฐ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ชิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: พิธีเปิดมหากรรมกี

0: เอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือชัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028นั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีซสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดจะได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีซสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีซสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาเอ็นทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลรัตนบดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองนโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี ระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1.27 เมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1.46 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น
2: 1นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25 เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150 เมตรค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกฏทองใหญ่พระลองเงินและพระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกฏทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกฏทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกฏ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
10: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายไม่ยากจะยากนิดหน่อยก็คือว่าผู้ที่ยังไม่เคยหัดนั่งก็เป็นความลำบากแต่ถ้าเราหัดนั่งทุกวันทุกคืนไปการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายกว่าคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาแล้วนึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจของตนเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจแสสายไปตามอารมณ์ภายนอกเวลานี้ขณะนี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาคำว่าปฏิบัติบูชานั้นหมายถึงว่าเราเอากายวาจาจิตเอาตัวเรานี่แหละบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์คำว่าบูชาก็คือเรารักษาศีลภาวนาตั้งใจปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรายอมตัวลงปฏิบัติตามจนจิตใจของเราสงบร่างระงับตั้งมั่นได้เป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจฐานขึ้นมาในตัวการได้ยินได้ฟังนี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งเป็นเครื่องเตือนสติเราท่านทั้งหลายให้เกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมะเพราะว่าพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านโปรดท่านตัดไว้ที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาศาสนาพุทธเราจะเข้าใจได้ต้องปฏิบัติถ้าเพียงแต่ว่าทำบุญให้ทานรักษาศีลห้าศีลแปดขาดภาวนาไปก็ไม่เข้าใจขาดการได้ยินได้ฟังก็ไม่เข้าใจจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็การปฏิบัติทำตามปฏิบัติทำตามนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติบูชาเอากายวาจาจิตของเราบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสมัยครั้งพุทธกาลคือสมัยพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายสมัยโน้น ไม่ว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวนางชีพระสงฆ์องค์ขจักผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาจะบวชหรือไม่บวชก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลในสมัยขั้นโน้นนั้นผู้ไม่บวชท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนับตั้งต้นแต่ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรมาสเป็นข้อต้นเมื่อญาติโยมอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ที่ไหนก็ตามท่านก็ภาวนาสิ่งแรกก็คือว่าระลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เสียเข้ามาให้มีแต่อารมณ์ดีอารมณ์ดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าพุทโธที่เรานึกว่าพุทโธพุทโธนั้นเป็นภาษาบาลีและให้เรานึกถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีความเพียรความหมั่นความขยันความอดความทนในบารมีสิบประการท่านบำเพ็ญมาครบรอบในสมัยที่ท่านยังไม่ได้มาตรัสรู้นั้นเมื่อโยในคารวาสญาติโยมท่านก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8เมื่อแก่ชราก็ถือเพศนักบวชเรียกว่าเนกขัมมะบารมีพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าท่านเกิดมาพบใดชาติใดก็ฝึกหัดจิตใจของท่านให้มีปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วว่าฝึกหัดจิตใจของท่านให้มีปัญญาไม่ให้จิตใจโง่เขลาเบาปัญญาแล้วท่านก็ฝึกหัดตัวของท่านให้มีความภาคความเพียรความพยายามไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้มีภาคเพียรพยายามในสิ่งที่ทำนั้นเราภาวนาก็ต้องมีความเพียรในภาวนาในขณะเดียวท่านก็ฝึกหัดให้มีความอดความทนมีจิตใจอันอดทนไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจแล้วท่านทำอะไรก็มีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขามีคือว่าปัญญาบารมีที่จะให้เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยบารมีสาบารมีสิบข้อบารมีสามสิบทัศท่านบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นมาทีเดียวกินเวลานานสี่อสงไขยแสนมหากัปไม่ใช่จะเอาวันหนึ่งวันเดียวสี่อสงไขยแสนมหากัปอันกับกับกันกันนั้นด้วยว่านานที่สุดเท่ากันก็ว่าตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินที่หนึ่งแหละถึงกระนั้นจิตใจท่านก็ไม่ท้อถอยฝนจะตกแดดจะออกความทุกข์อันใดบังเกิดขึ้นในร่างกายของท่านท่านก็มีความอดทนตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาทุกภพทุกชาติจนบุญบารมีแก่กล้าจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกก่อน 2,500 ปีพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมนุษย์เป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์ตามตำนานก็เรียกว่าเกิดอยู่เมืองกรุงกบิลพัสดุ์มีพุทธบิดาพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่พระองค์ไม่ชอบใจในการที่จะครอบครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างพ่อจึงได้เสด็จออกบรรพชาได้6,000 ปีสา ภาวนาอยู่ในป่าในเขาในที่เงียบสงัดพอ6พรรษาล่วงแล้วจึงมาถึงต้นไมโพสมัยนี้แล้วว่าจังหวัดพุทธคยามาถึงต้นไมโพต้นนี้แล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาเอาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้โปรดสอนมนุษย์ในสมัยนั้นพระองค์สอนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมได้หมดสั่งสอนอยู่45ปีพอดีอายุพระพุทธเจ้าของเราได้80ปีบริบูรณ์ก็ดับขันเข้าสู่นิพพานผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถ้าไปอินเดียก็จะได้ไปกราบไหว้ในสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานและถวายพระเพลิงเท่าทานที่เหลืออยู่ให้เราผู้ไปอินเดียได้เห็นก็กองเท่ากับถ้ำผาปล่องนี่แหละสูงขนาดนี้แหละใหญ่ก็ขนาดบริเวณถ้ำผาปล่องที่เดือนวินเทียนนี่แหละกองเท่าทานเศษที่คนถวายพระเพลิงกันเพราะเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดแล้วต้องมีแตกดับตายเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะเป็นผู้วิเศษขนาดไหนดำดินบินบนหนอากาศไปได้ทุกถิ่นฐานแต่ก็พ้นจากชลาพยาธิมรณะไม่ได้จึงจำเป็นต้องแตกดับเป็นธรรมดาอันเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในภพนี้ชาตินี้ก็เป็นไปตามกฎธรรมดาเหมือนพระพุทธเจ้าแต่การทำความดีเรายังไม่เหมือนพระพุทธเจ้าความเกิดเหมือนกันเกิดในท้องแม่เหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บไข้ได้พยาธิเหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้านิพพานเราก็จะต้องแตกตายเหมือนกันต่างแต่ว่ากิเลสราคะโทสะโมหะของเรานี่ถ้าไม่ตั้งใจภาวนาจริงจังจะยังไม่พ้นทุกข์ถ้าหากว่าภาวนาจริงๆทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้าบอกสอนแล้วก็อาจจะพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารเป็นไปได้เพราะว่าคนเรามันจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงใจถ้าใจเกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสอย่างจริงใจภาวนาพุทโธไม่ท้อถอยรวมจิตใจของตนให้สงบระงับเอาจิตใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆแล้วจิตใจก็จะสบายเราว่าทางไปสู่นิพพานไม่ใช่เอาร่างกายสังขารตัวตนรูปร่างที่เรามองเห็นนี้ไปนิพพานเอาใจไปนิพพานคือใจนี่แหละจะต้องละความโกรธออกไปละความโลภความอยากได้ออกไปละความหลงในใจออกไปให้หมดสิ้นเมื่อกิเลสคือความโกรธความโลภความหลงในใจมันหมดไปแล้วมรรคผลนิพพานมันก็อยู่ในใจของผู้ละกิเลสนั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นคำโบราณเขาจึงสอนไว้ว่าสวรรค์ก็อยู่ในอกนะนรกก็อยู่ในใจนิพพานก็อยู่ในใจนั่นแหละถ้าเราทำดีรักษาศีลภาวนาไม่ทอดทุระไม่ไปยึดไปถือภายนอกเกินไปตั้งใจปฏิบัติภาวนาอยู่ในตัวในใจให้ใจมีความสงบสุขเยือกเย็นตั้งมั่นลงไปแล้วคุณงามความดีต่างๆมันก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจ พราะว่าคนเหล่านี้จิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในหัวใจดวงใจเมื่อใจเราจะเอาสิ่งใดแล้วไม่เหลือวิสัยถ้ามีบารมีคือความอดความทนความภาคความเพียรความพยายามมีความภาคเพียรพยายามอยู่ที่ไหนก็มีความสำเร็จในที่นั้นนั้นมันขึ้นกับจิตใจไม่ได้ขึ้นกับความรู้ความเข้าใจด้วยการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามทำตามนั้นก็คือว่าข้อแรกพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำใจของตนให้สงบรวมใจให้ได้ตั้งใจให้มั่นคงอย่าให้จิตใจท้อถอยบ่ให้จิตใจฟุ้งซ่านไปภายนอกรวมเข้ามาส่วนอุบายพระพุทธเจ้าของเราภาวนาท่านเอาอานาปานลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านภาวนาลมหายใจเข้าออกเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกท่านก็นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกด้วยลมหายใจเข้าไปถ้าหากว่าออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายท่านกำหนดอย่างนี้รวมจิตเข้ามาจนเกิดสลดสังเวชว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยเหลือแค่ลมหายใจเท่านี้เราจะมาประมาทอยู่หรือท่านก็รวมจิตใจเข้าไปจิตใจสลดสังเวชรวมเป็นดวงเดียวแน่ๆมั่นคงเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิจิตใจเป็นหนึ่งอยู่ในตัวในใจในคืนวันนั้นท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคือว่าตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอะไรทั้งหมดนั่นแหละคำว่าตัดละนั่นคือไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมกิเลสอีกเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็โปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าที่ว่าเทศปฐมเทศนาแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าเมื่อได้ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรกับอนัตตลักขณสูตรท่านทั้งห้าก็ได้เป็นพระอรหันตาคีนาจบตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานนั่นละคือท่านเอากายวาจาจิตบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์กิเลสตัณหาอันใดที่มีอยู่ท่านก็ละทิ้งตั้งใจเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เราทุกคนถ้าหากว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วจิตใจย่อมเย็นสบายไปทุกคนไม่มีใครที่จะจิตใจไม่เย็นสบายก็พระพุทธเจ้าพุทโธพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดผู้สามารถอาหารสร้างบุญสร้างบารมีมามากมายเต็มหมดเมื่อพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังในกึ่งกลางพุทธศาสนาก็ยังได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักฐานมากมายหลายอย่างที่สอดแสดงให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้มีมาในโลกนี้จริงตรัสรู้ในโลกเมื่อตัวองค์ของท่านจิตใจท่านจะไปสู่นิพพานแล้วก็ตามพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่ในโลกนี้จนถึง 5,000 ปีเวลานี้ก็ 2,526 ปีเท่านั้น ผู้ใดประพฤติตามปฏิบัติตามภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าบุญบารมีเก่ามีมาบารมีใหม่เราทำไม่ท้อถอยก็อาจสามารถจะได้บรรลุมรรคผลสำเร็จมรรคผลนิพพานในภพนี้ชาตินี้ก็ได้ดังนั้นอย่าไม่มีความท้อถอยตั้งใจให้มันมั่นคงเราลึกอยู่ในใจของเราว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพึ่งในใจเอาใจระลึกถึงท่านแล้วให้ใจเราตั้งมั่นอย่าได้หวั่นไหวเมื่อกระทบความติเตียนนินทาก็อย่าไปเสียอกเสียใจธรรมดามีหูก็ได้ยินเสียงมีตาก็เห็นรูปสิ่งเหล่านี้จิตใจเราสำคัญถ้าว่าใจของเรามัวหวั่นไหวสั่นสะเทือนฟุ้งซ่านลำคาญแล้วไม่ได้เรื่องพระพุทธเจ้าเตือนว่าให้ใจเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวพุทโธอยู่ในใจใครจะสรรเสริญเยินยอให้ก็ตามไม่ใช่มันดีเพราะผู้อื่นสรรเสริญเราจะดีได้เรารักษาศีลภาวนาของเราดีก็ดีขึ้นมาเองเราไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาเอาใจเราให้ดีมันก็ดีขึ้นไปเองความสรรเสริญก็ตามความนินทาก็ตามอย่าไปสนใจสนใจภาวนาละกิเลสความโกรธไม่ให้มีละกิเลสความโลภไม่ให้มีละกิเลสความหลงไม่ให้มีในใจอันนี้ต่างหากเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการภาวนาละกิเลสมุ่งที่จะตัดจะละกิเลสอะไรกระทบตากระเทือนหูจะดีใจเสียใจก็ไม่หวั่นไหวไปตามตั้งใจทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นแล้วก็ให้เห็นในโลกเรานี้ว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีดูตัวของเราแรกเริ่มมาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาในท้องแม่อยู่ตั้ง9เดือน10เดือนจึงคลอดออกมาเกิดมาแล้วก็มาทุกข์ยากลำบากลำคาญร้องไห้น้ำตาไหลกว่าจะเจริญวัยใหญ่โตมาจนถึงทุกวันนี้ก็สอนทุกขเวทนาเมื่อเราได้ยินธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาว่าตั้งใจภาวนาจึงจะเป็นทางพ้นทุกข์ถ้าไม่เกิดมามีรูปร่างกายสังขารอย่างนี้ทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่มีทุกข์มันมีอยู่เดี๋ยวนี้เพราะว่าจิตมันมาลุ่มหลงมัวเมาตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เขาสมมติอย่างไรก็หลงไปตามโลกสมมติไม่ภาวนาไม่เอาใจของตนให้สงบตั้งมั่นถ้าเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติแล้วนั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาไปไหนมาไหนก็ภาวนาไปเย็บใจให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ได้ทุกลมหายใจแล้วพระพุทธเจ้าท่านยังกำชับสาวกในครั้งพุทธกาลว่าอันความตายนี้ให้พากันนึกถึงอยู่เสมออย่าประมาทคนเราเมื่อประมาทมัวเมาไม่นึกถึงความตายว่าแต่ตัวเองจะอยู่ได้ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อความตายมาถึงเข้าวุ่นวายที่มาวุ่นวายคือว่าเราจะต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธให้หมดไปก่อนความตายมาถึงเราจะละกิเลสความโลภความอยากได้ตัณหาทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปก่อนความตายมาถึงเข้าเรา จะต้องละความลุ่มหลงมัวเมาหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงนี้ไม่ให้มีในใจของเราให้ใจตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติอยู่ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจภาวนาตายตายในใจของเราอยู่ทุกเวลาตั้งภาวนามรณะกรรมฐานความตายนี้ถ้าภาวนาจริงๆ จนกระทั่งจิตใจเพ่งเล็งเห็นว่าความตายนี่นะเป็นการตัดทอนอะไรหมดทุกอย่างคนเราเมื่อความตายยังไม่มาถึงก็เป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ดีสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าความตายมาถึงเข้ามันทำลายหมดความอยากความปรารถนาใดๆที่ตนเองมีความมุ่งมากปรารถนาไว้เมื่อความตายมาถึงเข้าทิ้งหมดเอาไปไม่ได้เราทุกคนย่อมเคยเห็นว่าคนโน้นคนนี้อยู่ใกล้ตัวเราเองนั่นแหละในบ้านในเมืองของเราเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเราแต่ว่าถึงข่าวตายเขาตายไปคนเดียวเขาเอาอะไรไปไม่ได้สามีภรรยาลูกเต้าล้านเหรียญทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาวัดวาศาสนาตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ดวงจิตดวงใจภาวนาเท่านั้นแหละจิตละกิเลสหมดก็ไปสู่นิพพานจิตละกิเลสไม่หมดก็มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ไปตามเรื่องอย่างเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้แหละทางที่ดีที่สุดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วเราต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมเอาดวงจิตดวงใจให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์กิเลสพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนี้ธัมโมพระธรรมอยู่ที่ใจนี้สังโฆพระสงฆ์อยู่ที่จิตที่ใจนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นไปหาใต้น้ำใต้ดินก็ไม่มีบนฟ้าบนอวกาศก็ไม่มีมีอยู่ที่ปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดนอกคือตัวเราท่านทั้งหลายทุกคนนี่แหละจงรวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจเข้ามาภายในอย่าให้มันไปภายนอกถ้ามันออกภายนอกแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นจิตใจมนุษย์คนเหล่านั้นไม่มีเมืองพอไม่มีที่หยุดที่ยั้งถ้าทำตามคิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วท่านว่าไม่สุขไม่จบไม่สิ้นนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองเขาจึงเต็มในฤดูฝนท่วมมนุษย์ไปมาไม่สะดวกแต่ว่าตัณหาในใจมนุษย์คนเรากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่มีที่พอไม่มีที่ตึกที่เต็มบกพร่องอยู่เสมอตัณหานี่เมื่อใครรู้แล้วก็ละอย่างเดียวไม่ต้องต่อเติมส่งเสริมถ้าไปต่อเติมส่งเสริมเท่าไหร่แล้วไม่มีที่จบที่สิ้นตายทิ้งเปล่าให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทุกวันคืนเดือนปีอย่าได้ประมาทมองเห็นมรณะภัยใกล้เข้ามามันจะมาถึงตัวเราเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้ตัวมันมาถึงเข้ามันตายไปแล้วตายแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะจิตไม่อยู่ในร่างกายในเมื่อเวลาจิตยังคลองอยู่ในร่างกายสังขารของตัวเราทุกคนนี่แหละเป็นเวลาที่จะภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธให้ได้ละกิเลสความโลภให้ได้ละกิเลสความหลงในใจให้ได้ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยค คนอื่นผู้อื่นเขาจะท้อแท้อ่อนแอประการใดช่างเขาใจเราอย่าได้หวั่นไหวดูกายรูปประการรูปประขันร่างกายของเราชราความแก่มันท้อถอยที่ไหน
11: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
12: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

ธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่10เรื่องหลักสมถะวิปัสสนาของหลวงปู่เสากันตะสีโลพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าพระบุรพาจารย์ของพวกเราถือว่าท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลเป็นพระอาจารย์องค์แรกและเป็นผู้นำหมู่คณะลูกศิษย์ลูกหาออกเดินธุดงค์กรรมฐานชอบพักพิงอยู่ตามป่าตามที่วิเวกอาศัยอยู่ตามถ้ำบ้างตามโคนต้นไม้บ้างและท่านพระอาจารย์มั่นก็เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์เสาหลวงพ่อสิงห์คันตยาคโมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นเสนาธิการใหญ่ของกองทัพธรรมได้นำหมู่คณะออกเดินธุดงค์ไปตามราวป่าตามเขาอยู่อัพโพกาศอยู่ตามโคนต้นไม้อาศัยอยู่ตามถ้ำพักพิงอาศัยอยู่ในราวป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ500เมตรการธุดงค์ของท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สิงห์ท่านจะไม่นิยมที่จะไปปักกรดอยู่ตามละแวกบ้านตามสนามหญ้าหรือตามบริเวณโรงเรียนหรือใกล้ๆกับถนนหนทางในที่ซึ่งเป็นที่ชุมชนท่านจะออกแสวงหาวิเวกในราว

ู่ในป่าในเขาที่ไกลตื่นเช้าเดินจากที่พักลงมาสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตเมื่อบิณฑบาตเสร็จกลับไปถึงที่พักเป็นเวลา11นาฬิกาหรือ5โมงเช้าก็มีอันนี้คือหลักการปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานในสายทั้งพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาซึ่งบางทีอาจจะผิดแผกจากพระธุดงค์ในสมัยปัจจุบันซึ่งไปปรากฏอยู่ตามสนามหญ้าหรือตามสถานีรถไฟตามบริเวณโรงเรียนหรือศาลเจ้าต่างๆท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สิงห์ท่านไม่นิยมทำเช่นนั้นไปธุดงค์ต้องไปป่ากันจริงๆที่ใดซึ่งมีอันตรายท่านก็ยิ่งไปเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของตัวเองและเป็นการฝึกฝนลูกศิษย์ลูกหาให้มีความกล้าหาญเผชิญต่อภัยของชีวิตตะล่ำจิตให้ยึดมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่วแน่เมื่อไปในสถานที่ที่คิดว่ามีอันตรายไปอยู่ในที่ห่างไกลพี่น้องเพื่อนฝูงสาธมิกก็ไปอยู่บริเวณที่ห่างๆกันในเมื่อจิตใจเกิดความบาดกลัวภัยขึ้นมาจิตใจก็วิ่งเข้าสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอย่างเหนียวแน่นเพราะในขณะนั้นไม่มีใครอีกแล้วที่จะเป็นเพื่อนตายดังนั้นท่านจึงมีอุบายให้ไปฝึกฝนอบรมตัวเองฝึกฝนอบรมบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้ติดตามในสถานที่วิเวกห่างไกลเต็มไปด้วยภัยอันตรายเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหามีความกล้าหาญชาญชัยในการที่จะเสียสละเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อบูชาพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงการฝึกฝนอบรมหรือการอบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์ดังกล่าวนั้นท่านยึดหลักที่จะพึงให้ลูกศิษย์

านจะสอนพวกเราประกอบความเพียรดังกล่าวตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเวลา4 ทุ่มพอถึง4 ทุ่มแล้วก็จำวัดพักผ่อนตามอัธยาศัยพอถึง3 ทุ่มท่านก็เตือนให้ลุกขึ้นมาบำเพ็ญเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือทำวัดสวดมนต์ก็ตามแต่ที่จะถนัดแต่หลักที่ท่านยึดเป็นหลักที่แน่นอนที่สุดก็คือในเบื้องต้นท่านจะสอนให้ลูกศิษย์หัดนอน4 ทุ่มตื่น3 ทุ่มในขณะที่ยังไม่ได้นอนหรือตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำกิจวัตรมีการสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาท่านก็จะสอนให้ทำอย่างนี้อันนี้เป็นหลักที่ท่านทำแบบรีบเร่งอบรมสั่งสอนและฝึกลูกศิษย์ให้ทำให้ได้ถ้าหากยังทำไม่ได้ท่านก็ยังไม่อบรมสั่งสอนธรรมะส่วนละเอียดขึ้นไปเพราะอันนี้เป็นการฝึกขัดนิสัยให้มีระเบียบนอนก็มีระเบียบตื่นก็มีระเบียบการฉันก็ต้องมีระเบียบคือฉันหนเดียวเป็นวัดฉันในบาทเป็นวัดบิณฑบาตฉันเป็นวัดอันนี้เป็นข้อวัดที่ท่านถือเคร่งนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อฉันในบาทฉันหนเดียวอันนี้ท่านยึดเป็นหัวหลักหัวใจของการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานเลยทีเดียวหลักการสอนท่านก็สอนในหลักของสมถวิปัสสนาดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วนั้นแต่ท่านจะเน้นหนักในการสอนให้เจริญพุทธคุณเป็นส่วนใหญ่เมื่อเจริญพุทธคุณจนคล่องตัวจนชำนิชำนาญแล้วก็สอนพิจารณากายคตาสติเมื่อสอนพิจารณากายคตาสติพิจารณาอสุภกรรมฐานจนคล่องตัวจนชำนิชำนาญแล้วก็สอนพิจารณาธาตุกรรมฐานให้พิจารณากายแยกออกเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟแล้วก็พยายามพิจารณาว่าในร่างกายของเรานี้ไม่มีอะไรมีแต่ธาตุ4ดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่เท่านั้นหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในเมื่อฝึกฝนอบรมให้พิจารณาจนคล่องตัวจิตก็จะมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาทั้งนั้นจะว่ามีตัวมีตนในเมื่อแยกออกไปแล้วมันก็

ตนเราเขาอันนี้เป็นแนวการสอนของท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์สิงห์การพิจารณาเพียงแค่ว่าพิจารณากายคตาสติก็ดีพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีตามหลักวิชาการท่านว่าเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานแต่ท่านก็ย้ำให้พิจารณาอยู่ในกายคตาสติกรรมฐานกับธาตุกรรมฐานนี้เป็นส่วนใหญ่ที่ท่านย้ำให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพราะว่าทำให้ภูมิจิตภูมิใจของนักปฏิบัติก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้เร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณากายคตาสติแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นออกเป็นส่วนๆเราจะมองเห็นว่าในร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นเพียงแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเท่านั้นถ้าว่ากายนี้เป็นตัวเป็นตนทำไมจึงจะเรียกว่าผมทำไมจึงจะเรียกว่าขนทำไมจึงจะเรียกว่าเล็บว่าฟันว่าเนื้อว่าเอ็นว่ากระดูกในเมื่อแยกออกไปเรียกอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานอกจากนั้นก็จะมองเห็นอสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกน่าเบื่อหน่ายไม่น่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนแล้วพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆจนกระทั่งจิตเกิดความสงบสงบแล้วจิตจะปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาโดยอัตโนมัติผู้ภาวนาก็เริ่มจะรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของร่างกายอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณากายแยกออกเป็นส่วนส่วนส่วนนี้เป็นดินส่วนนี้เป็นน้ำส่วนนี้เป็นลมส่วนนี้เป็นไฟเราก็จะมองเห็นว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีก็ทำให้จิตของเรามองเห็นอนัตตาได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเจริญกายคตาสติก็ดีการเจริญธาตุกรรมฐานก็ดีจึงเป็นแนวทางให้จิตดำเนินก้าวสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้และอีกอันหนึ่งอานาปานสติท่านก็ยึดเป็นหลักการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานอานาปานสติการกำหนดพิจารณากำหนดลมหายใจนั้นจะไปแทรกอยู่ทุกกรรมฐานจะบริกรรมภาวนาก็ดีจะพิจารณาก็ดีในเมื่อจิตสงบลงไปปล่อยวางอารมณ์ที่พิจารณาแล้วส่วนใหญ่จิตจะไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกในเมื่อจิตตามรู้ลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นปกติจิตเอาลมหายใจเป็นสิ่งรู้เอาสติลมหายใจเป็นสิ่งระลึกลมหายใจเข้าออกเป็นไปตามปกติของร่างกายเมื่อสติไปจับอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติลมหายใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายสติไปกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นวิตกถึงลมหายใจมีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นจิตก็มีวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตสงบลงไปลมหายใจก็ค่อยๆละเอียดละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดลมหายใจก็ขาดหายไปเมื่อลมหายใจขาดไปจากความรู้สึกร่างกายที่ปรากฏว่ามีอยู่ก็พลอยหายไปด้วยในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าลมหายใจยังไม่หายขาดไปกายก็ยังปรากฏอยู่เมื่อจิตตามลมหายใจเข้าไปข้างในจิตจะไปสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของกายแล้วก็แผ่รัศมีออกมารู้ทั่วทั้งกายจิตสามารถที่จะมองเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้หมดทั้งตัวเพราะลมย่อมวิ่งเข้าไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายลมวิ่งไปถึงไหนจิตก็รู้ไปถึงนั่นตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่เท้าจรดหัวตั้งแต่แขนซ้ายแขนขวาขาขวาขาซ้ายเมื่อจิตตามล

ใจเข้าไปแล้วจิตจะรู้ทั่วกายหมดในขณะใดกายยังปรากฏอยู่จิตสงบอยู่สงบนิ่งรู้สว่างอยู่ในกายวิตกวิจารคือจิตรู้อยู่ภายในกายสติก็รู้พร้อมอยู่ในกายในอันดับนั้นปีติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปีติและความสุขบังเกิดขึ้นจิตก็เป็นหนึ่งนิวรณ์ 5กามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาก็หายไปจิตกลายเป็นสมถะมีพลังพอที่จะปราบนิวรณ์ 5ให้สงบระงับไปผู้ภาวนาก็จะมองเห็นผลประโยชน์ในการเจ

ปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่11เรื่องเป็นมหาเนนพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านเอาไว้ว่าหลวงตาพรนี่แหละท่านเป็นคนส่งหลวงพ่อไปเรียนหนังสือที่วัดสระประทุมเวลาหน้าแล้งอยู่เรียนหนังสือหลวงพ่อก็ขึ้นไปอยู่กับหลวงตาพรอยู่กับหลวงตาพร3ปีท่านก็ส่งไปวัดสระประทุมท่านเป็นสัทธิวิหาริกของเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรสัทธิวิหาริกของท่านเจ้าคุณปัญญาที่ยังเหลืออยู่มี2องค์คือหลวงพ่อกับเจ้าคุณวิริยังไปอยู่ที่วัดสระประทุม2ปี8เดือนท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรเน้นเรื่องการปฏิบัติที่หลวงพ่ออุปสมบทเป็นพระนี่ท่านอาพาธท่านให้หลวงพ่อเข้าไปฟังโอวาทท่านเพียงองค์เดียวผู้เฒ่าหมู่นี้ไม่ใช่ย่อยๆวินัยบุพสิกขาบทมหาขันธ์นี่จำได้หมดทุกตัวยังกับท่องเอาไว้แต่ท่านไม่ได้สอนนักธรรมนะนักธรรมตรีก็ไม่ได้แต่ความรู้เรื่องบาลีและวินัยนี้เก่งมากการเรียนพระธรรมวินัยจากครูบาอาจารย์โดยตรงนอกจากขยันอ่านแล้วครูบาอาจารย์ก็ยังขยันเทศด้วยตอนสงครามโลกครั้งที่สองเขามาทิ้งระเบิดตำรวจเอาท่านไปไว้วัดลาดพร้าวเมื่อก่อนวัดลาดพร้าวเป็นท้องน้ำตั้งแต่ประตูน้ำไปเป็นทุ่งนาทั้งนั้น

ราชธานีไปยังกรุงเทพมหานครมีเงิน21บาทหลวงตาพรสุมโนกับหลวงพ่อบุญชินวังโสให้8บาทหลวงปู่มหาบุญมีสิริธโรให้4บาทเป็น12บาทแล้วก็ยายตุ่นแม่ยายของเสียตุให้2บาทพี่ประกอบให้2บาทครูบาในวัดให้คนละบาทรวมแล้วเป็น21บาทเป็นค่ารถไฟรถด่วนชั้น2 9บาทสลึงชั้น3ไม่มีมีแต่ชั้น2แต่พระมีส่วนลดเหลืออยู่7บาทสลึงไปถึงโน่นไปซื้อเสื่อผืนหนึ่งหมอนใบหนึ่งมุ้งหลังหนึ่งแล้วก็ปากกาเซฟเวอร์น้อยอีกด้ามหนึ่งแล้วก็หนังสือธรรมบทจบหนึ่งแล้วก็แปลจบหนึ่งยังมีสตางค์เหลือสมัยก่อนถือต

ไปตอนแรกเจ้าคุณอุปัชฌาย์ไม่รับละมันต้องติดต่อมาก่อนสิกลับไปเมืองอุบลของเก่านั่นที่หลังต้องติดต่อมาก่อนเราก็เลยงอแงงอแงท่านตามประสาเด็กเรียนท่านว่าเราไม่ยอมถอยจะไปตายเอาดาบหน้าพอท่านได้ยินคำพูดนี้

ได้เรียนหนังสือพระมหาองค์หนึ่งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเคยเป็นอาจารย์สอนบาลีอยู่เมืองอุบลพอเราไปกรุงเทพก็ไปเจอกันอีกเห็นว่าครูบาอาจารย์กำลังเดินบิณฑบาตอยู่ก็เดินตามไปได้ 2-3 วันเรียกไปข้าไม่ให้มึงเดินตามเอ้าไม่เดินก็ไม่เดินทีนี้เราก็พอรู้ทางบ้างพอดีบ้านโยมบวชนี่ท่านออกมาใส่บาตรท่านเห็นเราพอเห็นแล้วก็ชอบใจก็เลยนิมนต์ให้ไปรับบาตรที่บ้านเดินผ่านไปให้ใครๆออกมาใส่บาตรภายหลังชาวบ้านที่เขาเคยใส่บาตรเขาเห็นพระไปเพิ่มอีกองค์หนึ่งเป็น2องค์เขาก็ดีใจโดนหมู่ไล่อีกมันก็มาคิดพระกรุงเทพนี่ขนาดนี้เชียวหรือบิณฑบาตร่วมทางก็ไม่ได้ทีนี้ภายหลังมานี่ท่านมหาองค์หนึ่งมาอ้อนวอนเราให้ไปอยู่เป็นเลขาเราก็ไม่ไปไปทีหน้าจะขอให้เป็นพระครูอย่างนั้นอย่างนี้เราบอกว่าไม่ไปขนาดข้าวบิณฑบาตทัพพีเดียวท่านยังแบ่งให้ผมกินไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านี้ท่านจะให้ผมได้อย่างไรผมไม่ไปเมื่อก่อนนี้เข้าไปอยู่กรุงเทพทีแรกไปบิณฑบาตเขามองหน้าท่านเป็นไทยหรือเป็นลาวเขายังถามอยู่เลยใจมันคิดภาวนาไปภาวนาไปมันหลงทิพย์หลงแดนนึกว่าตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่จะปฏิวัติแบ่งแยกดินแดนโน่นมันคิดไปมาเอ้าได้สติไปเจอเพื่อนคนหนึ่งมันเป็นนักเลงโตเป็นเนนเหมือนกันมันชวนต่อยมันชวนชกกันกลัวมันด้วยกลัวผ้าเหลืองด้วยเราบวชมีผ้าเหลืองแล้วจะมาชกต่อยกันได้อย่างไรมันนึกในใจมันตอนนั้นมันก็ได้สติคืนมาความยิ่งใหญ่ทั้งหลายทั้งหนุ่มตัวมันก็หายหมดไอ้เพียงแค่นี้ไอ้คนนี้คนเดียวนี่เรายังไม่กล้าสู้มันแล้วจะไปคิดแบ่งแยกดินแดนได้อย่างไรมันก็เลยหายหลักและวิธีการอันนี้เป็นหลักสูตรที่หลวงพ่อทำได้ผลมาแล้วตั้งแต่เป็นสามเณรเรียนหนังสือหลวงพ่อถือหนังสือเดินท่องไปท่องมาแบบเดินจงกรมอาจารย์สุวรรณสุกิโนลูกศิษย์ต้นของหลวงปู่มั่นพุทธโตท่านเห็นก็ทักว่าเน้นถ้าจะเรียนก็ตั้งใจเรียนจะปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติอย่าจับปลาสองมือมันไม่สำเร็จหรอกทีนี้พอได้ยินคำพูดของท่านหลวงพ่อก็มาคิดว่าเอเราจะทำสมาธิพร้อมกับการเรียนไปนี่ไม่ได้หรือเพราะการทำสมาธิคือการทำจิตใจให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเวลาเราไปเรียนหนังสือการเรียนมันก็เป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติก็ไปนึกถึงหลักของการเพ่งกสิณกสิณนี่มันมีกสิณดินกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟอากาศวิญญาณทีนี้ในตัวอาจารย์นี่มีพร้อมทุกอย่างดินก็มีน้ำก็มีไฟก็มีลมก็มีอากาศก็มีวิญญาณก็มีเราจะเอาตัวอาจารย์นี่แหละเป็นดวงกสิณสำหรับเพ่งพอเข้าไปในห้องเรียนอาจารย์มายืนหน้าห้องปั๊บเพ่งสายตาไปที่ตัวอาจารย์ส่งจิตไปที่ตัวอาจารย์จ้องอยู่อย่างไม่ลดละในตอนแรกๆการเพ่งนี่มันสับสนวุ่นวายหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องใหม่แต่เมื่อฝึกไปจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วที่หลังพอเห็นใครต่อใครนอกจากอาจารย์ของตัวเองมันก็เพ่งเอาจ้องเอาจ้องเอาทีนี้เวลาอาจารย์มายืนหน้าห้องไม่ตั้งใจส่งสายตาและส่งจิตไปอย่างที่เคยแต่มันเป็นอัตโนมัติบางทีถึงขนาดอาจารย์ตวาดเอาหาว่าไปจ้องท่านพอเรียนท่านว่าผมฝึกสมาธิโดยเอาตัวของอาจารย์เป็นเป้าหมายของจิตและสายตาผมต้องกราบขออภัยด้วยท่านก็บอกว่าถ้าเธอฝึกสมาธิก็เชิญจ้องฉันจ้องให้แหลกละเอียดไปฉันก็ไม่ว่าในตอนแรกความรู้สึกและสายตา
มันไปอยู่ที่ตัวอาจารย์เพราะภายหลังนี่สายตาอยู่ที่ตัวอาจารย์ความรู้ทางจิตมันนิ่งมาเตรียมพร้อมอยู่ในตัวของเราเองมาตอนนี้สิ่งแปลกๆที่มันเกิดขึ้นพออาจารย์สอนไปพอท่านพูดจบประโยคจิตของเรามันคาดการล่วงหน้าว่าต่อไปเขาจะพูดอะไรเวลาไปสอบพออ่านคำถามจบจิตมันก็วูบวาบลงไปคำตอบก็ผุดขึ้นมาเวลาจะไปสอบจริงนี่นอนกลางคืนมันรู้แล้วเขาจะออกอะไรมาให้เราสอบตั้งแต่วิชาแปลบาลีสัมพันธ์บาลีหลักภาษาบาลีไวยากรณ์นี่รู้ก่อนหมดพอตื่นเช้ามาไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็เรียกให้ไปซ้อมเสียจนจำได้พอไปถึงมันออกมาจริงๆแล้วเวลาไปสอบก็เขียนเอาเขียนเอาระวังว่ามันจะตกหล่นแค่นั้นเองนี่คือผลที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาแล้วมันได้ผลอย่างนี้ทีนี้พอเราไปเรียนแปลธรรมบทอยู่เรียนบาลีแล้วก็แปลธรรมบทปกติเขาแปลอย่างน้อย2ปีเขาถึงจะสอบได้เราแปลปีเดียวสอบเรียนธรรม3ประโยคได้ทำไมจึงสอบได้เพราะมันรู้ข้อสอบล่วงหน้าพอมันรู้แล้วก็ท่องเอาจนได้ไปสอบมันก็ได้ภายหลังมาปรารภแบบนี้ไม่มีหนังสือให้เรียนแล้วเราก็เรียนเก่งจริงๆแต่ว่าชะตากรรมมันไม่เข้าข้างมาเป็นวัณโรคมันกำเริบมากขึ้นทีนี้มาคิดย้อนหลังคนเรานี่จะอยู่ในฐานะอย่างไรก็ตามขอให้มีจิตใจเข้มแข็งกล้าสู้แม้จะกำเนิดจากตระกูลขอทานมันก็เอาดีได้ถ้าตั้งใจจริงฐานะของหลวงพ่อนี่มันเทียบกับเด็กขอทานกลาง

ความสุขไม่ใช่สาระที่ต้องแสวงหาเพียงหยุดดิ้นรนด้วยความอยากแสวงหาใจที่อยู่ตรงหน้าก็เปิดเผยความปกติสุขบางทีภาระแห่งการคิดว่าเราต้องมีสติเลยทำให้เราสูญเสียสติไปโดยพยายามบังคับตัวเองกดข่มไว้ภายในและผลักต้านปรากฏการว่าเป็นตัวทำร้ายด้วยการปกป้องตัวเองอย่างแห้งแล้งสติที่แท้จริงลักษณะเป็นความสุขอ่อนโยนนุ่มนวลเบิกบานไม่หลงสร้างความแข็งทื่อเย็นชาหนักใจกับภาระที่อยากมีสติต่อเนื่องกลัวว่าเขาเหล่านั้นจะมาทำให้ขาดสติจึงขาดสติหลงทำร้ายผู้อื่นออกไปความรู้จักเฉลียวใจว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะอะไรทำแล้วได้อะไรเป็นปัญหาที่ต้องเฉลียวใจไม่ใช่แค่ความฉลาดที่เข้าใจตามคำพูดที่จดจำหรือนำมาคิดเป็นทฤษฎีแต่ต้องรู้จักเฉลียวใจนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อปัจจุบันขณะได้หากชีวิตสูญเสียปัจจุบันของใจที่มีความสุขอันอ่อนโยนแต่ดั้งเดิมไปลองสังเกตใจดูดีๆว่าไปหลงแบกภาระกับการคาดหวังหรือหลงดิ้นรนค้นหาอะไรในใจอยู่หรือเปล่าหากเฉลียวใจรู้ทันการดิ้นรนค้นหาหรือการแบกภาระแห่งความคาดหวังจะถูกวางลงความโปร่งเบาเปิดกว้างสว่างเรืองรองจะเปิดเผยตัวออกมาอย่างง่ายดายและเลยเห็นสวนดอกไม้แห่งปัญญาเบ่งบานอยู่รอบตัวในแต่ละขณะหากจดจำได้ถึงวัยเยาว์ใจที่มีความสุขได้อย่างง่ายง่ายแล้วทำไมเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ที่ได้เรียนรู้มีปัญญาที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นจริงความสุขก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นสิหากความสุขอย่างง่ายๆหายไปแสดงว่าปัญญาคงทำงานผิดพลาดอะไรสักอย่างหรือไม่ได้มีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางแห่งความสุขที่แท้จริงเป็นเพียงปัญญาที่ใช้หาเงินหาชื่อเสียงหาตำแหน่งหน้าที่การงานขยายกิจการมีปัญญาสร้างมูลค่าของวัตถุทรัพย์สินไปได้เรื่อยๆแต่ไม่มีปัญญาที่จะมีความสุขในทุกขณะแห่งชีวิตในปัจจุบันฝันถึงแต่ความสุขในอนาคตที่ไม่เคยไปถึงลองสำรวจดูบ่าอันบอบบางที่แบกภาระแห่งความคาดหวังอะไรมากเกินจำเป็นไปหรือเปล่าแม้แต่การหลงแบกภาระที่จะมีสติอาจพลาดพลั้งทำให้เราหลงทำอะไรหรือวางใจต่อชีวิตอย่างผิดวิธีจนเสียสติไปเลยก็ได้หรืออาจจะสูญเสียความปกติของจิตที่มีความสุขอยู่ก่อนที่จะแบกภาระแห่งความคาดหวังต่างๆขึ้นมาในสวนลม

างนิสัยแห่งความสุขหลายเช้ามาแล้วที่นกทำหน้าเศร้ามันบินเกาะบนกิ่งที่เคยมีดอกไม้และน้ำหวานแกว่งศีรษะเลี้ยวดูไปมาว่าดอกไม้หายไปไหนหลายเช้ามาแล้วที่ขั้วกรีบกลายเป็นตุ่มสีเขียวหยกเล็กๆมันไม่มีใครสนใจขณะที่ตุ่มอัญมณีหยกค่อยๆกลายเป็นผลมะม่วงแก้มสีชมพูส่งกลิ่นหอมหวนผิวเปล่งเหลืองนวลดุจจันทร์กระจ่างเสียงเพลงของนกแมลงกระรอกอบอวนทักทายแบ่งปันของขวัญไปด้วยความสุขบางครั้งการตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปก็อาจทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งโดยไม่จำเป็นการฝึกใจให้ช้าลงนิดนึงด้วยการสำรวจดูจิตใจก่อนปลดปล่อยพฤติกรรมทางวาจาหรือกิริยาท่าทางใดๆออกมาด้วยการหยุดดูสักนิดพิจารณาเห็นความคิดที่กำลังผลิแย้มด้วยความรู้สึกตัวชัดเจนแจ่มแจ้งชัดว่าควรคิดต่อหรือไม่สมควรตามใจความอยากพูดหากไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสองฝ่ายแต่หากพูดไปแล้วเกิดประโยชน์สุขแก่ตนและผู้ฟังหรือทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวมก็ควรกระทำการฝึกสร้างนิสัยแห่งความสุขด้วยการสังเกตใจในแต่ละขณะ 1. ขณะนั่งสบายๆไม่ได้บังคับกดข่มใจและไม่ได้ส่งใจไหลไปข้างนอกขณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างจะสามารถสังเกตเห็นความนึกคิดที่จะพูดปริแย้มขึ้นในใจดูความคิดนั้นด้วยจิตเบาๆด้วยความอ่อนโยนและมีใจเป็นกลางยังไม่ปล่อยให้คำพูดนั้นหลุดออกมาในทันทีจะสังเกตเห็นความคิดนั้นดับไปหากสมควรจะต้องพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขจึงค่อยพูด 2. ในขณะที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆเช่นคิดอยากจะเดินไปดูดอกไม้หรือเดินไปกินกาแฟหรือแม้แต่อยากจะเดินออกไปว่าคนอื่นสังเกตดูความอยากที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเกิดความรู้สึกตัวความอยากนั้นจะดับไปหากมีความจำเป็นจะต้องออกไปทำสิ่งนั้นก็กดสวิตช์แห่งความรู้สึกตัวในอิริยาบถที่เคลื่อนไหวและมีสติสัมปชัญญะสอดส่องดูใจหลงหรือไม่หลงในขณะที่กำลังก่อพฤติกรรมนั้นๆ 3. หากสังเกตว่ามีอารมณ์ใดแปลกปลอมขึ้นในใจเช่นความหงุดหงิดขุ่นเคืองรำคาญหรือความไม่พอใจต่อผัสสะที่เข้ามากระทบใจอย่าเพิ่งปล่อยให้อารมณ์นั้นพุ่งออกไปภายนอกให้สังเกตเห็นว่าอารมณ์เหล่านี้เมื่อก่อนหน้านี้ไม่มีขณะนี้มีขึ้นแล้วสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้สึกตัวจะสังเกตเห็นอารมณ์นั้นดับไปจะเกิดปัญญาสรุปขึ้นมาในใจว่าธรรมชาติเดิมของใจมีความปกติไม่มีการปนเปื้อนด้วยการปรุงแต่งมาก่อนมีตอนเผลอเมื่อรู้จึงดับไปกลับคืนสู่ใจที่ปกติสุขเหมือนเดิม 4. สังเกตความแตกต่างระหว่างทำตามความคิดและไม่ทำตามความคิดว่ามีผลต่างกันอย่างไรจะพบความจริงและเกิดปัญญาประจักษ์ด้วยตนเองหากไม่ทำตามความคิดจะดับไปเหมือนไร้ร่องรอยหรือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนความปกติสุขของใจแต่หากทำตามจะเกิดความตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไปนั้นในมุมใดมุมหนึ่งเช่นดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดและต้องจดจำการกระทำของคำพูดที่พูดไปแล้วจากนั้นความจำในสิ่งที่ทำต้องค่อยๆดับไปหากสร้างพฤติกรรมรุนแรงในทางร้ายความจำในเรื่องร้ายจะทำให้ใจเศร้าหมองไประยะหนึ่งจนกว่าจะเกิดความรู้สึกตัว
จำสภาวะได้ว่าทุกอย่างล้วนเป็นของชั่วคราวที่ต้องดับไปใจจะตื่นรู้สึกตัวขึ้นหลุดออกมาจากความคิดและความจำอันเศร้าหมองจากการฝึกนิสัยในสี่ลักษณะข้างต้นจะสังเกตเห็นข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและพอสรุปเป็นปัญญาให้กับตัวเองได้ว่าความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายล้วนไม่ได้มีมาก่อนมีตอนกระทบผัสสะทำให้ใจจำเป็นต้องคิดตัดสินใจในทางใดทางหนึ่งเสมอว่าถูกหรือผิดดีหรือร้ายสมควรทำหรือไม่สมควรการฝึกนิสัยให้ช้าลงสักนิดก่อนจะพูดหรือทำอะไรลงไปหากไม่จำเป็นหรือไม่มีประโยชน์ลองไม่พูดไม่ทำตามดูบ้างจะพบความอัศจรรย์ของความเกิดดับทำให้มีปัญญาประจักษ์ถึงความไม่ใช่ตัวตนของความคิดจิตใจและสังเกตเห็นธรรมชาติของใจที่มีความปกติเป็นกลางอยู่ก่อนหากไม่ขาดสติเผลอปรุงแต่งร้ายหรือไม่ก่อพฤติกรรมร้ายออกไปใจก็ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองจากการฝึกนิสัยในสี่ลักษณะข้างต้นจะสังเกตเห็นข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและพอสรุปเป็นปัญญาให้กับตัวเองได้ว่าความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายล้วนไม่ได้มีมาก่อนมีตอนกระทบผัสสะทำให้ใจจำเป็นต้องคิดตัดสินใจในทางใดทางหนึ่งเสมอว่าถูกหรือผิดดีหรือร้ายสมควรทำหรือไม่สมควรการฝึกนิสัยให้ช้าลงสักนิดก่อนจะพูดหรือทำอะไรลงไปหากไม่จำเป็นหรือไม่มีประโยชน์ลองไม่พูดไม่ทำดูบ้างจะพบความอัศจรรย์ของความเกิดดับทำให้ปัญญาประจักษ์ถึงความไม่ใช่ตัวตนของความคิดจิตใจและสังเกตเห็นธรรมชาติของใจที่มีความปกติเป็นกลางอยู่ก่อนหากไม่ขาดสติเผลอปรุงแต่งร้ายหรือไม่ก่อพฤติกรรมร้ายออกไปใจก็ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองปัญญาที่สรุปข้อมูลดังกล่าวนั้นจะแนบชิดอยู่กับจิตใจอย่างไม่ประมาทขาดสติเห็นคุณค่าของการมีสติสัมปชัญญะและเห็นโทษของการขาดสตินิสัยใจเร็วจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นนิสัยใหม่ที่เยือกเย็นและนุ่มนวลอ่อนโยนลงทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนและผู้อื่นและเริ่มเกิดความเคยชินที่จะมีนิสัยแห่งความสุขและเมื่อเริ่มเคยชินต่อความสุขอันเอิบอิ่มก็จะเกิดความสำนึกแห่งความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นได้รับความสุขเช่นนี้บ้างการแบ่งปันรอยยิ้มกำลังใจการให้อภัยและการมอบแรงบันดาลใจในความสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นจะงอกงามตามมา

การฝึกฝนนิสัยในขั้นนี้ผ่านไปบางครั้งอาจกลัวขาดสติและเผลอเข้าประคองบังคับใจไม่ให้คิดจะพบความอึดอัดไม่เป็นธรรมชาติแต่หากมีปัญญาจะสามารถสรุปงานวิจัยขึ้นมาได้ว่าจิตนั้นห้ามความนึกคิดไม่ได้เพราะในชีวิตประจำวันแต่ละวันต้องรับรู้รู้สึกจดจำนำมาคิดเกิดปัญญารู้ความจริงว่าความคิดเหล่านี้ไม่ได้มีมาก่อนมีขึ้นมาในภายหลังและเป็นเพียงการนำเอาความจำมาคิดซึ่งห้ามไม่ได้แต่ถ้าไม่ทำตามความหลงปรุงแต่งชอบชังความทุกข์จากการหลงผิดเหล่านั้นก็ครอบงำใจไม่ได้การฝึกฝนนิสัยแห่งความสุขในขั้นละเอียดจะพบธรรมชาติแห่งความสุขใจที่เป็นกลางและพบว่าห้ามความคิดไม่ได้แต่ถ้าไม่ทำตามความคิดก็ดับไปไม่มีผลครอบงำใจที่ปกติสุขอยู่ก่อนได้ความสุขที่ปกติและบุคลิกภาพจะเริ่มกลมกลืนเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกันคือเป็นคนไม่เสแสร้งไม่แกล้งบังคับกดข่มใจมีนิสัยเป็นธรรมชาติงดงามเรียบง่ายเบิกบานเบาสบายด้วยความสุขบุคลิกภาพเช่นนี้เองที่นำความสุขมาสู่ผู้พบเห็นและมีการแบ่งปันความเบาสบายอย่างเงียบกริบโดยไม่ได้จงใจเสแสร้งแกล้งทำเป็นธรรมชาติแห่งความสุขที่เปิดเผยและเบ่งบานความสุขให้กับผู้คนรอบข้างที่มีชีวิตก้าวย่างผ่านไปในทุกที่อย่างเป็นธรรมชาติและงดงามยายแมงมุมในยามเช้าประดับด้วย

ความไร้เดียงสาแต่ยาววัยความไร้เดียงสาแต่วัยยาวกลับถูกปกปิดด้วยรูปแบบและการวางท่าแบบผู้ใหญ่ทำให้เกิดพฤติกรรมอันแข็งกร้าวและแข็งขืนต่อกฎธรรมชาติในวัยเด็กเราอาจดีใจที่ได้เห็นสายฝนหรือยามออกวิ่งเล่นได้ฟองคลื่นกระเซ็นหยอกล้อข้อเท้าดีใจที่ได้กลิ่นหอมของเช้าวันใหม่และนอนใต้ฟ้าใต้ดาวด้วยดวงใจที่เปิดโล่งรูปแบบของผู้ใหญ่ทำให้เรากลัวสายฝนที่จะทำให้เราเป็นไข้กลัวน้ำเค็มจะกระเซ็นเข้าลำคอกลัวเปลือกหอยเศษหินจะทิ่มเท้ากลัวถนนยามเช้ากลัวจะไปสายหรือกลัวอยู่ใต้ฟ้าที่ไม่มีหลังคากลัวคนไม่รู้จักว่าเป็นศัตรูหรือกลัวต้องอยู่ตามลำพังลมหายใจแห่งความดีใจที่ได้หายใจอย่างสดชื่นยามได้ตื่นนอนในยามเช้ากดสวิตช์ฝ่าเท้าให้แตะพื้นและรู้สึกถึงความมหัศจรรย์แห่งการก้าวไปหญ้าสีฟันสีสวยใสรอยยิ้มในกระจกที่ปลุกถึงยามตื่นอันล้ำค่าและแววตาอันเคารพนอบน้อมต่อทุกปรากฏการณ์แห่งการเรียนรู้ประตูแห่งการแบ่งปันให้ความสุขที่รับเข้ามาและหยิบยื่นออกไปแม้เพียงลมหายใจและจิตใจเดิมแท้ที่บริสุทธิ์อยู่ก่อนอย่างเสมอภาค

ปัญญาเปิดเผยธรรมชาติเดิมของใจสะอาดใสด้วยสันติสุขไม่ใช่คิดว่าทำให้ใจเป็นกลางจะได้ความสุขแต่มีความสุขใจที่เป็นกลางต่อความคิดเมื่อฟ้าเริ่มสางจึงแลเห็นใบชบาที่ข้างหน้าต่างห้องนอนมองยอดชบานั้นเหมือนมีใบแห้งพับอยู่เมื่อแลดูใกล้ๆจึงแลเห็นรูปร่างนกที่แน่นิ่งอยู่บนใบชบาอดนึกไม่ได้ว่านกอาจจะบินชนหน้าต่างและตกกระเด็นไปอยู่บนใบชบานั้นเกิดความรู้สึกสงสารขึ้นมาในใจต่อความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์สักครู่จึงเห็นร่างนั้นขยับตัวรู้สึกดีใจจนดวงตาเบิกโพรงที่อัศจรรย์กว่านั้นคือเป็นนกตัวเล็กๆเท่าหัวนิ้วโป้งนอนซบอยู่ด้วยกันบนใบชบาไออุ่นของอรุณแรกแย้มปลุกนกน้อยสองตัวนั้น

สันติสุขการร่ายรำแห่งจักรวาลในทุกมวลอนุภาคทุกสนามคลื่นพลังงานอันวิจิตรนรมิตรการตาประกายสายฟ้าและชีพจรดวงดาวอันระยิบระยับเวียงตัวเกาะเกี่ยวถักทอกันไปเคลื่อนไหวเปลี่ยนรูปเกิดดับต่อเนื่องไม่รู้จบดุดระลอกคลื่นกระทบผิวน้ำเป็นฟองแก้วมหาศาลแล้วถาโถมผลักอีกระลอกให้หยอกเย้าใหม่กระเซ็นพลูพรายกลายเป็นก้อนเมฆส่งเสียงหัวเราะกระเซ้าเริงร่าด้วยสายฟ้าและถาโถมเป็นเม็ดฝนระยิบระยับบนผิวน้ำเริงร่าแปลงร่างอย่างสนุกสนานเป็นน้ำหวานในผลไม้ในน้ำนมในสายเลือดในหยาดเหงื่อในหยาดน้ำตาเพื่อกลับบ้านคืนสู่มหาสมุทรทุกอนุภาคของจักรวาลก็เช่นกันยังคงสนุกสนานกับการผกผันเปลี่ยนรูปสัมพันธ์กันไปมาอีกกี่แสนกี่ล้านปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์สัญลักษณ์อันไร้ตัวตนแห่งความไม่คงที่ความว่างที่เฝ้าสดับฟังความระยิบระยับเกิดดับในอนันตกาลความว่างที่ปล่อยให้หลากหลายล้านรูปลักษณ์อาศัยเกิดดับผ่านอย่างไร้สำคัญมั่นหมายในสูงส่งต่ำต้อยยิ่งใหญ่หรือไร้ค่าไม่หลงเทิดค่าในสังขารนิมิตอันมากมายซึ่งล้วนแต่สลายดุจกัน

ความสุขไม่ได้หายไปไหนความไม่รู้ที่ทำให้จิตดิ้นรนไขว่คว้าไขว่คว้าส่งใจออกไปแสวงหาความสุขเมื่อใจพุ่งไปคาดหวังหรือยึดกับสิ่งภายนอกจนถึงยึดไว้กับความฝันใฝ่ภายในสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนย่อมไม่เป็นไปดังที่ใจคิดการยึดติดกับทัศนะที่คาดหวังไว้ทำให้ใจเป็นทุกข์ปกปิดความสุขเป็นอิสรภาพในใจที่ไม่เคยมีอะไรแขวนไว้อยู่ก่อนความไม่รู้ทำให้จิตใจหมกมุ่นจมอยู่ในความคิดที่จะแสวงหาหนทางแห่งความสุขเหมือนธรรมชาติของจิตใจที่สะอาดดังเดิมอยู่ก่อนแล้วแต่ถูกเติมด้วยความอยากความกังวลความดิ้นรนค้นหาความสะอาดความไม่รู้ว่าธรรมชาติใจเดิมคือสันติสุขกลับนำความปรุงแต่งทุกข์มาปกปิดใจอย่างน่าเสียดายเพียงรู้จักความไม่รู้ที่พาหลงคิดหยุดสร้างสิ่งปกปิดใจธรรมชาติของจิตใจเดิมแท้ที่มีสันติสุขก็เปิดเผยอยู่ต่อหน้า

เหตุเกิดที่เป็นอดีตและอนาคตผู้ที่รู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามในปัจจุบันอย่างนี้ย่อมอนุมานรู้ได้ว่าแม้รูปนามในอดีตแม้รูปนามในอนาคตก็มีเหตุเกิดอย่างเดียวกันดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นรู้เห็นความเกิดขึ้นของรูปนามในปัจจุบันเพราะปัจจัยอย่างนี้แล้วย่อมเข้าใจว่ารูปนามทั้งในอดีตและอนาคตก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยเหมือนรูปนามในปัจจุบันผู้ที่เข้าใจย่อมรู้เห็นว่ามีเพียงรูปนามที่เป็นเหตุและผลในการทั้งสามคืออดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีบุคคลเราของเราบุรุษหรือสตรีและย่อมล่วงพ้นความสงสัย16ประเภทที่เนื่องด้วยตัวตนโดยจำแนกเป็นความสงสัยฝ่ายอดีต5ฝ่ายอนาคต5และฝ่ายปัจจุบัน6ดังนี้1ความสงสัยฝ่ายอดีต5ได้แก่กเราเดินมาก่อนในอดีตการหรือหมายความว่าเราเคยเกิดมาก่อนอย่างต่อเนื่องในภพก่อนจะถึงภพนี้หรือไม่ขเราไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีตการหรือหมายความว่าเราไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วเพิ่งเริ่มมาเกิดในภพนี้หรือไม่ขเราเคยเป็นอะไรในอดีตการหรือหมายความว่าเราเคยเกิดเป็นกษัตริย์พราหมณ์เศรษฐียาจกมนุษย์เทวดาพรหมหรือสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นขเราได้อย่างไรในอดีตการคือหมายความว่าเราเคยมีรูปร่างสันฐานสูงต่ำดำหรือขาวเป็นต้นอีกนายหนึ่งคือเราได้เกิดในอดีตเพราะเหตุอันใดหมายความว่าใครที่เนรมิตเรามาคือพระเจ้าพระอินทร์พรหมหรือเทวดาหรือเราเกิดมาเองตามธรรมชาติงอเราได้เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกในอดีตการหรือข้อความว่าเราได้เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกในอดีตการหรือหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอะไรมาบ้างในภพก่อน 2. ความสงสัยฝ่ายอนาคต 5 ได้แก่ก็เราจะเกิดในอดีตการหรือหมายความว่าอัตตาของเราจะคงอยู่ไม่สูญสลายไปหลังจากเสียชีวิตหรือไม่ขเราจะไม่เกิดในอนาคตการหรือหมายความว่าอัตตาของเราจะสูญสลายไปหลังจากเสียชีวิตหรือไม่ขเราจะเป็นอะไรในอนาคตการหรือหมายความว่าจะไปเกิดเป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรเป็นต้นขเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตการหรือหมายความว่าจะมีรูปร่างสันฐานอย่างไรอีกนายหนึ่งคือเราจะเกิดในอนาคตได้เพราะเหตุอันใดหมายความว่าจะมีผู้เนรมิตเราหรือเราเกิดเองตามธรรมชาติงอเราจะเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกในอนาคตการหรือ 3. ความสงสัยฝ่ายปัจจุบัน6ได้แก่กเรามีอยู่หรือหมายความว่าอัตตาหรือวิญญาณมีอยู่ในร่างกายนี้หรือขอเราไม่มีอยู่หรือหมายความว่าอัตตาหรือวิญญาณไม่มีอยู่ในร่างกายนี้หรือขเราเป็นอะไรอยู่หรือหมายความว่าเราเป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรอยู่หรือขเราเป็นอย่างไรอยู่หรือหมายความว่าเรามีรูปร่างสันฐานอย่างไรอีกนายหนึ่งคือเราเกิดในปัจจุบันเพราะเหตุอันใดงบุคคลนี้มาแต่ไหนหรือจอบุคคลนั้นมาจากภพไหนแล้วจักไปสู่ภพไหนหรือความสงสัย16ประเภทนี้มีได้แก่ผู้ยึดมั่นว่ามีบุคคลตัวตนดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาดีกากล่าวว่าความสงสัยอันมีที่ตั้ง16อย่างซึ่งดำเนินไปโดยในว่าเราเกิดมาก่อนอดีตการมีความยึดมั่นตัวตนเป็นที่อาศัยหรือ
ความสงสัยดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เข้าใจว่ามีเพียงรูปนามที่เป็นเหตุและเป็นผลของกันและกันไม่มีบุคคลเราของเราบุรุษหรือสตรีจัดว่าเป็นความดับไปด้วยการข่มไว้เปรียบเสมือนคนที่ไม่รู้ว่ากระต่ายมีเขาหรือไม่ก็จะสงสัยอยู่ร่ำไปว่ากระต่ายมีเขาหรือไม่เขากระต่ายมีรูปร่างอย่างไรแต่เมื่อเขารู้ชัดว่ากระต่ายไม่มีเขาก็จะไม่สงสัยในเรื่องนั้นความเข้าใจว่ารูปนามเป็นเหตุผลของกันและกันด้วยวิปัสสนาญาณที่สองนี้เป็นการดับความสงสัยด้วยการข่มไว้ชั่วขณะต่อเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจึงจะขจัดความสงสัยได้เด็ดขาดด้วยมรรคญาณรู้เห็นเหตุปัจจัยตามในที่สองผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านย่อมรู้เห็นเหตุเกิดของนามว่าการเห็นมีได้เพราะมีตามีสีการเห็นมีได้เพราะมีหูมีเสียงการรู้กลิ่นมีได้เพราะมีจมูกมีกลิ่นการลิ้มรสมีได้เพราะมีลิ้นมีรสการกระทบสัมผัสมีได้เพราะร่างกายมีสัมผัสการคิดการรู้หรือการกำหนดมีได้เพราะมีหทัยวัตถุมีอารมณ์ที่จิตรับรู้กุศลหรือการเจริญวิปัสสนามีได้เพราะการใส่ใจโดยแยบคายคือโยนิโสมนสิการอยู่ในสถานที่เหมาะสมคบหากับสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษและมีบารมีเก่าอกุศลมีได้เพราะการไม่ใส่ใจโดยแยบคายคืออโยนิโสมนสิการอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสมคบหากับคนพาลฟังคำของคนพาลและไม่มีบารมีเก่าวิบากดีคือผลกรรมดีอันได้แก่การเกิดในภพที่ดีการเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและรับรู้สิ่งที่ดีวิบากไม่ดีมีได้เพราะกรรมชั่ววิบากไม่ดีคือผลของกรรมไม่ดีอันได้แก่การเกิดในภพที่ไม่ดีการเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและรับรู้สิ่งที่ไม่ดีการพิจารณาอวัชนะจิตมีได้เพราะมีภวังคจิตที่เกิดขึ้นก่อนการรู้เห็นเหตุเกิดของรูปเช่นหมู่รูปในปัจจุบันอันได้แก่ตาหูเป็นต้นมีมาตั้งแต่เกิดได้ในภพนี้เพราะกรรมเก่ารูปที่เป็นอากัปกิริยานั่งเหยียดคู้มีได้เพราะจิตสั่งที่ต้องการจะนั่งเหยียดคู้เป็นต้นรูปที่เย็นร้อนมีได้เพราะธาตุเย็นธาตุร้อนร่างกายมีกำลังวังชาเพราะอาหารที่กินดื่มผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามโดยทั่วไปและไม่ทั่วไปอย่างนี้ย่อมอนุมานรู้ว่ารูปนามในภพก่อนมีได้จากเหตุปัจจัยเหมือนรูปนามในภพนี้แม้รูปนามในภพต่อไปก็จะมีได้หากมีเหตุปัจจัยเขาย่อมข้ามพ้นความสงสัย16ประเภทดังกล่าวนั้นการรู้เห็นเหตุปัจจัยตามในที่สามผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะที่กำหนดรู้อยู่ทำให้เข้าใจว่าความเกิดขึ้นคือความปรากฏแห่งขณะจิตหนึ่งความตายคือความดับไปของขณะจิตหนึ่งความตั้งอยู่หรือความแก่เป็นความดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องของรูปนามเขาย่อมรู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามโดยปฏิจจสมุปบาทปฏิโลมในว่าความแก่และความตายมีได้เพราะมีการเกิดขึ้นก่อนการเกิดขึ้นก่อนมีได้เพราะมีกรรมที่เคยทำไว้ในภพก่อน
กรรมที่เคยทำไว้ในภพก่อนมีได้เพราะยึดมั่นว่าถ้าทำแล้วจะได้รับผลดีความยึดมั่นมีได้เพราะความต้องการรูปนามความต้องการรูปนามมีได้เพราะเวทนาที่รู้สึกดีหรือไม่ดีเวทนามีได้เพราะการกระทบระหว่างจิตกับอารมณ์การกระทบระหว่างจิตกับอารมณ์มีได้เพราะมีอายตนะ6คือตาจมูกลิ้นกายและใจอายตนะ6มีได้เพราะมีรูปนามอันเป็นที่อาศัยกล่าวคืออายตนะ5ได้แก่ประสาทรูปที่เป็นรูปใสอันได้แก่จักขุประสาทรูปโสตประสาทรูปคานะประสาทรูปชิวหาประสาทรูปและกายประสาทรูปมีได้โดยอาศัยมหาภูตรูป4มีปฐวีเป็นต้นส่วนมนายตนะคือจิตมีได้โดยอาศัยหทัยวัตถุและนามธรรมที่ประกอบร่วมกันรูปนามมีได้เพราะมีปฏิสนธิจิตภวังคจิตและสภาวะเห็นได้ยินเป็นต้นจิตดังกล่าวมีได้เพราะการทำกรรมเพื่อให้อยู่ดีมีสุขในภพก่อนการทำกรรมในภพก่อนมีได้เพราะความไม่รู้จริงและรู้ผิดการรู้เห็นตามปฏิจจสมุปบาทในนี้ย่อมปรากฏแก่ผู้มีบารมีแก่กล้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเท่านั้นผู้ที่รู้เห็นเหตุของรูปนามตามในนี้ย่อมอนุมานรู้ตามที่กล่าวไว้และข้ามพ้นความสงสัย16ประเภทดังกล่าวการรู้เห็นเหตุปัจจัยตามในที่4ผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านย่อมรู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามโดยปฏิจจสมุปบาทอนุโลมในว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเป็นต้นจัดว่าเป็นการรู้เห็นอย่างบริบูรณ์ของผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วผู้ที่รู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามตามในนี้ย่อมอนุมานรู้ตามที่กล่าวไว้และข้ามพ้นความสงสัย16ประเภทดังกล่าวการรู้เห็นเหตุปัจจัยตามในที่5ผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านย่อมรู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามโดยเนื่องด้วยกรรมวัฏและวิปากวัฏว่าผลกรรมมีได้เพราะทำกรรมกรรมใหม่มีได้เพราะผลกรรมนั้นและผลกรรมใหม่ก็มีได้อีกเพราะกรรมทำใหม่ดังนี้เป็นต้นโดยองค์ธรรมจำแนกเป็นกรรมวัฏคืออวิชชาสังขารตัณหาอุปทานและกรรมภพวิปากวัฏคือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาผู้ปรารภความเพียรบางท่านสามารถรู้เห็นกรรมวัฏ5และวิปากวัฏ5โดยละเอียดบริบูรณ์บางท่านก็รู้โดยย่อคือรู้เห็นว่ากรรมวัฏเป็นเหตุและวิปากวัฏเป็นผลกรรมดังคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักกล่าวว่า 1. เมื่อบุคคลทำกรรมในภพก่อนความหลงผิดเป็นอวิชชาความขวนขวายในการให้ทานหรือฆ่าสัตว์เป็นต้นเพื่อให้ตนเป็นสุขเป็นสังขารความต้องการจะได้รับผลกรรมในปัจจุบันและอนาคตเป็นตัณหาความเข้าใจยึดมั่นโดยไม่ต้องการเป็นสุขในปัจจุบันอนาคตหรือตัดภพชาติเป็นอุปทานเจตนาเป็นกรรมภพคือกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดผลใหม่ 2. ทำทั้ง5เหล่านี้เกิดขึ้นในขณะทำกรรมในภพก่อนในคัมภีร์อรรถกถาแสดงถึงความต่างกันระหว่างสังขารและกรรมภพ3ในที่นี้ขอแสดงเฉพาะในแรกที่เข้าใจได้ง่ายว่าสังขารคือเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนจะทำกรรมตั้งแต่เริ่มคิดและให้ทานหรือฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้รีบทำกรรมนั้นๆส่วนกรรมภพคือเจตนาในขณะทำกรรม
เป็นตัวจัดการในการทำกรรมนั้นๆให้สำเร็จโดยเร็วด้วยการมอบให้ผู้รับประทานหรือด้วยการฆ่าสัตว์เป็นต้นลำดับกรรมวัฏที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่าวิชชาสังขารตัณหาอุปทานและกรรมภพเป็นเพียงลำดับแห่งเทศนาแต่การเกิดขึ้นจริงมีลำดับดังนี้คือเพราะมีอวิชชาที่ไม่รู้จริงและรู้ผิดจึงมีตัณหาที่ทยานอยากเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานที่ยึดมั่นว่าเมื่อทำกรรมนี้แล้วจะอยู่ดีมีสุขเพราะมีอุปทานจึงมีสังขารที่ดำริขวนขวายเพราะมีสังขารจึงมีกรรมภพในขณะทำกรรมเพราะมีกรรมภพจึงมีอวิชชาที่รู้ผิดว่ากรรมและผลกรรมเป็นสิ่งที่ดีงามมีตัณหาที่พอใจกรรมและผลกรรมมีอุปทานที่ยึดมั่นว่าเราจะอยู่ดีมีสุขด้วยกรรมนั้นจะเห็นได้ว่ากรรมที่ถูกแวดล้อมด้วยอวิชชาและตัณหาในเวลาก่อนและหลังจากทำกรรมย่อมก่อให้เกิดภพใหม่ได้ปากวัฏที่เป็นผลในปัจจุบัน5ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักกล่าวว่า 1. จิตที่เชื่อมภพไว้คือปฏิสนธิจิตในภพนี้เป็นวิญญาณการหยั่งลงเป็นนามรูปความใสของภาษาทรูปคือตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นอายตนะที่ประจวบกันระหว่างอารมณ์กับจิตการกระทบระหว่างอารมณ์กับจิตเป็นผัสสะความรู้สึกเป็นเวทนา 2. ทำทั้ง5อย่างนี้เป็นผลในภพนี้เพราะอาศัยกรรมที่ทำไว้ในภพก่อนผู้ที่กำหนดรู้รูปนามอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันขณะย่อมรู้สึกว่าจิตที่เป็นสภาวะเห

จักขุวิญญาณจิตที่เห็นรูปอันเกิดต่อจากมโนธาตุจิตที่พิจารณามิได้มาจากมโนธาตุแต่เกิดต่อจากมโนธาตุโดยแท้ฉันใดความสืบต่อของจิตในขณะปฏิสนธิก็ฉันนั้นคือจุติจิตในภพก่อนย่อมดับไปปฏิสนธิจิตในภพหลังจึงเกิดขึ้นต่อจากนั้นข้อความข้างต้นหมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจความสืบต่อของจิตโดยประจักษ์ว่าเมื่อรูปรารมณ์มาปรากฏทางจักขุประสาทจิตทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ใหม่ย่อมเกิดขึ้นโดยพิจารณาว่ารูปนี้คืออะไรจากนั้นจึงเกิดจิตที่เห็นรูปความจริงแล้วจิตที่เห็นรูปมิได้มาจากจิตที่พิจารณาแต่เกิดต่อจากจิตที่พิจารณาในทำนองเดียวกันเมื่อจุติจิตในภพก่อนดับไปแล้วปฏิสนธิจิตในภพหลังจึงเกิดขึ้นต่อจากจุติจิตปฏิสนธิจิตนี้มิได้เกิดจากจุติจิตเพราะจุติจิตดับสูญไปหมดแต่ปฏิสนธิจิตเป็นจิตใหม่ที่เกิดต่อจากจุติจิตนอกจากนั้นผู้ที่กำหนดรู้รูปนามอย่างต่อเนื่องย่อมรู้เห็นว่ารูปนามที่กำหนดอยู่เหมือนปรากฏขึ้นมาใหม่ๆทางร่างกายและใจจึงอนุมานรู้รูปนามในขณะปฏิสนธิว่ามีสภาพปรากฏเหมือนรูปนามที่กำหนดรู้ในปัจจุบันแม้ความเข้าใจอายตนะผัสสะและเวทนาก็เหมือนกันเมื่ออายตนะแก่กล้าแล้วเหตุสี่อย่างคืออวิชชาตัณหาอุปทานสังขารและกรรมภพย่อมเกิดขึ้นหมุนเวียนต่อไปโดยอาศัยผลห้าอย่างในปัจจุบันดังข้อความว่า 1. เมื่ออายตนะในภพนี้แก่กล้าความไม่รู้เป็นอวิชชาความขวนขวายเป็นสังขารความพอใจเป็นตัณหาความยึดมั่นเป็นอุปทานเจตนาเป็นกรรมภพ 2. ทำทั้ง5อย่างนี้เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิต่อไปเมื่อทำกรรมไว้ในภพนี้ผล5อย่างในอนาคตคือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุ5อย่างในปัจจุบันวิปากวัฏที่เป็นผลในอนาคต5 1. จิตที่เชื่อมภพไว้ในภพต่อไปเป็นวิญญาณการหยั่งลงเป็นนามรูปความใสเป็นอายตนะการกระทบเป็นผัสสะความรู้สึกเป็นเวทนา 2. ทำทั้ง5อย่างนี้เป็นผลในภพต่อไปเพราะอาศัยกรรมที่ทำไว้ในภพนี้ในเหตุและผลที่กล่าวมานี้เหตุในอดีต5เหมือนกับในปัจจุบันผลในอนาคต5ก็เหมือนกับผลในปัจจุบันดังนั้นผู้ที่เข้าใจเหตุและผลในปัจจุบันโดยประจักษ์ย่อมอนุมานรู้เหตุและผลในอนาคตได้ที่จริงแล้วผลทั้ง5เป็นสภาพที่ปรากฏในจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งที่บุคคลกำหนดอยู่ผู้ที่เข้าใจผลโดยในสังเขปย่อมรู้เห็นผลทั้ง5โดยความเป็นผลเหมือนกันกล่าวคือเมื่อระลึกรู้เท่าทันสภาวะธรรมที่ปรากฏโดยลักษณะที่ดีหรือไม่ดีก็ตามพึงกำหนดรู้เพียงสภาวะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและคิดถึงแล้วอาจรู้เห็นว่าสภาพเหล่านั้นเป็นผลที่เกิดจากกรรมเก่าไม่จำเป็นจะต้องแยกแยะว่าสภาพนี้เป็นวิญญาณหรือนามรูปเป็นต้นโดยในเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าใจเหตุและผลในขณะกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันย่อมรู้เห็นว่าผลกรรมและกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดมาแล้วในภพก่อนจะเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปมีเพียงกรรมและผล

ันปรากฏอยู่จริงโดยปราศจากบุคคลผู้ทำกรรมและผู้เสวยผลกรรมเขาย่อมข้ามพ้นความสงสัย16ประเภทได้ดังข้อความว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเห็นความเป็นไปของรูปนามตามเหตุปัจจัยโดยเนื่องด้วยกรรมวัฏและวิปากวัฏอย่างนี้ย่อมรู้เห็นว่ารูปนามเป็นไปแล้วในอดีตการตามเหตุปัจจัยโดยเนื่องด้วยกรรมวัฏและวิปากวัฏฉันใดรูปนามจักเป็นไปในอนาคตการตามเหตุปัจจัยโดยเนื่องด้วยกรรมวัฏและวิปากวัฏฉันนั้น 2. เขาย่อมรู้เห็นว่ามีเพียงกรรมและผลกรรมวนเวียนกรรมและวนเวียนวิบากกระแสกรรมและกระแสวิบากการสืบต่อแห่งกรรมและการสืบต่อแห่งวิบากการกระทำและผลของการกระทำผลย่อมดำเนินไปเพราะกรรมและผลก็ก่อให้เกิดกรรมอีกทั้งพบใหม่ย่อมมีได้เพราะกรรมชาวโลกหมุนเวียนอยู่โดยกรรมและผลของกรรมนี้ผู้ทำกรรมดีหรือชั่วย่อมไม่มีผู้เสวยผลดีหรือชั่วก็ไม่มีสภาวะธรรมล้วนๆย่อมดำเนินไปความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นชอบเมื่อบุคคลรู้เห็นกรรมและผลที่ดำเนินไปร่วมกับเหตุอย่างนี้เบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเหมือนเบื้องต้นของเมล็ดและต้นไม้ความสิ้นสุดกระแสกรรมและวิบากแม้ในสงสารที่เป็นอนาคตย่อมไม่ปรากฏขอยกตัวอย่างเช่นในขณะให้ทานเจตนาคือความตั้งใจในการให้เกิดขึ้นร่วมกับจิตหรือในขณะฆ่าสัตว์เจตนาคือความตั้งใจในการฆ่าก็เกิดขึ้นร่วมกับจิตแม้รูปคืออากัปกิริยาทางกายและวาจาที่คล้อยตามเจตนานั้นย่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยเหตุนี้เจตนาพร้อมด้วยอากัปกิริยาทางกายและทางวาจาจึงได้ชื่อว่ากรรมแม้รูปนามทั้งสองจะได้ชื่อว่ากรรมแต่พระพุทธเจ้าตรัสระบุถึงเจตนาที่ให้ผลว่าเป็นกรรมเพราะเป็นหลักสำคัญที่ก่อให้เกิดอากัปกิริยาดังกล่าวดังพระพุทธพจน์ว่า 1. ดูกรภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม 2. บุคคลตั้งใจแล้วจึงทำกรรมทางกายวาจาและใจการใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่าประธานในคือในที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นประธานแต่ยังมุ่งหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นประธานอีกด้วยดังนั้นกรรมจึงหมายรวมถึงเจตนาพร้อมด้วยอากัปกิริยาทางกายและวาจาที่เป็นรูปนามทั้งสองอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าในขณะทำกรรมรูปนามดังกล่าวย่อมปรากฏคนทั่วไปจะเรียกขานรูปนามนั้นว่าบุคคลให้ทานบุคคลฆ่าสัตว์แต่คำนั้นเป็นเพียงสมมติบัญญัติเพื่อการสื่อสารกันเท่านั้นไม่มีบุคคลราวเขาผู้ให้ทานหรือฆ่าสัตว์แต่อย่างใดนอกจากนั้นในขณะเห็นได้ยินผลกรรมคือการรู้หรือเสวยอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีย่อมเกิดขึ้นคนทั่วไปมักเรียกขานรูปนามนั้นว่าบุคคลเสวยผลคำนั้นเป็นเพียงสมมุติบัญญัติเพื่อการสื่อสารกันไม่มีบุคคลเราเขาผู้เสวยผลแต่อย่างใดด้วยเหตุดังกล่าวกรรมดีและกรรมชั่วจึงมีได้ในขณะทำกรรมชาติก่อนส่วนปฏิสนธิจิตภวังคจิตจิตที่เห็นจิตที่ได้ยินในชาตินี้เป็นผลที่เกิดจากกรรมนั้นและกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลทำเพื่อให้ตนอยู่ดีมีสุขย่อมปรากฏอีกเนื่องด้วยผลดังกล่าวอีกทั้งผลกรรมในชาติต่อไปก็จะมีขึ้นเพราะกรรมใหม่ที่ทำไว้ในชาตินี้ตามในนี้กรรมและผลกรรมย่อมหมุนเวียนสืบต่อกันไป
ความเข้าใจเหตุปัจจัยของรูปนามโดยปราศจากผู้ทำกรรมหรือผู้เสวยผลกรรมชื่อว่าปัจจยปริคหญาณอันมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัมมาทัศนะคือความเห็นชอบผู้ที่เข้าใจเหตุปัจจัยของรูปนามย่อมรู้เห็นว่ากรรมในชาติก่อนย่อมมีแน่นอนเพราะมีผลในชาตินี้ผลที่เนื่องด้วยกรรมเก่าต้องเคยมีมาแล้วแม้กรรมเก่าของผลนั้นก็ต้องมีในชาติก่อนๆสังสารวัฏคือกระแสรูปนามจึงไม่ปรากฏเบื้องต้นเปรียบเหมือนเมื่อมีเมล็ดจึงมีต้นไม้ที่เกิดจากเมล็ดและมีเมล็ดที่เกิดจากต้นไม้นั้นต่อมาเมื่อมีฟองไข่จึงมีไก่ที่เกิดจากฟองไข่และจะมีฟองไข่ที่เกิดจากแม่ไก่นั้นต่อมาสำหรับข้อเสนอที่กล่าวว่ารูปนามเกิดจากเนรมิตของพระเป็นเจ้าย่อมอาจถูกตั้งข้อสงสัยได้ว่าใครเนรมิตเป็นพระเจ้าเนรมิตในเวลาใดและเนรมิตเพราะเหตุใดเมื่อตามคิดหาเหตุผลที่มาเป็นลำดับไปก็จะไม่ได้คำตอบที่มีเหตุผลเพียงพอให้เชื่อถือได้เพราะถ้าสำคัญว่ารูปนามในอดีตเกิดขึ้นเองโดยปราศจากเหตุปัจจัยแล้วรูปนามในปัจจุบันก็เกิดขึ้นเองได้เช่นกันโดยที่ไม่ต้องมีเหตุปัจจัยแต่ผู้ที่เข้าใจเหตุปัจจัยของรูปนามด้วยปัญญาที่รู้เห็นโดยประจักษ์หรือด้วยปัญญาที่อนุมานรู้ย่อมไม่พบรูปนามที่เกิดขึ้นเองได้ดังนั้นข้อสงสัยว่ารูปนามเกิดขึ้นเองได้โดยปราศจากเหตุปัจจัยจึงยังขาดเหตุผลที่ควรเชื่อถือได้

การเปรียบเทียบที่กล่าวมาเป็นเพียงสำนวนภาษาเพื่อแสดงความคล้ายคลึงกันเป็นบางส่วนมิได้มุ่งแสดงความเหมือนกันทั้งหมดดังคำยกย่องว่าพระพักของจอมมุนีงามดังดอกปทุมในทำนองเดียวกันสังสารวัฏย่อมมีลักษณะต่างจากต้นไม้และเมล็ดหรือแม่ไก่กับฟองไข่ดังกล่าวคือต้นไม้และเมล็ดหรือแม่ไก่กับฟองไข่เป็นสิ่งที่รู้ได้ชัดถึงสภาพตั้งต้นแต่กระแสรูปนามที่เป็นกรรมและผลของกรรมนี้ไม่ปรากฏเบื้องต้นเหมือนสิ่งเหล่านั้นแต่กระแสรูปนามที่เป็นกรรมและผลกรรมจะดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเหมือนต้นไม้และเมล็ดหรือแม่ไก่กับฟองไข่ถ้ายังขจัดกรรมด้วยมรรคญาณไม่ได้ผลก็จะไม่สิ้นสุดไปได้เมื่อจุติจิตในชาติหนึ่งชาติหนึ่งดับไปแล้วผลคือปฏิสนธิจิตเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นทันทีในชาติต่อไปดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่ากรรมไม่มีในผลผลก็ไม่มีในกรรมทั้งสองอย่างว่างเปล่าซึ่งกันและกันแต่ผลย่อมไม่มีโดยปราศจากกรรมกรรมและผลกรรมเกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นเหตุและผลคือกรรมเป็นเหตุให้เกิดผลผลเกิดจากกรรมแต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนการดื่มกินอาหารที่ทำให้เกิดความอิ่มหนำและก็เป็นสุขต่อมาดังนั้นกรรมจึงไม่มีในผลและผลก็ไม่มีในกรรมกรรมนั้นว่างเปล่าจากผลผลก็ไม่ได้มีอยู่ในกรรมแต่ผลเกิดจากกรรมนั้นโดยอาศัยกรรมแน่นอนโดยแท้จริงแล้วในโลกนี้ไม่มีเทพเจ้าหรือพระพรหมผู้สร้างสังสารวัฏสภาวะธรรมล้วนๆย่อมดำเนินไปเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นข้อความว่ากรรมไม่มีในผลอธิบายได้ว่าได้อันเป็นเหตุให้เกิดผ้ามีอยู่ในผ้าที่เป็นผลแต่กรรมไม่ได้มีอยู่ในผลเหมือนได้ข้อความว่าผลก็ไม่มีในกรรมอธิบายได้ว่ารวงข้าวมีอยู่ในต้นข้าวที่เป็นเหตุแต่ผลไม่ได้มีอยู่ในกรรมเหมือนรวงข้าวเพราะเป็นสภาพที่เกิดขึ้นใหม่เท่านั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าใจเหตุเกิดของรูปนามตามกรรมและผลกรรมแล้วย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นของจุติจิตในภพก่อนและปฏิสนธิจิตในภพนี้ได้อีกด้วยกล่าวคือเมื่อสีปรากฏทางจักขุทวารความใส่ใจที่พิจารณาสีว่าคืออะไรย่อมเกิดขึ้นต่อจากนั้นสภาวะเห็นจึงมีได้ความใส่ใจต่อเนื่องกับสภาวะเห็นฉันใดจุติจิตก็ต่อเนื่องกับปฏิสนธิจิตเมื่อจุติจิตในภพก่อนดับไปปฏิสนธิจิตจึงมีได้ในภพใหม่ด้วยกรรมเก่าฉะนั้นการรู้เห็นดังกล่าวมักปรากฏแก่ผู้ที่ศึกษาหลักธรรมมาแล้วผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมอาจเข้าใจว่าการกำหนดรู้เห็นหนอย่อมมีได้ต่อจากสภาวะเห็นและสภาวะเห็นก็มีได้อีกต่อจากการกำหนดรู้ความตายเป็นการดับไปของจิตดวงหนึ่งความเกิดเป็นการเกิดของจิตดวงหนึ่งในชาติใหม่ต่อจากจุติจิตผู้ที่เข้าใจโดยย่ออย่างนี้จัดว่าได้รู้เห็นสภาวะธรรมที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดพร้อมด้วยเหตุเกิดดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมนั้นกระทำการกำหนดรู้รูปนามโดยจำแนกเป็นกรรมวัฏและวิภากวัฏอย่างนี้แล้วขจัดความสงสัยในการทั้งสามสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดย่อมเป็นอันเขารู้ได้โดยเนื่องด้วยจุติและปฏิสนธิญาณที่กำหนดรู้ปัจจัยของรูปนามโดยประการทั้งปวงของผู้ที่รู้เห็นสภาวะธรรมทั้งปวงเนื่องด้วยจุติและปฏิสนธิอย่างนี้ย่อมเป็นสภาพมีกำลัง
ข้อความว่าสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดย่อมเป็นอันเข้ารู้ได้ไม่ได้หมายถึงความรู้เห็นของเหตุเกิดของรูปนามทุกอย่างเหมือนรู้ด้วยสัพพัญญุตญาณแต่เป็นการอนุมานรู้ว่าธรรมทุกอย่างก็มีเหตุเหมือนจุติและปฏิสนธิท่านจึงกล่าวขยายความว่าโดยเนื่องด้วยจุติและปฏิสนธิผู้ที่เจริญสติระลึกรู้รูปนามปัจจุบันแล้วเข้าใจเหตุเกิดของรูปนามได้ตามใน5อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมรู้เห็นว่ามีเพียงรูปนามที่เป็นผลเกิดขึ้นจากรูปนามที่เป็นเหตุในการทั้ง3และได้ชื่อว่าบรรลุปัจจยะปริคหญาณอย่างสูงญาณดังกล่าวล่วงพ้นความสงสัย16ประเภทที่กล่าวมาแล้วและความสงสัย8อย่างที่สงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิกขา3รูปนามในอดีตรูปนามในอนาคตรูปนามในปัจจุบันพร้อมด้วยเหตุและผลที่เกิดขึ้นเนื่องกันจึงได้ชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิคือความหมดจดด้วยการข้ามพ้นความสงสัยนอกจากนั้นผู้ที่เข้าใจความดับไปของจุติจิตและความเกิดขึ้นของปฏิสนธิจิตที่เนื่องกันย่อมรู้เห็นว่ารูปนามในภพก่อนมิได้ย้ายมาสู่ภพนี้แต่ดับไปในภพก่อนแล้วรูปนามใหม่ย่อมเกิดขึ้นในภพใหม่ด้วยกรรมเก่าในบางขณะอาจพิจารณาว่ารูปนามในภพก่อนมีสภาพไม่เที่ยงดับไปในภพก่อนแล้วแม้รูปนามในภพนี้ก็มีสภาพไม่เที่ยงดับไปในภพนี้เหมือนกันความพิจารณาเช่นนี้เป็นเบื้องต้นของสัมมสนญาณพระจุลโสดาบันในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าผู้เจริญวิปัสสนาที่เรียบพร้อมด้วยญาณนี้ย่อมได้รับความเบาใจและได้รับสิ่งที่พึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระจุลโสดาบันผู้จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนความเบาใจอย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาคืออริยผลส่วนที่พึ่งอย่างแท้จริงคืออริยมรรคแม้ผู้ปฏิบัติธรรมในระดับนี้จะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็เป็นผู้ดำรงอยู่ในปฏิปทาที่จะทำให้บรรลุมรรคผลได้แน่นอนจึงกล่าวว่าเป็นผู้ได้รับความเบาใจและได้รับที่พึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกในหนึ่งผู้ที่กำหนดรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยนามรูปปริเฉทญาณและย่อมเกิดความปราโมทย์จึงกล่าวว่าเป็นผู้ได้รับความเบาใจส่วนผู้ที่กำหนดรู้เหตุเกิดของรูปนามด้วยปัจจยะปริคหญาณย่อมขจัดความเห็นผิดว่ามีบุคคลตัวตนผู้เนรมิตเหล่าสัตว์หรือเหล่าสัตว์ที่เกิดได้เองโดยไม่มีเหตุปัจจัยเป็นต้นเขาย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธาที่มั่นคงไม่เสื่อมไปด้วยทิฏฐินั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับที่พึ่งดังคัมภีร์มหาดีกาอธิบายว่า 1. ผู้ที่เจริญวิปัสสนาภาวนาที่ไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตรณวิสุทธิแม้จะไม่ได้แทงตลอดธรรมขั้นสูงก็มีสุขติภูมิเป็นเบื้องหน้าเพราะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันบริบูรณ์ฝ่ายโลกิยะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอน 2. ดังนั้นจึงชื่อว่าพระจุลโสดาบันข้อความว่าไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตรณะวิสุทธิหมายความว่าผู้ที่ปราศจากทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนและวิจิกิจฉาและอยู่ในระดับกังขาวิตรณะวิสุทธิจึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนแต่วิสุทธินี้เป็นเพียงฝ่ายโลกิยะไม่ใช่ฝ่ายโลกุตตระ
จึงอาจเสื่อมไปได้ในบางขณะอาจเกิดความเห็นผิดคือทิฏฐิและวิจิกิจฉาประพิจารณาผิดหรือฟังธรรมผิดทำให้วิสุทธิเสื่อมไปในขณะนั้นเขาไม่ใช่ผู้ที่จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนข้อความว่าถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันบริบูรณ์หมายความว่าบุคคลนั้นจะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนเพราะมีศีลสมาธิและปัญญาอันบริสุทธิ์แต่ถ้าเขาหยุดการเจริญวิปัสสนาก็จะเสื่อมจากศีลสมาธิและวิปัสสนาและไม่ใช่ผู้จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนดังนั้นผู้ที่จะบริบูรณ์ด้วยวิสุทธินี้ต้องอยู่ในระหว่างเจริญวิปัสสนาเท่านั้นหลังจากนี้ได้เจริญวิปัสสนาแล้วหากยังเป็นผู้ที่ปราศจากทิฏฐิและวิจิกิจฉาอีกทั้งยังมีศีลบริบูรณ์พบต่อไปของเขาจึงจะแน่นอนด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรประมาทว่าเราเป็นพระจุลโสดาบันแล้วจะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนแล้วเลิกปฏิบัติธรรมไปและละเลยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์พบของพระจุลโสดาบันพระจุลโสดาบันไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนในภพที่สองแต่ไม่แน่นอนในภพที่สามคือภพถัดไปจากภพหน้าเป็นต้นไปดังข้อความในคัมภีร์ฎีกาข้างต้นว่าไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตรณะวิสุทธิและเพราะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันสมบูรณ์ฝ่ายโลกิยะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนที่จริงแล้วบุคคลอาจเสื่อมไปจากกังขาวิตรณะวิสุทธิและศีลสมาธิปัญญาในภพนี้ได้ภพที่สองของเขาจึงไม่แน่นอนซึ่งทำให้ภพที่สามเป็นต้นไปก็ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้รับอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพียง9ชาติในสำนักของพระพุทธเจ้า9พระองค์เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามโกณฑัญญะที่ตรัสรู้ในเวลา3อสงไขยที่ผ่านมาดูในวิปัสสนาในเล่ม1หน้าที่108และพระองค์ได้เจริญวิปัสสนาด้วยคตปัจจาคตวัฏจนกระทั่งบรรลุถึงสังขารุเปกขาญาณอันเป็นวิปัสสนาญาณสูงสุดของปุถุชนอันหนึ่งพระองค์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสุมนะและพระพุทธเจ้าวิปัสสีเมื่อเสวยพระชาติเป็นพญานาคและได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าปทุมะเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระยาราชสีแม้ในชาดกที่กล่าวถึงภัตตกัปนี้ก็พบเรื่องที่พระองค์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างโดยเฉพาะในเตมียชาดกพบเรื่องที่พระองค์เคยตกนรกแล้วระลึกถึงชาตินั้นได้คตปัจจาคตวัดคือวัดกรรมฐานอย่างหนึ่งที่ต้องกำหนดสติตลอดทั้งเวลาไปและกลับจากบิณฑบาตหรือเมื่อเจริญสติอยู่ในเวลาเดินถ้าขาดสติเมื่อไรก็กลับมาที่เก่าแล้วเริ่มต้นเดินใหม่หลักฐานจากพระบาลีและอรรถกถาข้างต้นแสดงว่าแม้พระโพธิสัตว์ได้บรรลุถึงสังขารุเปกขาญาณที่สูงกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิก็อาจไม่หลุดพ้นจากอบายภูมิได้ดังนั้นสำหรับคนทั่วไปที่มีศรัทธาและวิริยะไม่มั่นคงอีกทั้งบรรลุเพียงกังขาวิตรณวิสุทธิคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเกิดในสุคติภูมิอย่างแน่นอนผู้ที่ต้องพ้นไปจากอบายภูมิโดยเด็ดขาดจึงภาคเพียรปฏิบัติเพื่อละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ารูปนามที่มีจริงเป็นอัตตาตัวตนด้วยโสดาปัตติมรรคอย่างพอใจอยู่ในกังขาวิตรณวิสุทธิเท่านั้นดังพระพุทธโอวาทในสังยุตตนิกายว่าผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะพึงเจริญสติอยู่
พื่อขจัดสักกายทิฏฐิเหมือนผู้ที่ถูกหอกแทงหรือถูกไฟเผาศีรษะฉะนั้น

งค์คือการสร้างพระให้ฟังคนเราชอบสร้างพระทองโดยส่วนมากเป็นการลำบากอยู่สักหน่อยต้องหาวัตถุมาสร้างจะเป็นทองเป็นตะกั่วเป็นเงินเป็นอะไรก็ตามเถอะแล้วก็หาช่างผู้ดีๆค่อยมาทำหุ่นทำเป้ายังหล่อเป็นรูปพระรูปองค์ขึ้นมาอันนี้นั่นเรียกว่าสร้างพระสร้างพระแบบนั้นง่ายสบายใครมีเงินมีทองก็สร้างได้เพราะเหตุที่คนนิยมสร้างเนื่องจากสร้างพระสนิทนั้นสร้างไว้ตั้งไว้แล้วก็แล้วไปไม่มีกระตุกกระติกอะไรไม่มีแสดงอาการกิริยาใดๆทั้งหมดจึงนิยมสร้างกันมากแต่แท้ที่จริงแล้วการสร้างพระอย่างนั้นไม่ได้ทำให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาได้มากนักเพราะสร้างพระทองอยู่กับที่ใครจะว่าดีว่าได้และเฉยๆอยู่ก็เพราะท่านไม่มีจิตมีใจจึงไม่สามารถทำให้ท่านเดือดร้อนโกรธได้ก็ดีเหมือนกันที่ไม่โกรธไม่อิจฉาริษยาใครก็ดีเหมือนกันแต่ตอนที่ไม่มีการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าได้เสียไปหน่อยคนทั้งหลายยังชอบต่างส่วนสร้างพระคือคนเราให้เป็นพระนี่ยากนักแล้วก็สร้างได้ไม่นานจะด้วยสร้างขึ้นบางทีสองสามวันสามหรือสามเดือนก็สึกไปเลยเพราะเหตุที่มันมีกระตุกกระติกมันมีการทำดีทำชั่ววิญญาณละเอียดต่างๆมันจึงต้องศึกไปแต่นั้นยังไม่ได้มันได้ชื่อว่าช่างสร้างพระแท้ถ้าสร้างพระที่แท้จริงแล้วต้องบวชในสร้างพระอันนี้เป็นของไม่ต้องลำบากไม่ต้องหาเบ้าหาทองแม้ของมีพร้อมหมดบริบูรณ์ทุกอย่างแต่ขอให้สร้างให้เป็นพระขึ้นก็แล้วกันคือการบวชที่จะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ต้องให้สร้างให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาคือว่าเมื่อจะบวชก็ต้องถึงคุณพระรัตนตรัยคือถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตนั่นเป็นสามอย่างนะเป็นสามข้อแล้วข้อที่สี่เชื่อไม่ถือมงคลตึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีในตนเองทำชั่วได้รับผลชั่วในตนเองไม่มีคนอื่นรับให้ไม่มีคนอื่นรับแทนมีข้อที่สี่ข้อ
ข้อที่5ไม่แสวงหาบุญนอกพุทธศาสนาคือไม่ทำบุญนอกศาสนานั่นเองมี5ข้อถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมที่ประสงค์เป็น3ข้อข้อที่4ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมคือว่ามงคลตื่นข่าวหมายความว่าถือเลิกดีงามดีถือของขลังตะกุดติสมอนคาถาอาคมอะไรต่างๆทุกอย่างเห็นว่าของนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ของนั้นจะวิเศษสามารถป้องกันพยันตรายได้หลายอย่างหลายประการนั่นเรียกว่าถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วไม่ต้องถืออย่างนั้นทำดีแล้วก็ต้องได้ดีตัวตนเองทำชั่วต้องได้ชั่วตัวเองคนอื่นจะมาทำให้ไม่ได้จริงอะไรจะมาทำความดีให้เราไม่ได้จะมาปกป้องกำบังด้วยประการต่างๆไม่ได้ทั้งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายแน่นอนคนเราใครจะป้องกันไม่ได้ห้ามไม่ได้เมื่อถือมงคลเมื่อเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วต้องมั่นอยู่ในคุณงามความดีเราทำดีทำดีลงไปทำดีได้ประการใดใดอันนั้นเป็นของเราโดยแท้นั่นเรียกว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญทำทานในศาสนาเท่านั้นไม่ถือและไม่ถือศาสนาอื่นนี่เป็นห้าข้อผู้จะบวชเป็นพระเป็นเณรต้องถึงสรณะทั้งถึงพระไตรสรณคมทั้งห้าอย่างนี้จะก่อนห้าข้อนี้จะก่อนจึงค่อยบวชได้ถ้าหากว่าไม่ถึงพระไตรสรณคมนี้ทั้งห้านบวชสดสักแต่ว่าบุญไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อุบาสกอุบาสิกาที่ถือพุทธศาสนาก็อยู่ในเกณฑ์ห้าข้อนี้เหมือนกันถือมั่นในห้าข้อนี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาโดยแท้นอกจากนั้นอีกถือห้าข้อนี้แล้วยังเพิ่มอีกข้อ6คือมีศีล5เป็นนิตคนที่มีที่ถือ6ข้อนี้ประจำอยู่ได้ชื่อว่าอริยบุคคลนิโสดาบันทุกคนถ้าหากว่าไม่ครบบริบูรณ์ทั้งห้าข้อเป็นได้เพียงทายกทายิกาคือผู้ทำบุญทำทานผู้ให้สิ่งของยังไม่ได้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาโดยแท้นี่แหละพระไตรสรณคมนี่แหละเป็นเบื้องต้นถึงพุทธถึงพระไตรสรณคมนี่เป็นเบื้องต้นก่อนจึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาจึงจะบวชในพุทธศาสนาที่สู่ตามนี้ได้การบวชไม่ใช่บวชง่ายๆบวชเหมือนกับบวชกล้วยบวชชีนี่ไม่ได้หรอกตอนนั้นบวชได้ก็กินหวานเลยทีเดียวทานหวานเลยอันนี้ยังไม่ทันหวานก่อนเมื่อถึงพระไตรสรณคมแล้วบวช
เป็นภิกษุสามเณรยังอีกมากมายกิจวัตรขอวัดที่จะต้องทำกิจวัตรอันใดที่ภิกษุสามเณรที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสุจริตอยู่แล้วยังมากมายกว่านั้นอีกแต่พระไตรสนาคมที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะทำให้ถูกอย่างนั้นทีเดียวก็หาไม่แท้ที่จริงคือมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่ด้วยตนเองมันเกิดขึ้นมาด้วยตนเองผู้ที่ไม่เกิดด้วยตนเองจะไปดัดแปลงแก้ไขยังไงให้มันเป็นไปมันก็เป็นไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเนี่ยแล้วมันก็กลับไปอีกเสื่อมสูญไปอีกเหมือนกับคนทำนาหรือมันกับคนค้าขายเขาสมัครใจอย่างนั้นเหมือนกับคนทำราชการเขาก็สมัครใจอย่างนั้นจึงเรียกว่าข้าราชการในคนทำนาหรือคนค้าขายแต่ไตรสรณาคมก็เช่นนั้นเหมือนกันแต่ท่านบัญญัติแต่ท่านพูดตามหลักแต่ท่านพูดตามที่มันเป็นจริงอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆให้เราไม่ใช่บังคับให้เป็นให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาบังคับก็ไม่ได้ต้องเกิดเองเป็นเองพุทธศาสนาจะถาวรรุ่งเรืองต่อไปต้องอาศัยหลักห้าประการนี้อยู่ในจิตใจของใครของมันทุกๆคนนี่จะมั่นคงถาวรต่อไปได้ถ้าหากว่าไม่มั่นคงแล้วเหลวๆไหลๆข้อสำคัญคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเราจะไปละพระไตรสนาคมข้อใดข้อหนึ่งเพื่อประโยชน์อาชีพเพื่อประโยชน์สังคมเพื่อประโยชน์แก่การงานของตนอันนั้นไม่ได้ถ้าหากว่าเราเชื่อเราเห็นจิตเชื่อมันในเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วมันต้องแน่วแน่เต็มที่ไม่ยอมขาดชีวิตขาดคือดับศูนย์ยังดีกว่าที่เราขาดจากพระไตรสนาคมนั่นเองก็ชีวิตเป็นของได้ง่ายใครใครยังมีกิเลสที่ต้องเกิดทั้งนั้นส่วนที่จะเห็นที่จะถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมียากนะก็ลองคิดดูคนเราถ้ามีกิเลสก็ต้องตายตายแล้วก็เกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนถ้าเกิดก็ไม่ใช่เกิดเป็นคนอย่างเดียวเป็นทักษะและสิ่งประการเกิดขึ้นมาทั้งเกิดเป็นคนนั้นก็ยังไม่ถึงพระรัตนตรัยก็มีมากมายล้นหลายเห็นนั้นยังว่าชีวิตจะดับศูนย์ลงไปก็ไม่ยอมขาดพระศาสนาคมก็เป็นของหาได้ยากอย่างที่ท่านพูดทั้งเรื่องดุลพคาถาที่เรียกว่าจิตโฉมนุษย์สัตติลาภุการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีแสนยากที่สุดเหมือนกับมีช่องอันเดียวแต่ช่องที่มันถูกนั้นมีอันเดียวช่องนี้มันไม่ถูกนั้นนับไม่ถ้วน
คือว่ากำเนิดของสัตว์มากมายเหลือที่จะขนานนามแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ในช่องเดียวนิดเดียวถึงเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังไม่กันนับถือพุทธศาสนาเป็นที่ฉันที่ดีก็มากมายทั้งนั้นนี่ว่ายากที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยากที่จะถึงพุทธศาสนาเรียกว่าจิตฉังมัดจิตโฉพุทธานมุปปโทการที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาแต่ละองค์ไม่ใช่ของง่ายพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาชั่วพระองค์หนึ่งเรียกว่าพุทธันดรตั้งหลายหมื่นหลายแสนปีเกิดขึ้นมากันอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เพียง80ปีก็นิพพานคือแต่ท่านไหนตรัสรู้ยังเหลือยังเที่ยวสั่งสอนเวไนยศาสตร์อยู่เพียง45ปีเท่านั้นนิดเดียวนั่นก็นิพพานนะเสียเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็ยังเหลือแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็พากันวุ่นวายอย่างนี้แหละถือที่ผิดถูกนี่วุ่นวายกันอยู่เนี่ยพ่อมีตัวจริงพ่อพระพุทธเจ้าท่านดับไปแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าจริงในจริงจังเรียกว่าคิดโฉพุทธานุปัฏโธการเกิดขึ้นมาแต่พระองค์แต่ละองค์นี่ของยากแสนยากคิดชังวัตถธรรมตะวันังยากที่จะได้ฟังธรรมธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็เกิดยากพระพุทธเจ้าอุตส่าห์พยายามอยู่6ปีจึงได้สำเร็จมรรคผลนิพพานถึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ยากที่จะแนะนำจังสอนให้มนุษย์ชาวโลกรู้เห็นต่างจนพระองค์ท้อพระทัยเกือบจะไม่สอนพวกเราเสียเพราะธรรมะเป็นของลึกแลบละเอียดสุขุมมากเทศก็กลัวคนจะไม่เข้าใจเทศก็กลัวคนจะไม่รู้เรื่องเพราะเป็นของลึกซึ้งสุขุมคิดชังธรรมสวรรค์ดังการที่จะได้ฟังธรรมการที่ทำจะได้ฟังธรรมก็เป็นของยากคิดชังมาจาในชีวิตต่างอีกชีวิตของเราน้อยนะเป็นของยากเหลือเกินที่จะเกิดอยู่ได้ก็เป็นของยากอย่างพวกเราเกิดมาชีวิตของเราแสนทุเรศทุรังจะเกิดมาจนป่านนี้นะผ่านอุปสรรคนับนานับประการเหลือที่จะขนานนับบางคนก็ไม่ผ่านนะเลยขาดศูนย์ดับศูนย์ไปแค่ตรงนี้อย่างพวกอย่างรุ่นเราลาพาวเดียวของพวกเราเกิดอุปสรรคอะไรคัดคล้องดับศูนย์ไปแค่ตรงนี้อันนี้เรามาป่านนี้มีอายุยืนนานป่านนี้แล้วได้พบธรรมคำสอนพระเจ้านับได้ชื่อว่าเป็นโชคลาภอันดียิ่งนึกได้พระคาถาท่านเทศนา4อย่างเป็นของหาได้ยากเหตุนั้นพวกเราที่ได้มาประสบศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าสอนให้เรารู้จักผิดจักถูกจักดีจักชั่วสอนไม่ให้เราหลงมัวเมาเข้ามาพระเจ้าเป็นโชคลาภอันดีที่สุดเพื่อทำคุณพระธรรมเราไม่รู้จักพระธรรมถ้าทำมาเป็นเพื่อนในตัวเราคือสอนให้เราละชั่วทำดีนั่นเดียวนั่นแหละคือตัวพระธรรมใครจะสอนก็สอนก็ตามเถอะ
ถ้าหาเรารู้เองเองก็ตามเหมือนกันเป็นพระธรรมเหมือนกันหรือมีคนอื่นสอนนั่นก็เป็นพระธรรมเหมือนกันใครแนะนำจะเตือนไม่ว่าตัวเล็กเด็กน้อยใครๆก็สั่งมันตักเตือนให้เราละชั่วทำดีเห็นผิดเห็นถูกนั่นแหละเรียกว่าพระธรรมพระธรรมไม่เป็นตัวในตัวเลยพระธรรมย่อมตามรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วถ้าหากผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระธรรมจริงจังแค่นั้นคนไม่สามารถตกไปในที่ชั่วคือเห็นพระธรรมเตือนอยู่เสมอชั่วเราก็รู้ดีเองก็รู้คือความรู้อันที่เรารู้ดีรู้ชั่วนั่นแหละตัวพระธรรมที่ดื้อด้านต่างหากคนเราดื้อเห็นผิดได้แต่ไม่ยอมละผิดนั่นแหละลบหลู่ไปทำไม่เชื่อทำคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าเห็นผิดแล้วก็รู้จักผิดจึงว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมละชั่วไม่ทำผิดทำชั่วนั้นอันนั้นน่ะถึงซึ่งพระธรรมแท้ทีเดียวนี่การสร้างพระคือสร้างคนให้เป็นพระแท้จริงว่าข้อมูลบริบูรณ์หมดเลยไม่ต้องไปหาโลหะมาสร้างหรอกขอให้สร้างพระให้เป็นพระขึ้นมาในตัวของเราให้เป็นคนดีขึ้นมาในตัวของเราให้เห็นดีเห็นชอบแล้วละชั่วทำดีนั่นนั่นเป็นพระขึ้นมาในตัวของเราไม่ต้องมากมายเป็นฆราวาสหรือก็เป็นพระเหมือนกันบวชเป็นพระแล้วไม่ใช่จะดีวิเศษอย่างเดียวเป็นพระเองทำชั่วได้เหมือนกันเป็นฆราวาสแต่หากว่าละชั่วทำดีนั่นก็เป็นพระเหมือนกันต้องเป็นพระซะก่อนภายในใจเป็นพระซะก่อนจึงค่อยว่าบวชเป็นพระได้ดีนั่งภาวนากันเถอะคือการทำความสงบแต่เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยสงบสักทีทำความสงบให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวธรรมะท่านแสดงไว้กว้างขวางถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลายอย่างถ้าหากเราจับตัวใจให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วอารมณ์คือยึดสิ่งที่เราไปยึดไว้แล้วว่าเรียกว่าอารมณ์อันเดียวเช่นสีดาสติเราเลือกถึงศีลของตนอยู่ในโดยเฉพาะไม่ส่งไปในที่อื่นแม้ทั้งเป็นคำปฏิกรรมไปในตัวทำให้จิตสงบอยู่ในที่เดียวเป็นนั้นถูกต้องนักปฏิบัติกรรมฐานแต่ไปหลงกรรมฐานเสียนี่อารมณ์ของกรรมฐานท่านแสดงไว้หลายมากมายหลายอย่างถึง40อารมณ์เช่นกสิณจิตอันสุภาพจิตอนุสติจิตอัปปมัญญา4อาหารปฏิกูล1ธาตุวัฏฐาน1อรูปฌาน1นอกจากนี้เกจิอาจารย์ยังบันประดิษฐ์คิดเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานอีกมากมายนักกรรมฐานทั้งหลายไม่รู้จะไปจับเอาอะไรเป็นดักอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเลยจับไม่ติดสักอันจึงเรียกว่าหลงเช่นหลงเช่นคนหลงป่ามองดูที่ไหนก็เหมือนทั้งนั้นก็ใช่ทั้งนั้นในผลที่สุดก็เลยคว้าเหลวมด
ถ้าหากเราเอาเดียวเช่นชีรานสติหรือถึงศีลเจ้าข้อเดียวก็เอาหรือจะเอา5ข้อก็เอาให้ตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวมันก็รวมจิตลงไปเป็นสมาธิได้จิตของเรารวมเป็นหนึ่งได้แล้วคราวนี้ศีลไม่มากศีลตัวเดียวกรรมฐานก็ไม่ใช่อื่นไกลคือจิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นเองที่ท่านเรียกกรรมฐาน40คือได้40อุบายนั่นมารวมลงเป็นอันเดียวนั่นหมดอันเดียวหมดไม่ต้องไปหาอื่นไกลที่ทรงไปหาโน่นหานี่นั่นนั่นแหละมันไม่อยู่ไม่ถูกสิ่งที่ถูกมันต้องรวมลงมาที่จิตแห่งเดียวทั้งหมดเองทั้งหมดเลยความประสงค์ต้องการให้จิตรวมเป็นอันเดียวเมื่อรวมลงเป็นอันเดียวแล้วนั่นแหละศีลจึงจะรักษาตัวของเราสมาธิรักษาตัวของเราไม่ต้องไปรักษาศีลและสมาธิยืนเดินนั่งนอนคุมตัวของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าต้องไปรักษามันที่ว่ารักษารักษานั้นคือสมมุติปัญญาเจตนานั่นเองเจตนาวิรัติงดเว้นแล้วก็จะรวมลงมาคุ้มครองเราอยู่ในตัวศีลก็รักษาง่ายสมาธิก็รักษาง่ายเหตุนั้นทำสมาธิให้จิตมั่นแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเช่นก่อนอย่าทำอย่างไรจิตของเราจะลงเป็นอันหนึ่งคือให้มาพิจารณาอันเดียวอย่าส่งสายไปในที่ต่างๆส่งมันเป็นเรื่องของเก่านั่นแหละเทศนาเรื่องของเก่ามันไม่มีที่สิ้นที่สุดคิดนึกวันค่ำก็เรื่องของเก่านั่นเองก็เรื่องของเก่านั่นแหละแต่เปลี่ยนหน้ามาใหม่ต้นเข้ามันจริงๆก็ของเก่านั่นเอง

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลลพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงเป็นการพูดเรื่องพุทธการกะธรรมในข้อที่2คือบารมีธรรมในข้อที่2พระญาณที่บอกท่านสาธุชนเอาไว้แล้วว่าการเรียงบารมีเนี่ยมันก็แล้วแต่ท่านจะเรียงนะตัวนี้เป็นเรียงเป็นฉันทลักษณ์มาคือทานังสีลังเนี่ยก็เรียงแบบฉันมาแต่ว่าเราเรียงแบบชาดกอย่างทศชาติสิทธิ์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เรียงทานก่อนเรียงอะไรไม่สำคัญนะว่าที่จริงในการเจริญกุศลเนี่ยมันก็มีธรรมะหลักอย่างบารมีเนี่ยก็มีตัวหลักทานศีลเนคขมะปัญญานอกนั้นก็เป็นอุปการะคือทุกครั้งที่ให้ทานมันก็ไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวคือถ้าเราวิเคราะห์ตรวจสอบให้ดีก็จะมีกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นอันมากเอายกตัวอย่างในเราอ่านหนังสือธรรมะนี่ก็ดูแล้วคล้ายๆอ่านหนังสือธรรมะแต่ว่าก่อนจะอ่านเนี่ยที่จริงมันมีศรัทธามีประสาทะมีฉันทะความพอใจมีวิริยะความเพียรพิจารณาเห็นเหตุ

เราเห็นว่าเขาเรียกวัดพอมาถึงเมืองไทยเราเรียกวัดเรียกว่าอารามเราจะไม่ได้บอกว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเพราะว่าก็คล้ายๆกับถ้าไม่เขียนอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าลองเข้าไปมันก็บางทีก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเรื่องอยู่เรื่องคนอื่นๆนั่นแหละเพราะคนเราเนี่ยทำสามีทำหน้าที่ของสามีดีพ่อทำหน้าที่ของพ่อดีแม่ทำหน้าที่มันก็ปฏิบัติธรรมนะฮะคนขับรถก็ขับรถอย่างมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วอ่ะทำไมจะต้องไปผูกขาดล่ะคนในโลกเนี่ยมันมีตั้งเวลาเนี้ยมันมีตั้ง 6,700 คือเกือบ 7,000 ล้านแล้วนะก็ทุกคนก็ปฏิบัติธรรมอ่ะแต่บรรธรรมมันมี3กลุ่มคือกุศลอกุศลส่วนใหญ่เราจะมองที่กุศลอกุศลเนี่ยที่อยู่ในอกุศลก็เป็นการปฏิบัติธรรมฝ่ายอกุศลแต่ว่าโดยหลักการปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าทรงวางง่ายๆว่าพึงประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตอันนี้คือหลักพอคนทุกคนมันก็มีหน้าที่มีการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นจึงปฏิบัติธรรมแล้วคนอีกตั้งหลายพันล้านแล้วทำยังไงอันนี้คือคับแคบความคิดในคับแคบศาสนาพุทธมันเป็นการแสดงสัจภาวะคือความจริงมันเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นแหละและการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเราปฏิบัติธรรมใครก็ได้ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนที่เคลื่อนไหวอยู่ในโลกเนี่ยที่จริงก็ปฏิบัติธรรมมันจะมากหรือน้อยเป็นรายละเอียดของเขาต้นศีลเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเรามองจากนิยามก็หมายความว่าบางครั้งเนี่ยคนมันเกิดกุศลและเจตนาขึ้นมาเช่นสมมติว่าไปเจอเงินก็วางทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่หยิบช่วยเอามันก็เป็นศีลในขณะนั้นแม้เราจะไม่สมาทานศีลอะไรมาก่อนเขาเรียกตรงนั้นว่าสัมปัตตวิรัติหรือบางครั้งก็เห็นว่าการกระทำอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรเป็นการทำลายอนาคตของตัวเองเลิกดีกว่าเลิกดื่มเหล้าดีกว่าเลิกสูบบุหรี่ดีกว่าเลิกสิ่งเสพติดดีกว่ามันก็เป็นศีลนั่นนะแต่เป็นการงดเว้นระดับเด็ดขาดเขาเรียกว่าสมุจเฉทวิรัติพวกนี้ไม่แน่กำเริบได้นะแต่ว่าก็สมุจเฉทสมาเขาคือตัดขาดสมาเขาขาดจริงหรือไม่จริงไม่รู้ก็ต้องรับผิดชอบเอาแนวสมาทานศีลเนี่ยที่จริงเป็นแนวรูปแบบเฉยๆศีลไม่จำเป็นจะต้องไปสมาทานอะไรเพราะศีลเป็นเจตนาเป็นการงดเว้นเป็นการสำรวมระวังเป็นการไม่ล่วงละเมิดเจตนาการกายวาจามันปกติซึ่งหมายความว่าใจก็ต้องปกติด้วยดังนั้นในแนวของการศึกษาเรื่องบารมีเนี่ยก็จะพยายามขยายในแต่ละประเด็นออกไปเพราะว่าบนเส้นทางของร่มพระโพธิญาณเนี่ยใต้ร่มพระโพธิญาณนั้นเราลองสังเกตนะว่ามันก็อยู่ในกรอบตรงนี้แหละอยู่ในกรอบของอะไรล่ะทานศีลทานศีลปัญญานั่นแหละเนคขมะนั้นมันเป็นองค์รวมคือมีทั้งทานทั้งศีลทั้งปัญญาอยู่ในบทนิยามที่ท่านบอกว่าถ้าท่านปรารถนาบรรลุพระโพธิญาณแล้วท่านจงบำเพ็ญศีลบารมีเถิดแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าวิธีรักษาศีลนี่คือรักษาอย่างไงประจามารีรักษาขนหางที่ติดอยู่ในที่ใดก็ยอมตายอยู่ในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางเสียไปฉันใดท่านจงบำเพ็ญศีลรักษาศีลทั้งสี่ให้บริบูรณ์ฉันนั้นก็หมายความมาตอนนี้ไปพูดกับพระสงฆ์นะไปพูดกับพระสงฆ์แต่ตามปกติแล้วเราจะเห็นว่าศีลที่พระโพธิสัตว์รักษาจริงๆเนี่ยก็ตั้งแต่อ่านมานะยังไม่พบชาดกไหนว่าพระโพธิสัตว์บวชเป็นภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตเพราะจากการสังเกตว่าศีลในรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือศีล5แล้วก็บางชาติก็รักษาศีลถึง8

0: ไอ้ศีลจตุปาริสุทธิศีลปฏิโมกขสังวรเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่นะมันก็เป็นเรื่องของพระโดยตรงแต่ว่าที่จริงมันก็เป็นธรรมะสี่ข้อนะฮะเพียงแต่ว่าธรรมะมันอยู่เบื้องหลังคือพัฒนาจิตประณีตขึ้นไปนัยยะของศีลจึงมีนัยยะต่างๆเป็นอันมากแล้วก็เป็นพระธรรมเทศนาในแนวที่เราเรียกว่าปริยายนะคือนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งก็อธิบายขยายความไปเรื่อยๆเพื่อเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็ไม่ต้องไปติดใจจำนวนข้อเพราะมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าศีลนี่คืออะไรอธิบายว่าเจตนาชื่อว่าศีลเจตสิกชื่อว่าศีลสังวรชื่อว่าศีลการไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลนี่ก็เป็นนิยามที่พระสารีบุตรเทระท่านนิยามไว้แต่ว่าคำทั้ง4คำเนี่ยที่จริงเมื่อภาคปฏิบัติเนี่ยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเองนะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเจตนางดเว้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวเจตนานั่นแหละมันเป็นตัวเจตสิกทีนี้เจตนางดเว้นมันก็ต้องสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดในการสำรวมระวังเนี่ยการสำรวมระวังถึงจุดหนึ่งก็คือการไม่ล่วงละเมิดเพราะงั้นก็เรียกว่ามันเป็นปัจจัยของการแลกกันการนิยามในแนวนี้บางทีมันก็รุนแรงนะฮะคือก็เจอบางแห่งคือหนังสือบางระดับหลังๆมาเนี่ยก็เลยเห็นว่ามันก็ความมันก็ซ้ำอะมันก็เหมือนกับว่าสาลิเกบางทีเนี่ยมันก็ว่าสาลิเกกล่าวถึงมุนีฤาษีดาบทองค์พระนักพรตประสิทธาว่าแล้วเราก็เดินพระก็ดำเนินพระก็ใครคราฤาษีเดินนะฮะพลความเยอะเลยพูดสองคำในฤาษีเดินทั้งหมดเนี่ยเป็นคำว่าเดินทั้งนั้นเลยคำว่าเดินคำว่าฤาษีนี่ก็เป็นข้อความที่ฟุ่มเฟือยแต่ทำไมล่ะมันจำเป็นจะต้องพูดสำหรับคนกลุ่มหนึ่งคนบางกลุ่มนึงพูดเป็นภาษาทางวิชาการโดยหลักวิชาการจริงมันก็ไม่ได้อะนะมันก็ต้องพยายามขยับขยายอธิบายไปเรื่อยๆต้องก็สิ่งเหล่านี้พอมารวบรวมข้าวเนี่ยคือต้องจับประเด็นให้ได้นะว่าคำบางคำเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองไม่ได้หมายความมาอธิบายหมดอย่างนั้นแต่ว่าพระครูบาอาจารย์รุ่นหลังนี่มันมีคุณอุปการต่อพวกเรารุ่นหลังมากนะครับคือว่าท่านไปรวบรวมมาไว้ในที่เดียวกันยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างว่าเช่นพระเจ้าอธิบายเรื่องขันติแต่จะว่าขันติก็แล้วแต่ว่าจะเทศกับใครบางทีเป็นการอดทนต่อความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติต่างๆที่กำลังเผชิญเช่นหนาวจัดร้อนจัดอะไรต่างๆที่ต้องเผชิญบางทีก็เป็นการประรบถึงภารกิจการงานที่จะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความอดกลั้นความอดทนบางครั้งคนเหล่านั้นก็ประสบทุกภัยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเสียแทงรุนแรงก็พูดเรื่องอดทนที่เกี่ยวกับโรคเสียแทงแต่บางทีมันมีลักษณะทางอารมณ์ที่มายั่วยุกับยั่วยวนส่วนใหญ่จะพูดยั่วยุกับยั่วยวนก็ต้องอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์นั้นเอาไว้แล้วมันก็กระจายอยู่ตามกลุ่มคนที่ทรงแสดงครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังท่านก็นำมาสรุปไปก็ทำให้เรารู้ว่าไอ้ขันตินี่มันมีสี่นัยยะด้วยกันเพราะถ้านอกจากนี้สี่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ขันติแล้วนะเช่นสมมติว่าลักษณะกระทบทางอารมณ์เนี่ยเช่นว่าลูกมันเกะกะมันเลวไหลมันไม่เรียนหนังสือมันไปมั่วสุมกับเพื่อนไม่เป็นไรต้องอดทนเอามันเป็นอารมณ์ที่เราไม่พอใจต้องอดทนเอาอย่างนี้ตายเลยนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่รับผิดชอบแล้วเพราะว่าต้องจับประเด็นได้นะจับประเด็นได้ว่าธรรมะนี่มันเหมือนกันยามันต้องใช้เป็นไปใช้ในกรณีอะไรไม่ใช่ตอนนี้ฉันจะใช้ธรรมะแล้วบางทีก็บอกวางเฉยไม่ยอมรับรู้อะไรไม่ทำงานอะไรปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี่เป็นปีๆไม่แก้ไขอะไรกันแล้วก็บอกวางเฉยไม่ใช่เจริญธรรมนะคือไม่เอาทั้งอ่าวทั้งฐานนักขี้เท่าเลยอย่างเงี้ยไม่เอาเรื่องไม่รับผิดชอบแต่เราก็มาโอ้อวดกันนั่นเป็นความสับสนของคนเคยพบว่ามี ีพระบางรูปพระเราเนี่ยไว้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นั่นก็ไม่เอาลูกศิษย์ก็เชียร์แค่ๆกลุ่มพ่อนี่โอ้กิเลสหมดแล้วสันโดษเหลือเกินไม่ยินดียินร้ายอะไรเลยเขาเรียกว่าพระไม่เอาเรื่องไม่รับผิดชอบคือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านไม่ต้องทำงานพระอรหันต์นี่ทำงานสุดชีวิตเลยนะฮะเอาเรื่องเอาราวศาสนาตลอดระยะเวลาเลยเพราะภารกิจของท่านนั้นเสร็จแล้วแล้วก็ทุ่มเทแก่คนอื่นแต่นี่คนบางคนเนี่ยคืออะไรล่ะก็เรียกพวกองุ่นเปรี้ยวก็ดีแล้วก็เพื่อแสดงว่าที่จริงเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉันไม่ต้องการฉันไม่ยินดีนะไม่ยินดีที่จริงคือเรายินร้ายนะจะลืมบางทีที่เราบอกไม่ยินดีก็เพราะเรายินร้ายเพราะในการเรื่องมองเรื่องศีลก็เหมือนกันโดยปริยายแล้วนี่นัยยะต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเสริมกันและต้องมองเหตุอีกด้านหนึ่งด้วยหมายความถ้าไม่มีเราจะเป็นยังไงสมมติเราไม่มีเจตนาที่จะงดเว้นเนี่ยมันยุ่งนะโลกมันยุ่งเลยนะคนบางคนไม่มีเจตนาที่จะงดเป็นเลยเห็นเข้าของเงินทองต่างๆฉกได้เป็นฉกหยิบได้เป็นหยิบเข้ามาเดี๋ยวโลกยุ่งตายเลยอยู่ไม่ได้เพราะก็ต้องมีเจตนามีความตั้งใจที่จะงดเว้นแล้วก็นอกจากนั้นจะติดตามมาท่านอธิบายอีกในย่านหนึ่งว่าเจตนาชื่อว่าศีลได้แก่เจตนาอันประกอบด้วยกรรมบท7คือกรรมบทเนี่ยที่จริงมันมี10นะแต่ว่าอีก3ข้อหลังนี่มันเป็นระดับเขาเรียกมโนคือระดับใจไม่ได้ออกมาจากข้างนอกศีลเนี่ยจะแสดงมาจากข้างนอกคือการกายกับวาจาพูดอะไรก็พูดไปเถอะมันเป็นศีลเช่นว่าห้ามพระห้ามเคี้ยวจับห้ามเคี้ยวสูดห้ามนั่งเลี้ยมือห้ามอ้าปากเอาไว้เมื่ออาหารยังมาไม่ถึงห้ามมือเปื้อนกับภาชนะอะไรต่ออะไรไม่ใช่ห้ามเราลืมไปคือว่าพึงศึกษาสำเนียกว่าเราจับไม่อย่างนั้นจับไม่อย่างนี้จับไม่อย่างนั้นก็ที่จริงก็คือศีลก็ศีลมันแสดงออกมาทางกายกับทางวาจาแต่ต้องมีเจตนาภายในนะฮะถ้ามีเจตนาอยู่ภายในใจคือตั้งใจไม่ใช่ว่าไม่มีเหล้าแล้วเราบอกว่าไม่มีเหล้าจะดื่มทั้งที่ดื่มเหล้าอยู่นะไม่มีเหล้าจะดื่มเพราะตอนนี้มีศีลมีคนหนึ่งวันก่อนตอนนั้นยังสูบบุหรี่อยู่อีกเลยทิ้งแล้วคือทิ้งเฉพาะมวนที่สูบไปหมดแล้วก็สูบต่ออันนี้ไม่ใช่งดเว้นจริงไม่ใช่ตำรวจระวังจริงเพราะเราเห็นว่ากำหนด7ข้อแรกเนี่ยมันก็เป็นกายกรรมอยู่3เป็นวจีกรรมอยู่4ข้อก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการพูดผิดในทางประเวณีงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลถ้าเท่านั้นนั่นวาจาไม่ดีและเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแม้จะเรียกยังไงก็ตามนะเราเห็นว่าบางครั้งนี่กระโดดลอยไปเลยนะเช่นทรงแสดงในอภัยราชกุมารสูตรบอกว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงไหมเป็นธรรมไหมมีประโยชน์ไหมผู้ฟังชอบใจไหมดูกาลเทศะที่จะควรจะพูดเราจะเห็นว่าจริงก็ดีนะจริงก็ดีเป็นธรรมก็ดีหรือว่าเป็นประโยชน์ก็ดีเนี่ยไอ้เป็นธรรมกับเป็นประโยชน์เนี่ยตรงนี้ไม่คล้ายๆจะไม่มีนะแต่ที่จริงคือท่านงดเว้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสัจจะแล้วเขาถือว่าเป็นปริยายเทศนาที่การพูดเนี่ยเราพูดกับคนเพราะในการพูดกับคนบางทีนี่เราไม่ได้ยินคำเหล่านี้แต่บอกเมตตาวาจาหรือปิยวาจาคำเหล่านี้จะไม่มีอยู่เลยแต่เราไปได้ยินคำใหม่นะว่าเมตตาวาจาเมตตาวจีกัมมังปัจจุปฏิตังโหติสมมติอย่างเงี้ยเข้าไปตั้งเมตตาทางวาจาเอาไว้หรือว่าในสังฆาวัตถุเราก็พบคำว่าปิยวาจาแปลว่าจาอันเป็นที่รักหรือว่าจาที่น่ารักก็แสดงอะไรแสดงว่าเมื่อพูดวาจานั้นออกไปเนี่ยเรารู้สึกดีต่อคนที่เราจะพูดเรารักก็ตามเราเมตตาก็ตามเนี่ยตรงนี้เรามีต่อทุกคนเนี่ยนะวาจานี้มันเปล่งกับคนไม่ได้เปล่งกับต้นไม้นะมันคนเราก็มีเมตตาหรือมีความรักไม่ได้แปลกอะไร ก็มองปรารภเรื่องความรักนะกำลังวิเคราะห์เรื่องความรักในเรื่องวาเลนไทน์เนี่ยก็เรียงลำดับไปเห็นว่าในเรื่องเซนวาเลนไทน์ไม่มีความรักเรื่องเพศเลยไม่ได้มีเรื่องเพศสัมพันธ์เลยนะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเราจะวิเคราะห์เห็นว่าที่จริงมันเป็นธรรมะแล้วก็เหมือนกับที่พุทธศาสนาสอนแต่ว่าพอดีพวกนี้รับมาเผยแพร่พวกฝรั่งเนี่ยมันเอามาเข้าเป็นธุรกิจไปเฉยๆประเด็นไทยถ้าเรามองดูให้ดีแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะผสมคลุมเครือกับวันมาฆบูชาได้เลยเนี่ยเพราะเป็นเรื่องของศรัทธาเป็นเรื่องของภักดีเป็นเรื่องของเมตตากรุณาที่วาเลนไทน์เขามีต่อพระเจ้ามีต่อมนุษย์มีต่อผู้คุมก่อนจะถูกประหารมีต่อเด็กอะไรต่างๆนี่คือมีเยอะยังนึกว่าเออวันหลังนี่จะวิเคราะห์เรื่องนี้ออกมาก็เป็นเล่มนะทำเป็นเล่มอาจจะส่งไปให้หนังสือพิมพ์สยามรัฐก็พิมพ์ก็ได้ก็ยังคิดอยู่แต่ตอนนี้ก็ทำไม่ได้สิปนะก็ให้จะเห็นว่าธรรมะเนี่ยพวกนี้ระดับศีลธรรมจัญญาอย่าไปคิดว่าเรามีพวกเดียวนะก็มีกันทั้งนั้นแหละในโลกเนี่ยแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะทำได้ดีกว่าเราแต่ว่ายังชอบต่างประเทศบางประเทศเช่นอังกฤษอย่างเนี้ยนะอังกฤษนี่เราไม่เห็นเด็กปั๊มอะไรเลยอาตมาเคยเจอเวรอังกฤษตลอดทั้งหัวถึงท้ายนะพวกนิวซีแลนด์เป็นคนขับรถพาแล้วก็พวกอะไรแคนาดานะแคนาดาเป็นคนนำเราก็นั่งสบายนะเขาให้รถเบนซ์ไปคันหนึ่งเราไม่เห็นนะไปถึงปั๊มเราก็ไปถึงก็เจ้าหน้าที่ก็ลงมาถึงก็เติมน้ำมันดูสตางค์ขึ้นอะไรก็ใส่ไว้ให้ในอะไรเขาเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็เหมือนมีคนขายต้องการจะซื้อก็เอาสตางค์ใส่ลงไปให้เขาก็หยิบซื้อพิมพ์มาเอาเครื่องดื่มมาเหมือนกันแล้วนี่ก็เออพวกนี้เก่งรู้สึกว่าก็มีศีลนะนะเป็นคนดีมีศีลธรรมก็แสดงว่ามันเป็นสาธารณมันเป็นสำนึกแบบมนุษย์อะเพราะในกุศลกบฏในแง่ของความจริงในกุศลกบฏคือมนุษยธรรมแต่ว่าเราไม่ค่อยศึกษาค้นคว้ากันนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ยินว่าศีลห้าคือมนุษยธรรมในระดับพระบาลีก็ไม่เคยเจอนะในระดับของอัตถกถาก็ไม่เคยเจอแต่ว่ากุศลกบฏเราเจอที่อัตถกถาท่านบอกว่ามนุษยธรรมมาติกุศลกรรมปฐาไม่ใช่มนุษยธรรมาตินามะกุศลกรรมปฐากุศลกบฏสิบประการชื่อว่ามนุษยธรรมดังนี้ท่านวิเคราะห์ให้เลยนะฮะท่านอธิบายไปวิเคราะห์ให้เลยทำไมมันจึงเยอะล่ะเราเห็นว่าศีลเนี่ยศีลอะไรเจตนาที่เจ็ดข้ออย่างที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากความเห็นชอบเห็นไหมเราก็กลับไปที่ปัญญาแบบฐานเลยความเห็นชอบคือปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของความมีศีลเห็นโทษของการไม่มีศีลแล้วก็สำรวมระวังเจตนางดเว้นไม่ล่วงละเมิดจนอาการกายวาจาปกติก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันจะมีตัวสัมมาทิฏฐิเป็นหลักอยู่เราจะเรียกว่าปัญญาก็ได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้นะเรียกว่าความรู้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือสรุปถ้าสำรวจอภิธรรมจะเรียกปัญญาเจตสิกคือปัญญามันต้องเกิดระดับไหนเข้มข้นยังไงเนี่ย ก็แล้วแต่บางทีมันระดับของอะไรล่ะโยนิโสมนสิการคือคิดมันมีระบบขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจสำรวจระวังทีนี้แม่ก็อธิบายว่าเจตนาชื่อว่าศีลได้แก่การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นไม่จองล้างจองผลาญแต่ความเห็นถูกก็หมายความว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นภายในใจมันไม่ใช่ศีลหรอกตรงนี้ไม่ใช่ศีลแต่ว่ามันเป็นธรรมะเป็นมโนสุจริตเพราะงั้นในความเป็นกุศลกบฏสิบก็ดีในความเป็นศีลก็ดีเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเป็นหลักคือมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยปัญญาชอบเป็นหลักปัญญาชอบในแง่ของสมาธิฐินะท่านจะเริ่มที่กรรมสกตาสมาธิฐิคือบรรยายนิทอบในกฎของกรรมแล้วแสดงว่าศีลนี่คือการงดเว้นเนี่ยก็คือเป็นกุศลกรรม ล่วงละเมิดก็เป็นอกุศลกรรมทีนี้เมื่อเราเห็นชอบในกฎของกรรมแล้วก็มองกรรมได้ทั้งระบบมีเจตนามีการกระทำมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่สัมผัสในขณะนั้นๆขณะต่อไปขณะต่อไปแล้วก็กลัวบาปกรรมแต่ว่าดังการผลที่เป็นกุศลกรรมคือพูดง่ายว่าเราไม่ต้องการความทุกข์แต่ต้องการความสุขแล้วเราโยมได้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรความสุขเกิดมาจากอะไรก็แสดงว่าก็มีความเห็นชอบในตัวเหตุมันก็ขับเคลื่อนนำจิตไปสู่ที่จริงไม่ใหญ่สิบข้อนะฮะก็มากมายแก่ก่อนขอให้พลังสมาธิที่เกิดมากพอเท่านั้นเองดังนั้นสมาธิจึงถือว่าเป็นหลักฐานหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาเราอาจจะพูดว่าเริ่มต้นจากสมาธิแล้วก็จบที่สมาธิสมบูรณ์ก็ได้นะเพราะอย่างน้อยที่สุดเราต้องเห็นชอบพระพุทธเจ้าสัจจะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนเห็นชอบในอริยสัจทั้ง4ประการโดยความสมบูรณ์พร้อมแห่งอริยมรรคองค์8ต้องฟังทนายแต่รมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกัน
1: ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องศีลบารมีสืบต่อไปพึงสังเกตว่าในการรักษาศีลนั้นท่านอุปมาให้เหมือนจามรีรักษาขนหางหรือนกต้อยจิ้งหรีดรักษาฟองไข่โดยท่านเล่าว่าจามรีนั้นแม้จะหนีภัยนี้อันตรายจากสัตว์ร้ายแต่ว่าทหารจะไปเกี่ยวกับอะไรแต่ยังแก้ไม่ออกเลยเกิดจะอยู่ตรงนั้นคือยอมตายโยมมันโดยไม่ยอมให้หางแผ่นหางของแกเนี่ยถูกทำลายไอ้ก้นหางนี่ถูกทำลายที่เรานำมาใช้เป็นแท้จามรีเป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงกันแถบทิเบตแถบภูเขาหิมาลัยนะก็มีลักษณะคล้ายๆกับวัวกระทิงแต่ดูตัวจะใหญ่กว่าแล้วก็ดีรักษาฟองไข่นั้นท่านบอกว่าเราต่อติวิตเวลาแกวางไข่แล้วก็นอนหงายเอาเท้าชี้ขึ้นกลัวฟ้าจะถล่มครับทับฟองไข่ของแกก็สรุปง่ายนะว่ารักษาศีลจนบางครั้งบางคราวนี่มันถึงทางเลือกว่าจะเอาศีลหรือเอาชีวิตตัวอย่างบุคคลเหล่านี้มันก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอย่างประวัติศาสตร์ของเราสมัยเป็นภูริทัตแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานและสมาทานอุโบสถศีลถูกพราหมณ์เบียดเบียนด้วยประการต่างๆคือถ้าจะเอาชีวิตปลอดภัยเนี่ยพ้นพิษสายทีเดียวก็ขี้เกียจตายแล้วแต่ว่าเป็นการมองอย่างมหาบุรุษเนี่ยคือสมมติว่าเราฆ่าเขาตายเขาว่าคนต้องตายอยู่เองแม้เราจะไม่ฆ่าเขาแต่ว่าการฆ่าเขาเนี่ยทำให้เราต้องชดใช้บาปกรรมที่เกิดขึ้นจากการฆ่าเพราะการฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมันย่อมเกิดด้วยโลภะบางโทสะบางโมหะบางแต่โมหะนั้นจะต้องวนอยู่ตลอดเพราะเมื่อกลายเป็นถึงทางเลือกว่าจะทนเจ็บปวดเอาดีไหมหรือว่าจะรักษาชีวิตไปความเจ็บปวดทุกทรมานนั้นเรามีอยู่ตลอดเพราะว่าชีวิตของเรานั้นเขาเรียกว่าทุกขขันธ์ก็คือกองแห่งทุกข์เจ็บปวดมากหรือเจ็บปวดน้อยเท่านั้นเองก็ดีกว่าลงมาเจ็บปวดมากกว่านี้เพราะถ้าทำลายชีวิตสัตว์อื่นมันก็อาจจะถึงตกนรกตกนรกมันก็เจ็บปวดมากกว่าที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันและช่วงเวลาที่จะสวยผลมันนานกว่า พื้นพื้นฐานความเชื่อในเรื่องศีลที่รักษาประณีตสงบเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานความเชื่อในกฎของกรรมเชื่อในกฎของสังสารวัฏอยู่ด้วยแต่ถ้าถือว่าคนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวแล้วเนี่ยพวกนี้มันเดินไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้รักษาไปทำอะไรคือจะต้องมีเห็นผลระยะยาวลักษณะที่เรียกว่าอะไรอดเปรี้ยวไปกินหวานก็ได้นะมาความอดทนเอาไว้เพื่อจะได้สัมผัสสิ่งที่สูงกว่าประณีตกว่าทีนี้ท่านก็นิยามไว้โดยนิยามต่างๆเราจะเห็นว่าศีลระดับบารมีที่จริงมันก็เป็นบารมีทุกขั้นตอนนั่นแหละประเด็นที่พูดค้างๆไว้ในวันก่อนก็คือความสำรวมชื่อว่าศีลความสำรวมหรือความสังวรในชื่อว่าศีลที่มีสายของศีลตรงนี้เองเนี่ยคือถ้าเอาพระจีนก็ลึกซึ้งก็เดินไปแบบทานที่เคยว่ามาก่อนนะเราจะเห็นว่าทานเขาเองถ้าเขาเดินไปเป็นวัตถุทานประณีตลึกซึ้งในสายของเขาแล้วก็กลายเป็นอภัยทานแล้วก็กลายเป็นธรรมทานพัฒนาการทางจิตปัญญามันก็ไปลิบเลยนะก็หมายความมาเริ่มต้นที่ทานในการต่อมากุศลธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นจะเกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆในกรณีนี้ก็คือเริ่มที่ศีลมันก็คงอยู่ในโครงสร้างของบุญญาติยาวัตถุ3ข้อเนี่ยเป็นคำสอนแก่สาธุชนทั่วไปคือเริ่มจากทานศีลภาวนาแต่พอสอนนักบวชเนี่ยต้องเริ่มที่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็หมายความว่ามันก็ง่ายสำหรับคนกลุ่มนั้นทานสำหรับชาวบ้านซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควรมันก็ง่ายถ้าไม่จะหนีหรือว่าโมเมาเสียศีลเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มต้นเป็นสามเณรมาจากศีล10แล้วก็พัฒนาขึ้นไปศีล207อาจจะกลัวหมกลุกไปบ้างแต่ยังไงก็ไปได้พระเจ้าก็ไปเน้นที่ศีลแต่ในสายตรงนี้เวลาเรียนแบบสังวรนะครับจะเห็นว่ามาพัฒนาการทางจิตมันประดิษฐ์กันไปเรื่อยมันเริ่มจากปาติโมกขสังวรคือสำรวมในบทบัญญัติของศีลบทบัญญัติของศีลนั้นมันจะมีอยู่2ลักษณะใหญ่ลักษณะหนึ่งมีลักษณะคล้ายๆข้อห้ามแต่ไม่ได้ใช้คำว่าห้ามไม่ให้หรือว่าอย่าไม่ได้ใช้คำอย่างนั้นเพราะนี่คือศาสนาศาสนาจะเป็นเรื่องการสั่งสอนการชี้บอกให้เราไม่มีมาตรการจะไปควบคุมใครบังคับบัญชาใครเพราะมันจะมีลักษณะของการนำเสนอชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารให้วันก่อนมีคนมาบอกว่ามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ในฐานะที่สังคมไทยรู้จักแล้วก็ต่างประเทศรู้จักท่านบอกว่าสังคมพูดแต่มันเครียดมันมีแต่คำว่าห้ามคำว่าอย่าไม่มีนะถ้าคำว่าอย่านี่มีอยู่บ้างแต่ว่ามีในลักษณะเสนอให้คิดเอาว่าถ้าท่านต้องการความสุขท่านอยากจะทำบาปก็คิดเอาเองต้องการความสุขไหมถ้าต้องการความสุขก็ต้องไม่ทำบาปถ้าทำบาปมันก็ขัดแย้งกับความต้องการของท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นน่ะคือเราไม่ได้ห้ามไม่ใช่เราห้ามหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่ว่าจะในระดับที่ประณีตขึ้นเนี่ยคือพวกที่เป็นนักบวชหรือบาศกบัตรพูดง่ายพุทธบริษัทนะครับมันจะมีระบบคำสั่งที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นแต่ก็ทำนองบอกกล่าวเช่นว่าภิกษุเสพเมถุนต้องปาราชิกก็พ่ายแพ้นะฮะก็มาความขาดแต่ความเป็นพระไป เสพท่านก็หมดสภาพความเป็นพระหมดในขณะนั้นนะฮะไม่ใจจำเป็นจะต้องให้ใครมาตัดสินลงโทษท่านอีกแนวหนึ่งมันเป็นบทบัญญัติเหมือนกันแต่ว่าแม้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ทำก็จะมีการลงโทษลงโทษก็ไม่ใช่ลงโทษจับใส่คุกแต่ใส่ตารางอะไรแต่ว่าเขาเรียกอัมบัตแปลว่าโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาตเพราะสังวรระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยมันไม่ถึงกับปาติโมกข์สังวรอย่างที่บอกเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยก็ทรงรักษาศีล5กับศีล8เนี่ยเป็นพื้นแล้วก็ยังไม่เคยพบว่าออกบวชนะก็คงจะต้องมีแหละเพราะว่าผ่านทั้งสารวัตรมาเยอะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่เคยพบแต่นั่นเองประการต่อไปมันก็มีลักษณะของอินทรีย์สังวรเป็นศีลที่ประณีตขึ้นคือหมายความว่าเป็นการควบคุมความรู้สึกอย่างสัมผัสอารมณ์หรือเหนี่ยวนึกอารมณ์ไม่เพิ่มกิเลสขึ้นก็คนได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้จับต้องเพียงแต่ว่ารักษาจิตไม่ให้เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวเมาแต่โดยทั่วไปพระเจ้าจะทรงใช้คำว่ายินดียินร้ายคือให้เกิดความยินดีคือรักแล้วก็ยินร้ายก็คือชังเพราะความรักชังเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของโลกทั้งสองข้อเนี่ยมันเกิดมาจากโมหะด้วยกันประการต่อไปบางครั้งนี่มันแรงกระแทกกระทันจากข้างนอกนี่แรงมันก็ใช้สำรวมระวังอีกระดับหนึ่งคือขันติสังวรคือสำรวมด้วยความอดกลั้นความอดทนความทนทานไม่อ่อนไหวไปตามกระแสตรงนั้นประการต่อไปนั้นก็เรียกว่าเป็นการสำรวมระวังระดับที่มันประณีตขึ้นก็กลายเป็นญาณสังวรคือสำรวมระวังด้วยความไม่ใช่สติสังวรก่อนแต่ก่อนหลังก็ไม่แปลกนะฮะว่าจริงก็ตามต้องควรแก่กรณีสติสังวรนั้นก็คือปิดกั้นกระแสของอารมณ์ต่างๆแต่ในสติที่จริงก็ใช้หมดนั่นแหละเพราะสติเป็นตัวระลึกรู้เท่าทันถึงความจริงในแต่ละขณะที่เราสัมผัสถ้าถึงจุดป้องกันก็ป้องกันจุดขจัดก็ขจัดจุดพัฒนาก็พัฒนาจุดรักษาก็รักษาก็แล้วแต่สติเป็นตัวระลึกรู้แล้วถึงจุดหนึ่งก็เป็นญาณสังวรสำรวมในความรู้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างประณีตแต่ตัวหลักจริงๆคงอยู่ข้อแรกนะคืออยู่ที่ศีลสังวรคือสำรวมระวังระดับศีลแต่แล้วแต่ว่าใครจะรักษาศีลอะไรอย่างว่าศีล5ประการเอาเฉพาะข้อแรกกันนะถ้าเราปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงในพระบาลีมันจะมีอยู่3คำ3จังหวะจังหวะแรกก็คือเจตนางดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายแล้วก็ช่วงที่2ก็คือไม่แสดงความโหดร้ายโดยการพกพาสัตว์สาวุธเครื่องรางต่างๆเพื่อทำลายล้างชีวิตของสัตว์อื่นแม้จะไม่ทำลายล้างนะครับแต่ก็ไม่พกพาเพราะการพกพาแสดงถึงความรุนแรงความโหดร้ายแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งต่อสัตว์ทั้งหลายก็สำรวมระวังอย่างที่ว่าเนี่ยสำรวมระวังระดับไหนก็ตามคือไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นหรือแม้จะเพียงแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นแต่ถ้าศีลมันละเอียดขึ้นไปเนี่ยสร้างความเสื่อมเสียแก่ตัวเองแต่ว่าศีลระดับนี้เราลองสังเกตว่ามันจะเป็นศีลระดับที่ค่อนข้างประณีตขึ้นเช่นสมมติว่าพระฉันข้าวไม่เรียบร้อยเดินไม่เรียบร้อยพูดส่งเสียงดังภายในบ้านเนี่ยมันทำลายเกียรติภูมิของตัวเอง ก็จะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นการทำลายเกียรติภูมิของตัวเองก็เป็นความประณีตของศีลมันเกิดสำนึกเกิดฮิริโอตปะเกิดมโนธรรมขึ้นมาแล้วก็ทำให้จิตใจของบุคคลนั้นมีความประณีตขึ้นไปเรื่อยๆความต้องระวังในลักษณะอย่างนี้พอเราจับได้จุดหนึ่งเนี่ยอย่างอื่นมันก็มีแต่ว่ามีไม่มากเราลองสังเกตว่าถึงจุดนี้มันก็เดินไปก็เรียกพูดความเมตตาอินดูในสัตว์ทั้งหลายก็แสดงว่าเมื่อกิเลสก็สงบลงสงบลงสงบลงใจมันก็ผ่องใสขึ้นแล้วก็มีความคิดเป็นเหตุผลเป็นระบบแล้วก็นำไปเชื่อมโยงกันอย่างท่านยกตัวอย่างอุบาสกคนหนึ่งชื่อจักกะแม่ป่วยหนักแล้วก็เชิญหมอมารักษาหมอบอกว่ารักษาให้หายนะได้แต่ว่าในยาเนี่ยมันต้องผสมเลือดสดๆของกระต่ายก็ชีวิตปั้นป่ามันไม่ได้แปลกอะไรนะจะจับกระต่ายเนี่ยพี่ชายก็บอกให้น้องชายไปจับกระต่ายแกก็ไปหน่อยเดียวแกก็จับได้แล้วแต่พอจับได้เนี่ยกระต่ายมันร้องต่อร้องมาเกิดความคิดว่าเอมันไม่เป็นการยุติธรรมกระต่ายเขาก็มีชีวิตเขาก็มีพ่อแม่ลูกเขาก็มีญาติพี่น้องของเขาเราก็มีญาติพี่น้องของเรามีแม่ของเราการที่แลกจะแลกชีวิตของสัตว์อื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่เราแต่เพื่อช่วยชีวิตของแม่เราให้รอดแต่ไม่เป็นการยุติธรรมเลยก็ปล่อยเลยเลยฐานจิตว่าแม่จะหายหรือไม่หายก็ต้องเป็นไปตามกรรมแต่ก็ที่ฐานจิตว่าด้วยกุศลและเจตนาแบบนี้ขอให้แม่หายโดยไม่จำเป็นจะต้องผสมกับเลือดกระต่ายสดๆคือคงรับประทานยานั่นแหละแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปใส่เลือดกระต่ายสดๆก็ขอให้หายได้อันนี้ก็เป็นแรงของการอธิษฐานประกอบกับยานะฮะไม่ใช่อธิษฐานเฉยแต่แม่ท่านก็หายนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันเกิดจิตสำนึกขึ้นเหตุการณ์ตรงนี้ที่จริงมีความจำเป็นจำเป็นกว่าที่เราจะใช้รูปแบบเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่มีเหตุให้ล่วงศีลอยู่ตลอดระยะเวลาเพียงแต่ว่าเมื่อมีเหตุให้เกิดละเมิดศีลแล้วเกิดไม่ละเมิดมันเป็นการสำรวมระวังชั้นดีเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันก็มีทั้งสำรวมทั้งหมดนั่นแหละแต่ตัวสำคัญก็คือตัวสติสำรวมกับญาณสำรวมก็เกิดระลึกรู้เท่าทันขึ้นมาเพราะในพื้นฐานจิตที่ท่านใช้เนี่ยในกรณีของศีลถ้าเดินไปสู่เอาเมตตาได้เนี่ยนะแต่เอ็นดูที่จริงในลักษณะกรุณานะครับถ้าเดินไปสู่เมตตาได้อย่างศีลอีกร้อยข้อมันก็ไปได้แล้วแต่การปฏิบัติแนวลึกเนี่ยมันปฏิบัติค่อนข้างยากบางทีจึงไม่นำมาพูดแต่ถ้าในพระบาลีจริงๆเรียงลำดับไปอย่างนี้ดังการรักษาศีลที่จริงถ้าเราจับข้อที่หนึ่งได้นะฮะอีก5ข้อก็จับได้หมดเพราะเมตตาจิตมันเกิดหมายความมาเกิดจังหวะที่4คือเมตตาได้เนี่ยที่ไม่ยืนมาตามมาเองเป็นเราเมตตาต่อคนคนหนึ่งเราก็ฆ่าเขาไม่ได้เราก็ลักทรัพย์ก็ไม่ได้ล่วงเกินคู่ครองเขาไม่ได้เราก็โกหกก็ไม่ได้แล้วก็มอมเมาเขาด้วยสิ่งเสพติดไม่ได้แต่ยังลืมข้อที่5นี่ไม่ใช่เราทำกับเขานะฮะเราทำเราเองนะเราทำเองเพราะงั้นศีลท่านจึงบอกว่าบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสมาทานแต่ว่าการสมาทานที่จริงเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีการเกิดศีล แนวที่เราใช้ในปัจจุบันกับแนวสมาทานสี่เนี่ยเราจะเห็นว่าแนวหนึ่งก็คือสมาทานแบบรวบยอดไปเลยคือหมายความว่าสมาทานเช่นมายังพันเตติสเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะเนี่ยเรียกว่าเอกัชฌสมาทานคือสมาทานรวมกันแล้วแนวหนึ่งก็คือสมาทานแยกส่วนที่เราใช้คำว่าวิสุงวิสุงหมายความว่าสิ่งข้อไหนขาดข้อนั้นก็ขาดไปข้ออื่นก็ยังอยู่ก็เป็นเรื่องที่ว่าตอนหลังแต่ว่าเรื่องสีนี่ที่จริงมันเป็นจิตสำนึกของมนุษย์แล้วมันเกิดขึ้นมาจากพัฒนาการทางความคิดผ่านยุคสมัยมาโบราณมากๆตั้งแต่มนุษย์เริ่มจับกลุ่มอยู่ร่วมกันมันเกิดปัญหาขึ้นมาก่อนแล้วก็พยายามแก้ปัญหาเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็กลายเป็นบทบัญญัติแล้วก็พัฒนาบทบัญญัติขึ้นมาเป็นธรรมะบางยุคบางสมัยศีลห้าประการเนี่ยเราจะพบว่าเขาเรียกว่ากุรุธรรมคือธรรมะของชนชาวกุรุแคว้นกุรุที่พระเจ้าทรงแสดงมาสติปัฏฐานสูตรแต่เป็นอดีตกาลนะมันพัฒนาขึ้นเป็นธรรมะพอเป็นธรรมะแล้วนี่ศีลก็จบมันจะมีเองโดยอัตโนมัติลักษณะการรักษาศีลเนี่ยถ้าเราเทียบแล้วมันเหมือนกับการฝึกขี่จักรยานใหม่ๆหรือฝึกอะไรใหม่ๆนะพูดได้พูดง่ายว่าฝึกทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็แก้งก้างเกะกะมันเครียดพอสมควรกว่าจะทำได้พอทำไปได้แล้วมันก็ลื่นไหลไปได้เรื่อยแนวการเกิดของศีลจึงทรงจำแนกแสดงไว้เป็น3ลักษณะแล้วหนึ่งก็คือมีเหตุการณ์ให้ละเมิดศีลเกิดขึ้นแล้วก็เกิดมโนธรรมสำนึกเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรก็งดเว้นไม่ทำอย่างนี้เราเรียกว่าสัมปัตติวิรัติภายในจิตของมนุษย์เนี่ยยังไงมันก็มีหิริโอตตัปปะอยู่มีสติสัมปชัญญะมีอะไรอยู่นะแล้วก็ยับยั้งชั่งใจได้หยุดตัวเองได้แต่ถึงจุดหนึ่งก็จะไม่ทำอีกประการหนึ่งก็คืออาศัยรูปแบบสมาทานเนี่ยที่ว่าไปรับจากใครก็ได้นะที่จริงไม่จำเป็นจะต้องรับจากพระถ้าดูในเอกสารหลักฐานทางพระพุทธศาสนาบางทีก็รับจากอุบาสกอย่างที่เคยเล่าเรื่องเทวดาในสาธุสูตรเนี่ยก็รับศีลจากอุบาสกไม่ได้รับศีลจากพระก็อยู่ในเรือนะเรือกำลังจะแตกแต่อย่างหนึ่งก็คือมองเห็นเขาชัดเจนแล้วก็งดเว้นเด็ดขาดไม่กระทำคือยังนึกว่าสังคมเราเนี่ยนะถ้างดเว้นศีลแค่สองสามพ่อเนี่ยมันจะมีอะไรดีขึ้นเนี่ยคือเรื่องมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปทำคือหนึ่งก็คือเรื่องสัมสอนทางเพศงดเว้นเรื่องสัมสอนทางเพศไม่รู้ลูกเขาเมียใครเนี่ยแล้วก็แนวที่สองก็คือเสพสิ่งเสพติดข้อที่ห้าเนี่ยแนวที่สามก็คือเรื่องของการช่อฉนแต่แหมมันเรื่องใหญ่เลยสิ่งข้อที่นาทานเนี่ยประกาศเป็นเรื่องใหญ่เลยคือมันฟังคนรุ่นใหม่เขาคิดแล้วนี่เป็นเรื่องน่ากลัวเขาบอกว่าถ้าไม่โกงไม่มีโอกาสรวยฟังแล้วก็สยองนะเมื่อก่อนมีข้าราชการเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเราจะไปทำสวนเขามีที่ดินอยู่40กว่าไร่แต่ด้านหลังนี่มันเป็นป่าสงวนมี20กว่าไร่ตอนนั้นก็ต้องหาอุบายวิธีอะไรนะก็เรียกมีน้ำยาทาที่ต้นไม้แล้วมันก็ค่อยตายไปแล้วก็บุกรุกถางไปเรื่อยๆบอกโอ้คิดอย่างนี้แหละข้าราชการไม่คิดอนุรักษ์ธรรมชาติไม่คิดอนุรักษ์ป่าบ้างเนี่ยแกบอกว่าผมมีความเห็นว่าถ้าไม่โกงไม่รวยอะเราก็สะอึกไปเหมือนกันนะความคิดอย่างนี้น่ากลัวเพราะต่างว่าคิดกันอย่างนี้ในที่สุดโลกมันก็ล้มละลายก็อยู่ไม่ได้นะมนุษย์จะทำลายสภาพแวดล้อมหมด
0: แล้วมันก็ชวนกันตายตบเท้าพาเลตตายกันหมดจิตสำนึกของมนุษย์จึงมีเรื่องสำคัญและศีลเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันดังปกติสุดต้องฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

0: คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้วันวิสาขบูชาธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ขอบนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโดยพร้อมเพียงกันวันนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาตี 5:28 นาทีแต่มันก็สว่างซะแล้วขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือวันนี้เป็นวันที่เราจะปลอดโปร่งเป็นวันที่เราจะไม่หวงหน้ากังวลหลังเป็นวันที่เราจะเป็นบุคคลผู้ล้มละลายเหมือนกับไม่มีอะไรแม้แต่ความห่วงใยในเรื่องการอยู่การกินของเราก็ไม่มีเราจะไม่รีบเราจะไม่ร้อนเราจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดังที่เราได้กล่าวโทมนกาลคาถาไป20วลีเมื่อกี้นี้เป็นการยกย่องเทิดทูนบูชาคุณค่าของพระศาสดายังไม่จบลงมีเป็นร้อยๆถ้อยคำที่อุบาลีอุบาสกได้แต่งเป็นกราบเป็นก่อนนอบน้อมนมัสการพระศาสดาประกาศความเป็นสาวกอย่างแก้วกล้าต่อหน้านิคันธบริษัทสมัยนั้นจนเป็นเหตุให้นิคันธนาถบุตรอาเจียนร่าเคลื่อนออกมาเพราะถ้อยคำที่กล่าวเมื่อกี้มันยิ่งใหญ่มากเป็นคาถานะเราได้พูดกันเพียงแค่20คำพี่น้องทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่เราจะได้บุญกันใหญ่ล้วงเป็นวันที่เราจะได้กุศลเป็นวันที่เราพร้อมที่จะเสียสละจะปล่อยจะวางเพื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะกระทำทุกอย่างเพื่อการบูชานั่งสมาธิบูชาแสดงธรรมบูชาฟังธรรมบูชาพระศาสดาถ้าผู้ใดยังนอนบูชาอยู่ทางโน้นก็ช่วยอนุเคราะห์ปลุกกันให้ตื่นให้ลุกขึ้นมาน่าสงสารนะเพราะว่าเรามากันหลายคนบางคนอาจจะร่างกายป่วยไข้ไม่สบายแต่จิตใจก็ยังปรารถนาจะบูชาพระศาสดาอุตส่าห์ดันด้นมากับเพื่อนกับฝูงเมื่อมาแล้วมันไม่ไหวบางทีกายพอจะไหวแต่จิตใจก็ป่วยขั้นโคม่าไม่ยอมลุกเพื่อนลุกมาก็นอนนอนแล้วจะอุตส่าห์ตื่นขึ้นมากวนเพื่อนด้วยบางคนกลัวขาจังเป็นพ่อใหญ่วันใดขัวขากเอาบุญดอกเล่าก็ได้เฮ็ดไข่มูเศร้าอยากนอนหย่อนอยู่เด้ขัวขากเล่านั่นถ้าเราไปเฮ็ดจังใดก็ดีไว้กันนะเอาบุญหลายอย่างให้อภัยกันไปเมื่อปีที่แล้ววันวิสาขบูชาเป็นวันที่ร้อนมากลมก็ไม่กระพือพัดแม้สักหน่อยเดียวเหือไหลใครหยดทั้งยุงก็เยอะนั่งสมาธิบูชากันในวันวิสาขปีที่แล้วเหมือนกับจะเป็นลมเป็นแรงร้อนเหลือเกินเป็นเหตุให้พี่น้องญาติโยมชาวอำเภอบ้านแพนติดใจในอากาศร้อนในวันนั้นพากันซื้อพัดลมเหล่านี้เอามาห้อยมาพัดนี่เป็นเหตุมาจากความร้อนวันวิสาขปีกายโยมอุดมศิวารมหัวหน้าใหญ่พากันไปอ้วนไปชักไปชวนพี่น้องชาวบ้านแพงเอาพัดลมมาปีนี้ไม่ให้พัดฝนตกกระหน่ำ นี่คืออะไรพี่น้องปีกายนี้เราก็ต่อสู้กับอากาศที่ร้อนอบอ้าวปีนี้เผชิญหน้ากับฝนถ้าจะว่าไปแล้วมันเข้ามันครบวงจรมันสมบูรณ์ในวันประสูติในวันตรัสรู้ในวันปรินิพพานในวันที่พระโพธิสัตว์จุติจากชั้นดุสิตสู่พระครรภ์ของมารดาตลอดถึงวันประสูติออกมาวันตรัสรู้เหล่านี้จะมีลักษณะบรรยากาศของโลกคล้ายๆกันบุพพนิมิต32ประการเกิดขึ้นในโลกในจำนวน32ประการนั้นคงไม่เอามาเล่าจนหมดหรอกข้อที่24บุพพนิมิตข้อที่24มีคำกล่าวว่ามหาเมฆได้ตั้งทะมึนขึ้นท้องฟ้าคำรามหลังจากนั้นสายฝนทั้งหลายก็หลั่งลงสู่มหาทวีปทั้งสี่เปรียบเสมือนอมตะธรรมอมตะธาราของพระศาสดาจะหลั่งลงสู่โลกให้ได้รับความร่มเย็นนั่นเล่าเอาไว้ว่าวันประสูติวันพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตยังลงสู่พระครรภ์ด้วยสติสัมปชัญญะนอกจากแผ่นดินไหวแล้วมหาเมฆก็คำรามท้องฟ้าร้องลั่นฝนก็ตกลงมาในมหาทวีปทั้งสี่หวนฝ่าห้องหำละง่อมฝนว่าโย่เพียงหลวงควนคุ้งดาวคึกซาเสี่ยวแสนกอกลางกีบและดูผืดผอมเพ่งถวนเทินแถวมานั่นมหาเมฆเข่าขนงเน่งบังบดสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่พระจันทร์ใสแสงขึ้นวันเพ่งทิพหาคำวิสาขาประเสริฐลำวันพระเจ้าชนะม่านปางปางผ่าผืนสอว่าตาเมืองศูนย์ทรงคอยคุ้งดาวนี่เป็นคำกล่าวที่เขียนสะท้อนออกมาจากจิตใจอันละเอียดอ่อนปราณีตละมุนละไมของบรรพบุรุษของเราชาวอีสานบรรยายสภาพในวันวิสาขะท้องฟ้าร้องหวนฝ่าห้องหำระงมฝนว่าโย่เพียงหลวงควรคุ้งดาวพึกซาเสี่ยวแสนกอกลางกีบลมก็พัดเมื่อวานก็เห็นลมพัดกันอาตมานั่งภาวนาอยู่ชั้นสูงสุดของกุฏิขออย่าให้พัดแรงมากเกินกว่านี้กลัวต้นไม้จะหักทับเต็นท์ทับที่อยู่อาศัยของพี่น้องทั้งหลายหลังจากลมหยุดพัดก็มีฝนลงมาปีนี้ครบวงจรเหมือนกับวันนั้นบรรยากาศคล้ายๆกับความร้อนอันอบอ้าวระอุของแผ่นดินแผ่นฟ้าก็เหือดแห้งเหยหายบรรยากาศเย็นสบายท่ามกลางสายฝนอันฉ่ำฟังเสียงกบเขียดร้องระงมเหมือนบทเพลงแห่งพระธรรมวันนี้ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เสียงกบเมื่อเช้าเวลาล่วงไปตีหนึ่งอาตมาตื่นขึ้นมาแล้วตีหนึ่งก็มานั่งสมาธิสูดบรรยากาศลมพัดเย็นๆเปิดหน้าต่างหมดสายฝนหลั่งลงน้อยๆพอจะเข้าสู่เวลาตีสองฝนตกมากตกมากก็มีความคิดถึงสงสารญาติโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่กันอย่างไรหนอฝนตกนี้จะเปียกปอนสักขนาดไหนอยู่ในเต็นท์ที่เขากางให้อยู่ในกฎในศาลาก็คงจะแออัดยัดเยียดได้หลับได้นอนกันบ้างหรือไม่ถ้ามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่นึกถึงความอุตส่าห์พยายามของท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์พยายามพากันมาประพฤติปฏิบัติบูชาปีกายร้อนอบอ้าวปีนี้เข้าสู่ฝนพี่น้องไม่ได้อาตมาไม่ได้นึกว่าจะมามากมายกันป่านนี้ก็เลยทำให้ คิดเป็นห่วงต่อสุขภาพของท่านสุขภาพกายกลัวจะป่วยจะไข้สุขภาพจิตใจกลัวจะท้อแท้หวั่นไหวต่ออุปสรรคดินฟ้าอากาศมีความเป็นห่วงแล้วก็นึกไปถึงพี่น้องชาวมุสลิมเขาบูชาพระศาสดานาบีมูฮัมมัดเดินทางจากประเทศทุกประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามไปสู่นครเมกะนครมะดีนาของประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อเปรียบเทียบกับการมาของเราในวันนี้ไม่ได้เสี่ยวไม่ได้เสี่ยวทางโน้นมีแต่ฟ้าจดดินไม่มีต้นไม้เป็นร่มเงาแดดแผดเปรี้ยงทะเลทรายอันแสนจะร้อนระอุวันดีคืนดีเกิดพายุทรายแซนด์สตอมคือพายุทรายพัดมามืดฟ้ามัวดินหลับตานั่งหลับตาอยู่เอาอะไรปิดจมูกไว้พอนั่งนานๆหน่อยสัก10นาที20นาทีทรายก็จะมาท่วมขึ้นมาก็ต้องลุกขึ้นเคลื่อนให้ทรายพัดหนีบางทีเป็นเวลาตลอด2วัน3วันพี่น้องชาวมุสลิมเป็นจำนวน20 30ล้านปัจจุบันนี้ที่พากันเดินทางไปก็พากันไปใส่ชุดขาวเหมือนกับเรานี่แหละเห็นแล้วอาตมาคิดถึงพ่อแม่พี่น้องเราแต่ก่อนไปอยู่ที่นู่นว่าทำอย่างไรหนอชาวพุทธจะนุ่งขาวห่มขาวระลึกถึงวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพี่น้องชาวมุสลิมพากันมาแสวงบุญที่นครเมกกะมะดีนะเขาเรียกว่าฮัจจีฮัจจีพิธีฮัจจีคือพิธีไปถือศีลไปไหว้พระผู้เป็นเจ้าพระอันเลาะที่นั่นไม่ใช่วันสองวันมีการล้มตายกันเป็นจำนวนมากตายเพราะแดดร้อนตายเพราะเป็นลมตายเพราะหอยหิวแต่ท่านเหล่านั้นก็พอใจที่จะตายเพื่อคืนไปสู่พระอันเลาะคืนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าพอตะวันบ่ายคล้อยสนธยาสายันกำลังจะรับขอบฟ้าเสียงสวดมนต์ก้องกังวานในทะเลทรายคิดดูเถิดว่าคนเป็น20 30ล้านนี่เสียงจะดังขนาดไหนจากลำโพงต่อๆกันไปเสียงอัลลอฮฺวะฮาดอันฮัมดุลิลลาฟังแล้ววังเวงหน้าเลื่อมใสหน้าประทับใจนั้นคือศรัทธาปีนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงคนไทยเราก็มีอาการเสียชีวิตไปหลายคนที่อุตส่าห์ไปเพราะพี่น้องชาวมุสลิมจะมีอุดมคติอันหนึ่งว่าชาติหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ขอให้ได้ไปทำพิธีฮัจญีที่นครเมกกะมะดีนะห์จึงจะถือว่าสมบูรณ์ที่ได้เกิดมาสมัยก่อนไม่มีรถไม่มีเรือบินไม่มีเครื่องบินพี่น้องชาวมุสลิมพอใกล้จะถึงเหลืออีกสักเดือน2เดือนอยู่ทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาระเบียนอยู่แถบทะเลแดงอยู่แถบคาบมหาสมุทรอินเดียพากันขี่อูฐพากันขี่ลาไปแรมรอนไปลำบากมากพี่น้องทั้งหลายนั้นเกิดมาจากศรัทธาที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าอาตมามานึกถึงพวกเราทำไมหนอในวันสำคัญเช่นนี้พวกเราจึงไม่พากันสนใจผู้หลักผู้ใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นพระมหาเถระหัวหน้าหน่วยงานราชการหัวหน้ารัฐบาลทำไมหนอไม่พากันปลุกเราเพื่อให้คนเข้าถึงธรรมเช่นนี้เหมือนพี่น้องชาวศาสนาคริสต์พี่น้องชาวอิสลามอาตมาคิดมานานคิดว่าเราถ้าหากยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้บวชในศาสนาเราจะพยายามที่สุดชักชวนพ่อแม่พี่น้องของเราให้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้เข้าถึงศีลถึงธรรมสุดความสามารถที่จะทำได้ความตั้งใจในวันนั้นก็เกิดมาจนถึงวันนี้ พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราตีระฆังตีสามเกือบตีสองเกือบจะครึ่งแล้วนะตีสองเกือบจะครึ่งเพราะตามปกติพวกเรานั้นตื่นมาตีสองอาตมาตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งมานั่งสมาธิฟังเสียงฝนพอถึงตีสองฝนตกหนักแล้วก็ยังไม่ได้ตีระฆังอาตมาก็คิดว่าควรจะให้โอกาสสงสารเป็นห่วงสุขภาพพ่อใหญ่แม่ใหญ่เมื่อคืนอาจจะนอนไม่ถนัดเพราะฝนตกอาจจะเปียกอาจจะชื้นบางท่านก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาเถอะให้โอกาสอนุเคราะห์สังขารสงสารเมตตาต่อมาก็ตีสองเกือบจะขึ้นพระท่านก็มาตีระฆังพี่น้องก็พากันทยอยมาพวกเราตื่นมาตีสองเกือบครึ่งนั้นพวกเราก็ว่าตื่นมาดึกแล้วแต่ว่ามีคนที่ตื่นก่อนเราตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าๆแข่งฟ้าแข่งฝนตากฝนไม่ได้นอนอยู่ในกฎไม่ได้นอนอยู่ในเต็นท์ในศาลาเหมือนเราหรอกอาตมานั่งอยู่ที่สูงอยู่ที่ห้องนอนที่สูงโน้นเปิดประตูหน้าต่างนั่งสมาธิมองดูทางโน้นทางนี้เห็นแสงโคมไฟติดหน้าผากเดินผ่าสายฝนแถบโน้นเขาตื่นดึกกว่าเราตั้งแต่ตีหนึ่งกว่านิดหนึ่งเขาตื่นไปทำบาปเอาแสงคมเอาโคมไฟเนี่ยติดหน้าผากไปหาส่องกบที่มันร้องส่องเขียดที่มันขานส่องนกส่องปลาเท่าที่เขาจะเห็นอะไรที่จะได้ฆ่าพวกเราตื่นมายังตามหลังพวกตื่นมาทำบาปเขาตื่นมาทำบาปขยันกว่าเราตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าเพราะเหตุนั้นพวกเราอย่าถือว่าลำบากลำบนนะผู้ใดยังนอนเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเสียสู้พวกที่ตื่นมาทำบาปไม่ได้พอเราตื่นมานั่งสมาธิอยู่ก็มีพ่อใหญ่สองสามคนยังนอนเฉยอยู่กลางวงอาตมาก็มีความนึกขึ้นมาว่าโอ้คนทำบุญนี่มันทำยากลำบากเนาะทำคุณงามความดีฝนตกมีร่มนอนศาลาหลังใหญ่พวกตื่นมานั่งสมาธิเต็มศาลาแต่ตนเองก็นอนเฉยสู้พวกโคมติดหน้าผากแข่งฝนไม่รู้งูจะกัดตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาไม่กลัวเลยเขาไปทำบาปในพวกนั่งสมาธิห้อมล้อมอยู่ก็ยังไม่ยอมตื่นมาพอมาถึงตีสี่พวกตื่นมาได้อาตมาเดินไปฉายไฟดูต่อมาก็ตื่นมาก็มาทำขวาให้หมู่อีกว่าเดี๋ยวว่าคือขาดแต่เฮ้อคนนี้ว่าคิดในใจเอาก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันพูดให้เห็นภาพพจน์โดยทั่วๆไปขอให้เราเข้าใจว่าตื่นมานั่งสมาธิตีสองกว่านี้อยู่ใต้ร่มศาลาฟังเสียงฝนตกฟังเสียงฟ้าร้องฟังเสียงกบเขียดที่มันร้องระงมนี่ยังไม่ทุกข์ยากลำบากเท่ากับผู้ที่เอาโคมติดหน้าผากแข่งฟ้าแข่งฝนตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าไปหาฆ่าหาแกงหาทำบาปทำกรรมคนในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองปฏิบัติการของกิเลสของคุณธรรมเป็นถิ่นเป็นแดนของผู้ที่จะมาแสวงหาคุณงามความดีเป็นดินแดนของผู้ที่จะมาก่อเวรสร้างกรรมทำมาหากรรมก็ต้องอาศัยโลกอันนี้พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเมื่อคืนเราได้พูดกันค้างไว้วันนี้เราจะพูดต่อโดยไม่รีบไม่ร้อนเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องอีกแล้วสำหรับวันนี้ตัดปัญหาความกังวล

่อโลกเกิดใหม่ๆสุดท้ายโลกก็พินาศไปเพราะจิตของมนุษย์ตกต่ำเลวทรามลงเมื่อโลกพินาศไปโลกเกิดมาใหม่ก็จะมีจิตดวงใหม่และหลายดวงที่ยังไม่ถึงความหลุดพ้นที่ได้พัฒนาได้ฝึกฝนอุบัติขึ้นในชั้นอาภัสรพรหมเมื่อหมดบุญก็มาเกิดในโลกที่เกิดใหม่ๆพร้อมกันแม้พระพุทธเจ้าของเราเองพระองค์ก็เคยเล่าว่าพระองค์เคยอยู่ที่ชั้นอาภัสรพรหมถึง7สังวัตตะวิวัตตะกับฟังอย่างนี้ท่านอาจจะงงสักหน่อยหนึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ปนมาเกิดในโลกตอนที่โลกเกิดใหม่ๆพร้อมกับหมู่อาภัสรพรหมตัวท่านเองก็เคยอยู่ในชั้นอาภัสรพรหมเคยหลงเข้าไปปนเข้าไปในวัฏสงสารชั้นนี้ถึง7ครั้ง7สังวัตตะวิวัตตะกับในอาภัสรพรหมนี้อันนี้เล่าให้ท่านฟังย้อนหลังเพื่อจะเชื่อมต่อเมื่อวานนี้หลังจากนั้นเราก็มาพูดถึงจิตพวกเรานี้ก็มาเพราะจิตที่ได้ทำบุญได้ทำกุศลวนมาโสวัฏสงสารชั้นกลางคือชั้นที่เป็นมนุษย์และเทวดาพระอริยเจ้าชั้นต้นๆชั้นต้นๆระดับโสดาบันขึ้นไปหมดโอกาสที่จะเวียนลงสู่เหตุทิมวัฏสงสารเปรตอสุรกายนรกสัตว์เดรัจฉานหมดโอกาสแต่จะยังตกค้างอยู่ในมัชฌิมวัฏสงสารและอุตตมอุตตรมัฏสงสารคือวัฏสงสารชั้นกลางและชั้นสูงจากมนุษย์ถึงเทวดาวนไปเวียนมาถึงพรหมโลกส่วนมากพรหมโลกนั้นจะเป็นพวกอนาคามีเมื่อจิตเข้าถึงระดับอนาคามีแล้วขึ้นไปสู่พรหมโลกไม่ยอมกลับคืนมาตั้งแต่ชั้นสุทธาวาส5อวิหาอัตตปาสุทัสสีสุทัสสาอกนิฐาจิตไปถึงช่วงนี้จะขึ้นไปเรื่อยถ้าไปถึงอวิหาก็จะเปลี่ยนไปสู่อัตตปาสุทัสสีสุทัสสาขึ้นไปแล้วก็ไปปรินิพพานหมดไปไม่กลับมานั้นเป็นวัฏสงสารชั้นสูงแล้วก็ไปสุดลงตรงนั้นหลุดออกไปกระแสแห่งวิญญาณก็ไปขาดตรงนั้นวิญญาณนั้นเป็นกระแสจิตที่ได้พัฒนากระแสวิญญาณให้สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อยๆจะถึงความแน่นอนที่ไม่ตกลงไปเบื้องต่ำตรงที่เข้าถึงโสตะอาปันนะหรือว่าโสตะปฏิยังคะเข้าถึงกระแสแห่งโสดาบันจิตชนิดนี้จะได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆอะไรเป็นเครื่องพัฒนาจิตช่วยฟังให้ดีนะว่าเครื่องพัฒนาจิตนี้มีอะไรที่ทำให้จิตของเราจะไม่ตกต่ำมาถึงขั้นที่เป็นมนุษย์แล้วก็ไม่วนไม่เวียนย้อนคืนไปสู่ความเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้จะยังวนเวียนอยู่ก็ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจิตระดับนี้จะเป็นจิตที่ได้รับการพัฒนาสิ่งที่จะนำมาสู่การพัฒนาจิตนั้นคือสติช่วยฟังให้ดีนะว่าสติเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีสติเหมือนกันแต่มันน้อยมันไม่มากสติสัมปชัญญะสองอันนี้เป็นเครื่องพัฒนาจิตให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงที่สุดสติสัมปชัญญะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเป็นปัญญาเป็นวิมุตติญาณทัศนะวิสุทธิเป็นความรู้เป็นความ

0: อันบริสุทธิ์จนหลุดพ้นจากขอบเขตแห่งอวิชชาแต่ช่วงแรกนี้ยังอาศัยสติสตินี้ยังไม่ใช่เป็นตัวที่หลุดพ้นบริสุทธิ์ช่วยฟังให้ดีสตินี้เป็นเครื่องมือพัฒนาจิตแต่ในขณะเดียวกันตัวมันเองนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวทำให้บริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะตัวมันเองมันเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เหมือนกับสิ่งที่อาตมาพูดเมื่อวานนี้ว่าทรัพย์เป็นอุปกรณ์สำหรับทำให้เกิดความสะดวกสบายสะดวกในการทำชั่วก็ได้สะดวกในการทำดีก็ได้มีทรัพย์แล้วไปจ้างฆ่าใครก็ได้มีทรัพย์มากๆแล้วไปสกัดกั้นความดีของคนดีไม่ให้เกิดขึ้นในโลกเพื่อเปิดโอกาสสนับสนุนให้ความชั่วขยายขึ้นอย่างกรณีทรัพย์คนชั่วเมื่อยามมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเลือกตั้งเขาต้องการคนดีต้องการให้คนดีเอาความดีมาสู่โลกสู่สังคมแต่คนชั่วมีทรัพย์มากเขาเอาทรัพย์ของเขานี่ไปสกัดกั้นความดีของคนดีไปเที่ยวจ้างฟรีเที่ยววานคนโน้นคนนี้ให้เลือกเอาเขาขึ้นมาทรัพย์นี่มันมีโทษมากๆถ้าทำผิดแม้แต่คนดีก็ไม่มีโอกาสจะโผล่จะเกิดขึ้นมาเพราะถูกทรัพย์ของคนชั่วสกัดกั้นความดีของคนดีเอื้ออำนวยให้ความชั่วระเบิดระบาดขึ้นเอื้อกูลแก่การขยายความชั่วต่อไปนั่นสตินี้ก็เหมือนกันเป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาจิตให้จิตนี่ดีขึ้นสูงขึ้นหรือจะพัฒนาไปในทางทำชั่วก็ยังได้เวลาเขาไปปล้นบางคนมันมีสติมันมีสมาธิจนไม่ตื่นไม่วอกแวกเอิ้นว่าทุนปล้นทุนหลักคนบ่เคยล่องไปบางแน่เจ้าย่างยองไปหมาเห่าว่องบาทเดียวก็แลนดอกไอ้พวกนี้มันมั่นคงมันมีสมาธิมันมีสติแต่สติของนักเลงสมาธิของคนพาลมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมันทำพิษภัยได้อย่างใหญ่หลวงเขาไปป้อนเขาอย่างไม่สะทกสะท้านไม่วอกแวกป้อนกลางวันแสกๆลอยนวลไปเพราะนั้นสติบางสำนักทำสมาธิฝึกสติอย่างเดียวเน้นแต่สติอย่างเดียวลืมไปว่าเลยสติไปนั้นมีอะไรมีสัมปชัญญะควบคุมกันจนไปถึงจุดหนึ่งสติกับสัมปชัญญะเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นความรู้เป็นมหาปัญญาตรงนี้แหละจิตทุกๆดวงนี่ถ้าฝึกแต่สติไปถึงจุดหนึ่งสติตื่นโพงมากไปมันก็เลยเถิดไปไม่มีสัมปชัญญะถ้ามิฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านฝึกสมาธิท่านฝึกมีสติมามากมากแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แม้แต่เวลาเกิดมาเนี่ยท่านจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเข้าสู่ครรภ์ของมารดามีสติสัมปชัญญะสะโตสัมปชาโนกุฏฉิงมีสติมีสัมปชัญญะสะโตสัมปชาโนกุฏฉิงโอกมติเรามีสติมีสัมปชัญญะก้าวลงสู่ครรภ์แม้แต่เวลาท่านเกิดนะท่านเข้าสู่ครรภ์มารดาก็มีสติมีสัมปชัญญะที่มันฝึกมาเป็นแสนมหากัปฝึกมาเวลาเกิดจากครรภ์มารดาสโตสัมปชาโนโพธิสัตโตสะโทสะโตสัมปชาโนกุจฉิงนิกมติพระโพธิสัตว์ อดประสูติจากพระครรภ์ของมารดาด้วยสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเต็มถึงขนาดนั้นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่มันก็พร้อมมันก็พร้อมอันนี้เรียกว่ามันเต็มเปี่ยมขนาดนี้ฝึกมาหลายแสนชาติหลายโกฏกับแสนมหากัปนี่แสนโลกจึงทำให้สติระดับนั้นยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่ามณีพัทธะชื่อเพราะเหลือเกินนะชื่อยักษ์ตัวนี้ชื่อไว้แน่ชื่อดีขนาดมณีพัทธะยักษ์ชื่อแกไพเราะมากไม่น่าจะเป็นยักษ์เลยในพระไตรปิฎกเช้าๆจวนจะสว่างแกก็ไปยืนร้องเพลงยักษ์สัมมาทิฏฐิอยู่แกก็ไปยืนร้องเพลงสติมะโตสทาพัททังแกว่าอย่างนี้ผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อผู้มีสติย่อมพบแต่ความสุขผู้มีสติย่อมหลุดพ้นว่าเนี้ยเวรานะมุจติหลุดพ้นจากเวรก็เพราะสติคือมณีพัทธยักษ์เนี่ยแกได้เคยเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมแล้วแกก็ปฏิบัติธรรมเน้นสติสัมปชัญญะต่อมาเมื่อแกเป็นยักษ์ยักษ์นี่จะได้หมายถึงตัวโหดร้ายอย่างเดียวนะพระเจ้าพิมพิสารโสดาบันเมื่อท่านตายไปแล้วท่านก็เป็นยักษ์แต่ยักษ์นี่ยักษ์ชนิดโตยสสิโสปุตตาอยู่ในมหาสมยสูตรนะพูดถึงยักษ์พูดถึงกุมภันอิทธิมันโตมีฤทธิ์ชุติมันโตสว่างสวัยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตมีวันนะอันยิ่งใหญ่ยัตสสิโนมมียศอันรุ่งเรืองโมธมานาอภิกมุงภิกขุนังสมิติงวันนังก็พากันมาชื่นชมยินดีอนุโมทนาภิกษุในป่ามหาวันอันยิ่งใหญ่แปลว่ายักษ์ชนิดนั้นเป็นยักษ์ที่มากราบมาไหว้มาชื่นชมมายินดีกับพระสงฆ์องค์เจ้ากับเหล่าผู้ประพฤติธรรมเพราะนั้นพวกเราพอพูดถึงยักษ์ก็คิดไปว่าจะโหดร้ายทารุณแย่เขี้ยวมาหักคอกินคนโน้นคนนี้นี่เมื่อกี้เราสวดบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าไป20คำที่สรรเสริญไปนั้นถ้าวันตอนบ่ายเราสวดต่อไปถึงคำที่70กว่าไปหา80หา90ก็จะได้ยินคำหนึ่งว่ายักขัสสะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นยักษ์เป็นหัวหน้าแห่งยักษ์โหดร้ายนะถ้าท่านเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นหัวหน้ายักษ์เนี่ยวันนี้ถ้าสวดต่อไปเพราะว่าคำนี้เป็นคำบาลีกลางๆดอกคนสมัยโบราณในอินเดียเขาจะมองสองมุมถ้าขึ้นต้นว่ายักษ์เนี่ยจะมองสองมุมถ้ายักษ์หนึ่งอย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็เป็นยักษ์ยักษ์ชติตัตระพาลิงกโรตีติยักษ์โคบุคคลใดที่คนทั้งหลายต้องกราบไหว้ทำพาลีกรรมพาลีกรรมคือเอาของมาให้ยุ้ยกินอาหารการกินภาษาโบราณภาคอีสานว่าพอกพาลีได้ยินไหมว่าพอกพาลีพอกผีพาลีผีเอาแนวไหนไปแนวหนึ่งไปเลี้ยงผีให้ผีกินจำได้ไหมคนโบราณว่ามาให้ผ้ากันมาเยอะมากินยาสูบมั่วเมาสาเทียนยอมมากินเขาพอกทั้งพลีเขาพอกตามที่คนมอบให้เขานั่นจังได้กินจนว่าล่ำดับเท้าพายรุ่นมาเฮาใหญ่มานี้ย่ามากินเขาหนามเฮาจังเอิ่นใส่ผีเขียนไว้ในหนังสือบังจุ่มหลักคำผูกสามของประเทศลาวว่าคนลาวเนี่ยถือผีถือสางผีไทยผีแถนไทยมาจากภาษาจีนแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์เทียนไทยพ่อแม่บรรพบุรุษของเราสมัยโบราณนู่นศาสนาของเราความนับถือของเรามันใกล้ชิดกับชาวจีนถือพ่อถือแม่ว่าพี่น้องชาวจีนพ่อแม่ตายทำห่วงซุ้ยไว้กราบไว้ไหว้ คนลาวของเราคนไทยคนลาวของเรามาตามลุ่มน้ำโขงตั้งแต่นู่นตั้งแต่อาณาจักรหนองแสตาลีฟูทะเลสาบเออหายขุนหมิงนู่นมณฑลยูนานขุนหมิงเดี๋ยวนี้คนลาวเต็มตึ้งอยู่นู่นเอาบุญพระเวทแห่บังไฟกุบอยู่คนพวกเรายังไม่ได้ขึ้นไปอีกหน่อยเขาทำถนนจากเมืองลาวไปบ่อนกเต็นออกไปขุนหมิงพวกเราจะได้ไปเที่ยวกันแหละเราก็นั่นถือศาสนาถือผีพ่อผีแม่ผีไทยผีแถนแบบเมืองจีนนั่นแหละพอจะกินข้าวก็เอาอาหารการกินเลี้ยงผีเอิ้นว่าพอกพลีไอ้พลีคำนี้เป็นภาษาบาลีเมื่อวานยังพูดถึงปัญจพลีกตาโหติกระทำพลีกรรมห้าอย่างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ตายแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านปุพพเปตพลีไอ้พลีพลีนั่นแปลว่าของที่เอาไปให้อยู่ให้กินของที่เขาเอามาถวายพระถวายพวกเราผู้นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยก็เรียกว่าพลีกรรมเอาข้าวน้ำโภชนะอาหารมากระทำพลีกรรมแก่สมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้นุ่งขาวห่มขาวเพราะนั้นผู้ใดที่ผู้คนทำพลีกรรมทำด้วยความกราบไหว้เคารพเลื่อมใสบุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์มันก็เลยละเอียดพวกเราเข้าใจว่ายักษ์มันต้องหากินหัวหมูกินเลือดแดงๆมันเข้าใจอย่างนั้นยะชะตะปะพาลิงกโรตีติยักษ์โคนี่ผู้ใดอันบุคคลทั้งหลายต้องกราบไหว้ต้องทำพลีกรรมบุคคลเหล่านั้นแหละชื่อว่ายักษ์พระพุทธเจ้าก็เลยเป็นจอมโจกแห่งยักษ์ไอ้นี่อ้าวทำไมมาถึงยักษ์ล่ะมาจากไหนจึงมาห่อนหยักวันเนี่ยถามคืนฟังถูกไหมเนี่ยจับต้นเขาได้ไหมเนี่ยสงสัยลืมกันหมดแล้วพูดถึงสภาพแวดล้อมของยักษ์ย้อนคืนสู่บทเดิมมณีพัทธยักษ์ยักษ์ที่มีชื่อไพเราะมากอยู่ในยักขะสังยุตสังยุตตนิกายสคาถาวัคพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่812นี่ให้ท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์ไปค้นอ่านยักษ์ชื่อเพราะตัวเนี้ยมาร้องเพลงบอกพระพุทธเจ้าว่าสติมะโตสทาพัทธังก็ว่าอย่างนี้สติสุขเมโสสุเมธติผู้มีสติย่อมมีความสุขอยู่ทุกเมื่อผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อคนที่มีสตินั้นย่อมหลุดพ้นจากเวรพระพุทธเจ้าได้ยินพระพุทธเจ้าได้ยินท่านฟังท่านมันพูดถูกถูกเมื่อหมดสติมะโตสทาพัทธังนี่เป็นคำกล่าวของยักษ์พระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าอันนี้ถูกผู้มีสติย่อมเจริญผู้มีสติย่อมเจริญผู้มีสติย่อมพบกับความสุขอันนี้พระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าถูกต้องแต่พอยักษ์บอกว่าผู้มีสติย่อมหลุดพ้นพระพุทธเจ้าหันก็เลยพูดร้องเพลงตอบยักษ์ตัวที่บอกว่าผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อผู้มีสติย่อมพบกับความสุขแต่ผู้มีสตินั้นยังไม่หลุดพ้นดันว่าอย่างนี้ณเวลานะปริปริมุตจติผู้มีสตินั้นก็ยังไม่พ้นจากเวรดอกคือยังไม่สามารถจะบรรลุธรรมบริสุทธิ์ได้ที่ถึงที่สุดแต่ถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีที่งามมากถ้าเมื่อใดเผลอสติลงไปเมื่อนั้นก็ล่มละลายอาตมาเคยไปปฏิบัติธรรมแบบฝึกแต่สติเมื่อตอนเป็นคารวาสก็เป็นฮิปปี้อยู่นี่3ปีที่อาศัยการปฏิบัติธรรมโดยเน้นแต่สติซึ่งเราก็แสวงหาเพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับอุปนิสัยครูบาอาจารย์มีที่ไหนก็ไปทำตัวเป็นคนว่านอนสอนง่ายแม้เราจะศึกษามามากจะเรียนมามากก็เอามันกองไว้ไม่ให้มันเป็นพิษเป็นภัยทำตามด้วยความเต็มใจสมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆผู้ใดชื่อว่าเป็นผู้ ปฏิบัติธรรมมาก่อนอาตมาจะเข้าไปถามไม่ว่าพระไม่ว่าคารวาสผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเขาบอกแล้วก็ทำทีนี้ยอมลดว่าเราเนี่ยมันเรียนมามากมันอาจจะพลุงพลังยอมเป็นคนโง่ที่สุดลองดูแล้วก็ไปทำไปฝึกสติปรากฏว่าดีใจมีแต่คนสนับสนุนเขาเรียกว่าเข้ากรรมฐานเข้าไปในห้องไม่ได้พูดกับใครดอกมีแต่คนเอาข้าวไปให้กินไม่ได้พูดแม้แต่ผู้ที่เอาข้าวไปให้กินเขาสนับสนุนป่านนั้นต้องการให้เราฝึกสติให้เราเข้าถึงศีลถึงธรรมเห็นหน้าผู้ที่หิ้วเป็นตัวมาส่งนี่น้ำตาไหลภายในโอ้ยสมาดีแท้น้อบ่เม็นผีบ่เม็นหนองไหลเสือบ่ถึงกันบ่เม็นพ่อเม็นแม่สมาดีแท้หาเนี่ยเมื่อให้อยู่ให้กินสิกุ้มเพิ่นบ่น้ออ้าเฮาเนี่ยเนาะตอนนี้มันลำพึงลำพันเองมันดอกตั้งใจทำแต่ความเพียรขันบ่ได้หายก็ให้ได้กุ้มคาเขาคาหนามเพิ่นหิวมาแน่เด้อเมื่อกับเรามาที่เนี่ยพวกแม่ครัวนู่นนะพวกเราเลยลืมนึกถึงคิดถึงข้าเจ้าเนี่ยบ่พ่อใหญ่สั่งพวกนี้มีงานมีการเหนื่อยท่านเหล่านั้นไม่มาได้มาทำอย่างเราไม่ได้มานั่งดูลมหายใจอย่างเราดอกยุ่งยากลำบากย่านบ่พ่ออยู่ย่านบ่พ่อกินตายไปแล้วหลายคนตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมา 5-6 ปีที่เราทำบุญหาเนี่ยนายชุนคนหนึ่งนายอมรคนหนึ่งตายก็ลายบาปบางไม่จนหอดมือตายพูดพร่ำจนสิ้นใจย่านบ่พอกินผู้ปฏิบัติธรรมหลายลายบาปแสดงว่าจิตใจผูกพันอยู่กับการทำโรงครัวอยากจะให้ผู้ปฏิบัติธรรมพวกนั้นตายไปขึ้นสวรรค์แต่พวกเรานี่จะตายไปลงนรกหรือจะขึ้นสวรรค์ก็เอาให้ดีอาตมาก็มานึกถึงสมัยนั้นวันหนึ่งนั่งอยู่มันไม่มีอะไรมันมีแต่น้ำตาไหลมันร้องไห้เองมันว่ากลัวจะไม่คุ้มค่ากับคุณงามความดีที่คนอื่นเขามาอุปถัมภ์ค้ำจุนทนุถนอมแต่ละวันมีแต่อาหารดีๆเอามาห้อยใส่เป็นโตเอามาห้อยไว้ให้เราเขาให้เราเข้ากรรมฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าสมัยก่อนมีไหมหนออย่างนี้ทำไมมีแต่คนดีๆอยากจะให้เราดีเราก็ยังไม่ดีบางทีเราก็คิดเหมือนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้บวชก็เลยมาคิดต่อไปว่าในโลกนี้จะมีประเทศไหนบ้านไหนเมืองไหนที่จะดีเหมือนประเทศไทยที่มีคนคอยสนับสนุนให้เราปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะบอกว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลกถ้าท่านชอบเข้ากรรมฐานไม่ต้องพูดไม่ต้องจากับใครมีคนเอาข้าวไปให้ท่านกินไม่ต้องทำอะไรทำแต่กรรมฐานอย่างเดียวอย่างนี้ไม่มีที่ไหนในโลกมีแต่ในประเทศไทยวัดเนินพะเนานั้นแห่งหนึ่งจังหวัดหนองคายวัดที่อาตมาได้เกิดขึ้นได้บวชที่นั่นเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ใดต้องการจะไปเข้ากรรมฐานที่นั่นก็พร้อมต้อนรับแต่ท่านต้องทบทวนว่าตัวท่านเองนะจะทำให้มีบุญมีกุศลคุ้มค่ากับการสนับสนุนของบุคคลเหล่านั้นไหมวัดเพลงวิปัสสนาแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็คงมีอีกหลายวัดได้ยินว่าทางภาคกลางวัดอัมพวันสิงห์บุรีวัดอะไรเนี่ยมีอยู่หลายวัดที่สนับสนุนให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องทำอะไรเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องแลบอาตมาก็เคยไปเข้าอย่างนี้มาเหมือนกันเอามาต่อกันคงจะได้สัก3ปีเป็นคารวาสอยู่2ปีกว่าที่ได้เข้าอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นพระใน1ปีเต็มๆที่ไม่ได้พูดกับใครแล้วก็กินข้าวแล้วก็ทำความเพียรแต่ท่านเน้นให้กระทำเจริญแต่สติอาตมาในตั้งใจทำจนผมหล่นไปส่องดูไปอาบน้ำค่อยๆส่องลงไปเห็นเงาตนเองผมมันหายไปไหนหมดเพราะว่าเรากินน้อยเกินไปเรานอนน้อยเกินไป ระลึกถึงเวลาใดเห็นหน้าคนที่หิ้วเป็นโตมายื่นให้เราพอนอนตื่นขึ้นระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นเหมือนมันมีสปริงในร่างกายมันรีบพุ่งผันขึ้นมาลดมานอนตายอยู่นี่เฮ็ดหยังมันด่าเจ้าของเราบวชมานอนอยู่นี้หรือเขาเอาข้าวเอาปลามาให้มันคุ้มไหมจะตกนรกหลุมไหนหนอมานอนอยู่ตรงนี้มันด่ามันเองรีบลุกขึ้นอาการนอนของอาตมาน้อยลงน้อยลงจนมีความรู้สึกว่าไม่รู้มันนอนเวลาใดรู้สึกก็ตื่นรู้สึกก็ตื่นตื่นรีบลุกตื่นซิบเถื่อลุกขึ้นซิบเถื่อนั่งรับนั่งงอกนั่งแงกบหันบาทเนี่ยเอาไปเอามาสงสัยมันคงไม่มีอาหารเลี้ยงมันพอหรืออย่างไรผมหล่นลงบางลงบางลงบางลงแต่สิ่งที่ปรากฏเห็นบ่อยๆคือเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันมักจะเป็นบ้าบ่อยๆปีหนึ่งหลายๆคนเข้าทีหลังก็เป็นบ้าทีหลังเข้าก่อนก็เป็นบ้าก่อนเฮ้ดูตัวเองแม่กูก็จะบอกเป็นบ้าคือหมู่บ่หนอก็ดูอยู่การฝึกสติอย่างนี้การฝึกสมาธิการเจริญกรรมฐานอย่างนี้มันน่าจะดีขึ้นคนดีๆทั้งนั้นที่ตั้งใจมาปฏิบัติทำไมต้องเป็นบ้าคำถามเหล่านี้ก็คืนมาถามใจนึกถึงสมัยพุทธกาลบางคนเป็นบ้าแก้ผ้าแก้ผ่อนจนจะหมดสตินางปตาจาราผ้าไม่มีสักชิ้นเป็นบ้าคิดถึงลูกสองคนตายไปผัวคนหนึ่งตายไปในวันเดียวกันพ่อตายแม่ตายพี่ตายความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่เธอหมดสติสัมปชัญญะเหลือแต่จิตที่แสดงไปตามอำนาจแห่งสัญชาตญาณร้องไห้โหร้องแก้ผ้าแก้ผ่อนไปพระพุทธเจ้าแสดงคำให้ฟังนิดเดียวมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็บวชเจริญประพฤติปฏิบัติธรรมต่อมานางก็เป็นพระอรหันต์มีหลายๆคนที่เสียศูนย์แล้วกลับดีขึ้นแต่พวกเรามีแต่คนดีๆทั้งนั้นตั้งใจไปปฏิบัติธรรมแล้วกลายเป็นบ้าบ้ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติน่าจะมีอะไรผิดเทคนิคน่าจะทำให้ดียิ่งขึ้นกับเสียอาตมาก็นึกถึงเราก็มีสติดีจนถึงขนาดที่ว่านึกจองหองในใจใช้ภาษาโบราณว่าจองหองแปลว่าจะไหนจองหองก็แปลเองมันคงจะจองขึ้นไปพุ่นละจนหองสูงๆพุ่นละถ้าเป็นภาษาพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอัสมิมานะถือตนเองอย่างสูงส่งว่าตนเองนี่เก่งมากเพราะในขณะที่ฝึกสติเพียงแต่ให้รู้ตนเองอย่างเดียวรู้จิตรู้ใจมันรู้เข้าหนักๆจนมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะกลัวกิเลสตัวไหนเลยในโลกเนี่ยเอ้ยบริยานหัวมันดอกไปกว่าฉันมันคิดอะไรขึ้นมาเรารู้มันหมดเข้าใจว่าตนเองเก่งมากจนนึกจองหองพองขนขึ้นมาว่ามันจะมีอย่างอีกหรือเนี่ยเจ้าของสยานกิเลสนี่เฮ้อวะฉันคิดไปหาอะไรก็ไม่น่ากลัวโอ้ยมันมาเท่านี้มันตบขมับทีเดียวเพ้อแป๊บเดียวฝรั่งสาวโป๊ะเข้ามาหาทีเดียวเท่านั้นแหละมันชวนไปเป็นลูกเขยพ่อมันเท่านั้นแหละจ้ามันไปใส่บ้านซุ่มนั่นเฮียขอบบาดเนี่ยนั่งอยู่ว่าคืนมันไม่ได้อยู่นี่จิตนั่นมันจะไปเป็นลูกเขยพ่อฝรั่งนู่นเมืองฮักบาทเนี่ยว่าสมน้ำหนาสมว่าเก่งแถเต่าบาทเนี่ยว่าสั้นลุกขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งร้องไห้ไปด้วยสมเหตุเวทนาจิตใจของเราเข้าใจว่าเราเก่งสติของเราเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเมื่ออะไรคิดมามันทันสติมาจากภาษาสันสกฤตว่าสระแปลว่าลูกศรแล่นไปอย่างรวดเร็วทีนี้พอมาเป็นบาลีมันเป็นสตามันเป็นสติคือความระลึกรู้ระลึกทันบัดนี้มันอ่อนตัวยวบเลย อาตมาก็น้อยใจว่าเรานี่ไม่ได้มีอะไรดีเลยแม้แต่น้อยอุตส่าห์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนผมหล่นหมดแล้วพอมาเจอสภาพอย่างนี้จิตใจกระเจิดกระเจิงถ้าจะสึกไปนี่อายไปหมดถ้าจะอยู่ไปไม่ก้าวหน้าขู่คอตายเสียยังจะดีกว่าถ้าจะฆ่าตนเองตายอายสัตว์เดรัจฉานมันหมาตัวหนึ่งมันก็ไม่อยากตายจะเสียจังไรบัดนี้โจรอยู่นั่งไห้ซิกก็อยากอายตายก็โง่อยู่ไปบ่ก้าวหน้าตายซะดีกว่าตายเพราะโง่โง่กูห่อนหมาบัดนี้บ่มีแนวดีตัวกูเนี่ยว่าจะนั่งไห้ตอนนี้สติสัมปชัญญะหมดเลยมันไม่มีฐานที่ตั้งต้องมารวบรวมใหม่ว่ามันก็ยังมีเชื้ออยู่นิดเดียวเท่านั้นอาศัยหลักที่ได้ศึกษามาเห็นน้ำตาตนเองหยดลงไปในถ้วยแกงเพราะเขาเอาข้าวใส่ปิ่นโตมาให้เห็นหน้าเขาก็โอ้ไอ้หน้าจังสิมันบ่สมควรไปกินเข่าเขาเจ้าดอกเขาเจ้าเห็ดขักน้ำกระดอกเบิดปีจะเป็นงอเนาะคิดว่าสาธุทอนถ้ามันเป็นบุญบ้างที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาขอยกให้พวกได้เอาข้าวเอาปลามาให้อันที่เหลือเป็นบาปขอเอาผู้เดียวไปตกนรกหลุมใดก็ได้มีความน้อยจะเขาเอาข้าวมาให้ไปเอาเป็นโตมีสัมปชัญญะมีสติเคลื่อนมือมันฝึกแบบเคลื่อนไหวช้าๆไปจับเอามาตั้งแต่มันก็เจอกระเจิงหมดแล้วล่ะเพิ่นเฮ็ดคือซื่อๆดอกมาตั้งเปิดอาหารออกจะกินเห็นอาหารนึกถึงสภาพจิตใจของตนเองมันไม่พอจะไปกินข้าวของบุคคลเหล่านี้น้ำตามันก็หยาดไหลออกมาปั๊บลงมาไหลอาบแก้มลงมาใส่ไปในถ้วยแกงในปิ่นโตพอเห็นน้ำตาสติที่ยังเหลืออยู่นิดหน่อยมันระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าที่เคยเล่าเรียนในพระไตรปิฎกภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอออกบวชแล้วด้วยศรัทธาถูกกิเลสตัณหาบีบคั้นจนน้ำตาไหลหนองหน้าเธอประพฤติพรหมจรรย์ทั้งที่น้ำตาหนองหน้าไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาเรากล่าวว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี้ได้สติวันนี้หนึ่งกูนี่ล่ะคนหนึ่งเพิ่นว่ายิ้มออกมากูนี่ล่ะคนหนึ่งน้ำตาไหลบ่ซิกหัวมันดอกเพิ่นว่าตรงนี้ก็เลยต้องมาตั้งใหม่สิ่งที่เราทำมามากๆนี่มันคงจะได้แต่เพียงสติสัมปชัญญะแต่มันไม่มีพื้นฐานรองรับอะไรมันไว้มันจึงล้มละลายพังภาพลงมามันไม่มั่นคงก็มานั่งนึกจะเอาอย่างไรแต่ก่อนเราเรียนพระไตรปิฎกใหม่ๆเราอ่านพอเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งเท่านั้นแหละหน้าที่100กว่า171หรือไงนี่เราก็พบแล้วพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติที่พระทั้งหลายผูกคอตายฆ่าตัวตายเอาบาตรเอาจีวรไปจ้างตะเถนปาดคอเจ้าของเพราะเกิดความเบื่อหน่ายสังเวชมีความรู้สึกเบื่อหน่ายตนเองอสุภกรรมฐานสติสัมปชัญญะมันเห็นแต่ความเบื่อความหน่ายเท่านี้เองแต่เสร็จแล้วก็เลยว่าอยากจะหลุดจะพ้นก็เลยให้เขาฆ่าตัวเองฆ่าเอาบ้างพระอนนท์ไปบอกพระพุทธเจ้าเมื่อท่านออกมาจากปฏิสันลีว่าขอจงแสดงธรรมหลักธรรมอันเกื้อกูลแก่จิตที่ไม่โลดโผนที่ไม่รุนแรงที่ราบเรียบเหมาะแก่คนทุกเพศทุกวัยเหมาะแก่จิตทุกจริตที่มันไม่หวาดเสียวไม่ตื่นเต้นไม่โลดโผนไม่ลำบากลำบนพูดง่ายๆว่าเข้าไปจัดการกับจิตอย่างนิ่มนวลละเอียดอ่อนจากหยาบๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปมีไหมหลักธรรมที่มันเหมาะแก่จิตทุกระดับในการพัฒนาจิตอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสแสดงอานาปานสติมีสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกอาตมานั่งระลึกถึงสิ่งที่เราเคยศึกษามา หลังจากนั้นเราก็เลยได้เคยทำมาแล้วตั้งแต่ก่อนๆโน้นก็เลยลองทำมามันเคยชื่นชอบมันเคยสงบมันเคยมีความสุขจนอยากบวชจนไม่อยากอยู่เป็นคฤหัสถ์แต่พอมาบวชแล้วเนี่ยความสุขเหล่านั้นมันไปไหนทำไมมันจึงต้องมาอยากสึกก็เลยนึกว่าเราได้ทิ้งปฏิปทาเส้นทางเก่าทางเดิมที่เราเคยเดินมาเราหลงทางเสียแล้วเราควรจะย้อนคืนทางเก่าและก่อนหน้านั้นมันก็เป็นอยู่มันฝันให้เห็นท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมดีๆนี่มันจะฝันอยู่นะจำไว้ให้ดีพระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพจริงๆมันมีอยู่ธรรมเนี่ยจะหล่อเลี้ยงใจเราอยู่หรือจะพูดเลยเถิดไปในสิ่งที่ตาไม่เห็นพวกเทวดาที่เป็นเพื่อนกับเราหลายภพหลายชาติหรือเป็นครูบาอาจารย์เก่าหรือเป็นเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันอาจจะมีในพระไตรปิฎกมีอยู่บ่อยๆมาช่วยกันมาบอกบางทีได้ยินแต่เสียงบางทีก็มาในรูปลักษณะอาจจะฝันนี่ก็ได้วันนั้นก่อนหน้านั้นอาตมาฝันว่าตนเองนี่เดินทางไปกับคนหลายคนเป็นทางที่สะดวกมากทางลาดยางเลยไปแล้วก็ไปถึงแม่น้ำลึกตะลิ่งชันน้ำใสจนเขียวสะพานนี้หย่อนลงไปในแม่น้ำนั้นพอจะพอลงไปในแม่น้ำก็สุดไม่ต่อกันจนข้ามฟากทุกคนไปถึงนั้นก็ต้องกลับอาตมาเข้ากรรมฐานมาเป็นปีมีคนเข้ากรรมฐานอยู่ด้วยกัน 40-50 คนเราไม่ค่อยรู้จักกันว่าใครมาจากไหนจากไหนนอกจากเวลาไปฟังธรรมพอจะจำหน้าได้ปรากฏว่าในฝันนั้นก็ไปเห็นคนเหล่านั้นแหละคนที่เคยไปประชุมร่วมกันไปฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ร่วมกันแต่จำได้ชัดเจนคนหนึ่งเป็นชาวสุพรรณบุรีแม้ไม่คุ้นก็จำพูดภาษาไทยกลางคนนี้เป็นพ่อขาวโกนผมเวลาออกพรรษาแล้วแกก็กลับไปประกอบการค้าเป็นคนจีนพอถึงเข้าพรรษาแกมาแกทำอยู่อย่างนี้มาแล้ว8 ปีเรียกว่าเข้ากรรมฐานมาแล้ว8ครั้งครั้งละ6เดือนแกยังเคยชมอาตมาว่าตั้งแต่ผมเข้ากรรมฐานมานี้8ปีผมยังไม่เคยเห็นผู้ใดมาทำความเพียรอย่างนี้ทั้งขยันทั้งละเอียดอดทนเอานะอาจารย์จะต้องเห็นธรรมแน่นอนอาศัยโยมคนนี้แหละเป็นคนบอกอาตมาโยมทั้งหลายเนี่ยมาบอกบ่อยๆใครที่เห็นว่าประพฤติปฏิบัติธรรมมาดีๆเนี่ยเขามาบอกอาตมาฝังมากแล้วครูบาอาจารย์ก็ยกย่องว่าโยมคนนี้เข้าใจธรรมะชั้นสูงคนโน้นขั้นนั้นคนนั้นขั้นนี้มันจะเป็นความเสียอันหนึ่งถ้าบอกว่าขั้นโน้นขั้นนี้ไปไกลแล้วส่วนมากคนไหนที่ครูบาอาจารย์ยกย่องว่าไปไกลแล้วขั้นโน้นขั้นนี้ส่วนมากพวกนั้นเนี่ยมักจะล้มละลายเพราะความจริงเรื่องจิตนี้เป็นปัจจตันเยวะญาณังปัจจติอาตมาก็เชื่อฝังโยมนี้อยู่ทำตามแกบอกอย่างไรก็ทำแกก็บอกว่าตั้งแต่เคยเข้ามาใน8ปีไม่เคยเห็นผู้ใดทำความเพียรละเอียดและขยันอย่างนี้ในวันนั้นฝันว่าเดินไปตามทางสายใหม่ลาดยางแอดฟันอย่างดีแล้วก็ไปเจอแม่น้ำที่ลึกใสจนเขียวสะพานหย่อนลงไปเพียงจ่อลงไปในน้ำก็สุดทุกคนมาถึงนั้นก็นั่งปรึกษากันไปยังไงข้ามไม่ได้กลับทุกคนต้องกลับคนนั้นพูดกับอาตมาว่าอาจารย์สะพานมันไม่ข้ามไปไม่ได้หรอกกลับเถอะเราใครเขากลับหมดแล้วในความจองหองของเราเนี่ยในฝันมันก็จองหองมันบอกว่าเดินทางมาไกลขนาดนี้ไม่กลับหรอกใครจะกลับก็กลับไปเสียอาตมาจะลอยเกิดอยู่ในลุ่มน้ำสงครามบ่ยากหรอกน้ำสำเนียงเกิดอยู่ในลุ่มน้ำโขงไม่กลัวน้ำขนาดนี้แต่จะหาท่าลงดีๆก็บอกว่าในนี้มีจระเข้มีอะไรเยอะน่าจะมี แต่ก็จะเที่ยวหาท่าลงพอไหว้ข้ามก็จะไหว้ใครจะกลับไปหมดก็กลับไปน้ำแค่นี้มั่นใจในกำลังไหว้จะไหว้ได้เขากลับกันหมดในฝันนั้นอาตมาก็เดินไปเลาะไปตามฝั่งเลาะไปเลาะไปก็เลยไปเจอเส้นทางสายหนึ่งเก่ามากเก่าใบไม้ร่วงปกแต่ยังไม่มีต้นไม้เกิดทับมากแต่เป็นเส้นทางเก่าที่สะดวกอยู่ก็ไปตามเส้นทางสายเก่าที่มีใบไม้แห้งๆร่วงหล่นปกคลุมเดินเลาะไปก็ไปเห็นสะพานสะพานก็เป็นสะพานที่เก่ามากๆจนไม่มีร่องรอยคนเดินมีก็น้อยนักหนาแต่ดีเดินข้ามสะพานนั้นไปน้ำห่วงนั้นแหละพอข้ามไปถึงฝั่งโน้นก็ยืนหันหลีหันขวางว่าเอ้พวกที่กลับไปเนี่ยทำไมไม่มาที่นี่ทางที่นี่ก็ดีแม้จะเอารถยนต์รถอะไรข้ามก็ได้ทำไมหนอคนจึงไม่มาทางสายนี้หันหน้าหันหลังอยู่เรือไปอีกทีหนึ่งก็ไปเห็นหลวงปู่พุทธธาตุนั่งอึมตึมไม่ตัวใหญ่ๆนี่มากๆกำลังคอยมาคอยใครล่ะครับจะบวชหน้าท่านว่าอย่างนี้บวชใครบวชคุณนั่นแหละเอ้าผมบวชแล้วจะบวชอะไรอีกเลยบวชท่านว่าอย่างนี้แล้วท่านก็หันหน้าขึ้นหัวเราะเห็นฟันเหี้ยนๆอยู่ข้างบนหัวเราะเออแล้วก็มองไปเห็นภูเขาสูงแล้วก็มีอาสมเขียวๆตื่นขึ้นมาเอ๊ะทำไมเราฝันแปลกประหลาดอย่างนี้เว้ยฝันก็ฝันเห็นเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันทางสายใหม่นี่มันทำไม่ข้ามแม่น้ำหลังจากนั้นอาตมาก็ปฏิบัติต่อไปสร้างสติสัมปชัญญะไปนั่นแล้วสร้างสติอยู่กับการเคลื่อนการไหวการเคลื่อนการไหวเข้าใจว่าตนเองนี่ไม่กลัวพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็เจอปัญหาเลยพอเสร็จแล้วจิตใจนี่เหมือนมันแตกกระเจิงไปหมดเลยจะอยู่ไม่ได้จนอยากตายพอเห็นน้ำตาร่วงลงมานั่นแหละนึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวอัตสุมุโขโรหันติพมจริยังจรถะเธอประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาหนองหน้าบวชแล้วด้วยศรัทธาแม้จะถูกกิเลสบีบคั้นไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาเรากล่าวว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยมีกำลังใจขึ้นมาว่าอย่างน้อยแม้เราจะไม่บรรลุธรรมอะไรไม่รู้อะไรก็ขอประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปด้วยน้ำตา
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนผ่านจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏสังขาราอุป ปาทวยธรรมิโนอุปัจจิตวานิรุจฉันติติสังโฆปสมุสุโคติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องพระพุทธเจ้าสอบอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อจะว่าโดยคัมภีร์เราเรียกว่าพระไตรปิฎกมีถึง45เล่มแต่ละเล่มล้วนแต่บรรจุธรรมวินัยไว้มากไม่ใช่น้อยเลยพระวินัยปิฎก8เล่มใหญ่ๆมีธรรมวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์พระสูตร25เล่มมีธรรมวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรม12เล่มมีพระธรรมวินัยเราเรียกว่าธรรมขันธ์ถึง 42,000 พระธรรมขันธ์อันนี้คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะศึกษาและเรียนไปเท่าไรมีชีวิตนี้ก็ไม่มีทางจบแต่ว่ามีวิธีเรียนลัดที่จะให้จบง่ายก็มีทางเดียวคือการปฏิบัติเพราะคำสอนทั้งหมดนั้นพระพุทธองค์ทรงย่อลงมาให้เหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาและย่อลงมาเรียกว่าปัจฉิมวาจาเหลือข้อเดียวคือความไม่ประมาทได้แก่มีสติคนมีสติก็คือคนเจริญกรรมฐานดังนั้นกรรมฐานจึงเป็นหัวใจของนักบวชพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมรดกดั้งเดิมของพ่อของแม่หมายความว่าพ่อแม่ในทางธรรมนี้คือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ในทางธรรมได้ถือกรรมฐานเป็นหลักสำคัญที่ยังลูกให้เกิดให้ลูกเกิดเป็นพระอริยเจ้าก็พระอาศัยกรรมฐานเรียกว่าอริยโคตรเป็นโคตรที่ประเสริฐถ้าทิ้งกรรมฐานเสียแล้วลูกเกิดไม่ได้ท่านจึงกล่าวว่าโยโกโกกิภิกขเวโคจโรเตติโกภิกษุทั้งหลายกรรมฐานนี้เป็นโคจรเป็นอารมณ์เป็นมรดกดั้งเดิมของพ่อและในบาลีก็กล่าวไว้นะให้แห่งว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ละไม่เว้นจากพระกรรมฐานสาวกก็เหมือนกันดังนั้นกรรมฐานจึงเป็นหัวใจของนักบวชเป็นหัวใจของชาวพุทธถ้าชาวพุทธเว้นจากพระกรรมฐานเสียแล้วกิเลสตัณหาไม่มีทางที่จะลดมีเท่าไรก็คงอยู่เท่านั้นหรืออาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้แต่ถ้ามีกรรมฐานแล้วก็จะลดลงตามลำดับที่นี่กรรมฐานเนี่ยเป็นหลักสำคัญของพระศาสนาเราจะพึงเห็นได้หลายอย่างยกมาย่อยๆหนึ่งเวลาเราไปเผาศพหรือนิมนต์พระไปในงานศพทุกคนทุกแข่งจะทิ้งกรรมฐานไม่ได้โยมจะต้องนิมนต์พระชักบังสุกุลนั่นแหละคือเจริญกรรมฐานบังสุกุลคำชักบังสุกุลก็อนิจจาวัตสังขาราแปลว่าสังขาราอันว่าสังขารทั้งหลายอนิจจาวัตไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตีสังบูปสมุสุโขหากว่าสังขารคือรูปนามเหล่านั้นดับไปแล้วพร้อมทั้งกิเลสดับไปสุขโขก็เป็นสุขคำนี้ไม่ใช่หมายต่ำสังขารในที่นี้หมายถึงรูปกับนามคือขันธ์ห้าสังขาราอันว่าสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็คือรูปกับนามรูปกับนามก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาในที่นี้รูปในที่นี้ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปในที่นี้ได้แก่ร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บอันนี้เรียกว่ารูปก็คือร่างกายทั้งทุกส่วนในตัวเราเรียกว่ารูปเวทนาคือความสบายไม่สบายเฉยเฉยเช่นคุณโยมนั่งอยู่เดี๋ยวนี้โยมลองสังเกตดูสิโยมรู้สึกสบายไหมถ้าในใจของโยมรู้สึกว่าสบายนี่แหละสุขเวทนานี่คือเวทนาขัน แต่ถ้าโยมอีกคนหนึ่งไม่สบายเลยดิฉันนั่งไม่สบายนี่แหละทุกขเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์แต่บางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆในขณะนี้นี่ก็เป็นอุเบกขาเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์ได้สองขันธ์แล้วนะสามสัญญาขันธ์จำได้หมายรู้ว่าโยมกำลังจำได้ว่าขณะนี้กำลังนั่งฟังเทศหรือนั่งทำอะไรอยู่นั่งอยู่ที่ไหนจำได้นี่เป็นสัญญาขันธ์สังขารขันธ์แต่งใจโยมสมมติโยมฟังเทศเดี๋ยวนี้แต่งใจโยมให้เห็นว่าเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาตระเทศแล้วแล้วดีไหมถ้าโยมแต่งใจโยมเห็นว่าอัตมาเทศดีนะเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีเทศดีฟังเข้าใจง่ายนี่แหละสังขารขันธ์แต่งใจโยมให้เห็นอย่างนี้ถ้าเทศไม่ดีก็เทศไม่ดีไม่เข้าอกเข้าใจอยากไปลึกไปสูงไปนี่ก็สังขารขันธ์ไม่อยู่ที่ใจโยมใช่ไหมในสี่แล้วนะที่ได้ยินแล้วว่านี่วิญญาณคือจิตเขาเรียกวิญญาณขันธ์ก็คือใจของโยมนี่แหละขันธ์ทั้งห้านี่นะจ๊ะว่าสังขาราสังขารทั้งหลายก็คือขันธ์ห้าย่อให้สั้นก็คือรูปกับนามหรือกายกับใจพระพุทธเจ้าว่าอุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาอันว่าความเกิดความดับนี่มันแบ่งเป็นชั้นชั้นเราจะนึกโดยส่วนใหญ่ใหญ่หยับหยาบเกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเนี่ยมีตายมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันเกิดมันตายมันเกิดมันดับโน่นไกลไกลโน่นก็ใช่ก็เป็นสังขารเกิดดับเหมือนกันเป็นธรรมดาหมายความว่าเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องตายทุกคนเหมือนกันอย่างนี้นี่ก็เป็นอุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดก็เลยความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ในส่วนอดีตหรือในส่วนอนาคตจะต้องเป็นอย่างนี้ที่นี่ในปัจจุบันอันนั้นไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาเล็กเอากว้างแต่ในแง่วิปัสสนาแล้วไม่ใช่หมายเอาอย่างนั้นหมายเอารูปนามที่กำลังเกิดอยู่เดี๋ยวนี้เช่นขณะนี้โยมได้ยินเสียงอัตมาเสียงกับหูนี่คือขันธ์ห้าเกิดแล้วโยมเสียงของอัตมานี่เป็นสัทธรูปประสาทหูโยมเป็นไปโสตประสาทรูปเป็นรูปขันธ์ไงความสบายไม่สบายก็เป็นเวทนามันเกิดมันดับอยู่ทุกขณะโยมขณะเนี้ยโยมได้ยินเสียงครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งรูปนามก็เกิดดับแม้โยมไม่ได้ยินก็ช่างโยมนั่งอยู่เนี่ยร่างกายของโยมก็มีเกิดมีดับมีเกิดไม่ดับอยู่นะโยมอย่านึกว่าไม่เกิดไม่ดับนะในตัวของโยมทุกคนทั้งที่อาตมาพูดเทศเทศไปครั้งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่แต่เราไม่เห็นใช่ไหมแต่มันมีเกิดมีดับอยู่เกิดดับอย่างไรเอาลองนึกเอาปริยัติมาเทียบขณะที่ได้ยินเสียงครั้งหนึ่งในรูปดับไปแล้วในเสียงนะนี่รูปดับไปหนหนึ่งจิตดับไปชิดเกิดขณะลองนึกดูอัตมาเทศไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคำแต่ละคำละคำในรูปดับไปหนหนึ่งนามดับไปชิดเกิดหนนี่หยาบหยาบนี่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้แต่เราไม่เห็นทำไมจึงไม่เห็นว่ามันเกิดดับนอกจากเอาปริยัติมาจับเพราะว่าปัญญาไม่ถึงขั้นกันปัญญาที่จะเห็นรูปนามเกิดดับต้องเป็นปัญญาขั้นภาวนาที่เอามาว่านี่เป็นขั้นปัญญาขั้นปริยัติก็เห็นไม่ได้นอกจากคิดเอาเองอย่างนี้คิดก็คิดถูกไม่ผิดหรอกแต่มันถูกแค่3คะแนน 3% เท่านั้นหรืออย่างมากก็ไม่เกิน 15% ที่จะถูก 50% น่ะยังไม่เกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ปฏิบัติมันอยู่ในขั้นปริยัติขั้นจินตญาณที่จะเห็นรูปนามเกิดดับต้องขั้นปฏิบัติขั้นภาวนานี่ถ้าหากว่าโยมกำหนดที่เนี่ยโยมอยากจะเห็นถ้าโยมกำหนดทั้งหูนี่แหละได้ยินน้อได้ยินน้อยินน้อยินน้อยินน้อยินน้อเนี่ยไม่ช้าเขาจะขาดเขาจะดับให้โยมดูนั่นแหละจึงจะเห็นชัดว่าที่พระพุทธเจ้าว่าเกิดดับมีความเกิดดับเป็นธรรมดามันดับจริงๆเกิดจริงๆแต่ถ้าเราไม่กำหนดก็ไม่ได้ที่กำหนดนั้นท่านเรียกว่าเพิกอะไรหนอบังไม่ให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสันตติบังไม่ให้เราเห็นสันตติคืออะไรคือความสืบต่อความสืบต่อของอะไรของรูปเป็นนามของจิตและจิตสิกก็คือตัวอนุสัยกิเลสมันสืบมันต่อไว้เสมอจนเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันบังเหมือนกับจอกหรือผักตบชวาปิดอยู่บนน้ำถ้าเราอยากจะเห็นน้ำใสๆเราต้องแหวกออกพอเราแหวกพับก็เห็นพับมันก็ติดกันอีกนั่นแหละตัวสันตติเหมือนอย่างนั้นในบาลีท่านจึงกล่าวว่าสันตติยาวิโกปิตายะเมื่อเพิกสันตติเสียได้อนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะปรากฏได้ ความเกิดและความดับนี้คือลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาสมเด็จพ่อจึงตรัสว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดานี่ไม่ใช่ดับง่ายๆต่ำๆสูงแล้วหมายถึงญาณที่4เห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัด 50% แล้วแล้วก็หมายถึงญาณที่12รู้ว่าเขาดับไปตอนไหนนั่นแหละเกิดดับเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุตชันติเกิดแล้วก็ดับไปอย่างนี้หมายความว่ารูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามรู้ไม่รู้ก็ตามเขามีอยู่อย่างนี้เรียกว่าธรรมนิยามธรรมทิฏฐิอุปาทวาพระพุทธเจ้าเกิดก็ตามอนุปาทวาไม่เกิดก็ตามเมื่อมีรูปมีนามอยู่ที่ไหนความเกิดความดับเขาจะต้องมีอยู่อย่างนี้ถ้ารูปนามนี้ไปอยู่ในนรกความเกิดดับก็มีอยู่ในนรกถ้ารูปนามนี้ไปอยู่ในเปรตเขาก็เกิดดับอยู่กับเปรตไปอยู่เป็นอสุรกายเขาก็เกิดดับกับอสุรกายมาไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็เกิดดับของสื่ออยู่ในสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์เขาเกิดดับอยู่ในมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดารูปนามก็ต้องเกิดดับอยู่ในเทวดาไปเกิดในพรหมโลกรูปนามก็เกิดดับอยู่ในพรหมโลกเห็นนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นอันนี้คือลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาสามัญลักษณะมีทั่วไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ผู้ที่จะเข้าไปเห็นนี่สำคัญต้องเห็นด้วยอำนาจปัญญาและปัญญาที่จะเห็นต้องขั้นภาวนาขั้นปฏิบัติจึงจะเห็นได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุตชันติเกิดแล้วก็ดับไปทีนี้ถ้าหากว่าเตสังบูปสโมสุขโขความเข้าไปสงบแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขก็หมายความว่ารูปกับนามสงบในที่นี้หมายความถึงนิพพานคือไม่ต้องเกิดอีกนั่นหมายความอย่างนั้นนะนี่พระก็นิยมเอามาใช้เวลามีงานศพต้องว่ากันทางนั้นเฉพาะขณะนี้วัดมหาธาตุศพหลวงพ่อสมภารมีอยู่ว่ากันทุกวันเลยวันหนึ่งหลายเที่ยวพอพระขึ้นธรรมเทศจบลงมาก็ต้องมาว่าอนิจจาวัตสังขารายพระสวดรับเทศก็ต้องว่าอนิจจาวัตสังขารายพระสวดอภิธรรมก็ต้องว่าอนิจจาวัตสังขารายว่ากันอยู่ทุกวันนั่นก็คือปรงกรรมฐานนั่นเองทำไมจึงต้องปรงก็เพราะว่าโยมเขาถวายของเพื่ออุทิศให้ผู้ตายในบาลีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าต้องการอยากจะให้ผู้ตายได้บุญได้กุศลก็จงนั่งกรรมฐานเถิดนั่นแหละให้พระท่านทำกรรมฐานแม้เพียงชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นชั่วไก่ปลกปีกก็ถือว่าเป็นบุญหนักผู้ถวายก็อยากจะให้ผู้ตายได้รับส่วนบุญจึงต้องให้บังสกุลก่อนทุกรายไปเลยเพราะมีหลักอยู่อย่างที่กล่าวมานี้นี่คืออนิจจาวัตสังขาราที่ตั้งไว้เป็นหัวข้อจบลงไปแล้วทีนี้วันนี้จะเทศเรื่องพระพุทธเจ้าสอบอารมณ์พระกรรมฐานโน้นแหละตั้งแต่เทศกันแรกที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันแขวงเมืองพาราณสีโน้นพระพุทธเจ้าเทศอะไรเทศธรรมจักรกับประวัตินสูตรใช่ไหมพระพุทธเจ้าเทศธรรมจักรกับประวัตินสูตรในธรรมจักรกับประวัตินสูตรว่าเรื่องอะไรว่าเรื่องที่สุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรปฏิบัติหรืออันผู้มุ่งหวังที่จะไปสู่พระนิพพานไม่ควรที่จะปฏิบัติไม่ควรที่จะเดินทางสายนั้นท่านเรียกว่าที่สุดสองอย่างคือประกอบตนให้ผัวพันอยู่กับกามอยู่กับกามคุณห้าพวกนี้ก็ถึงไม่ได้หรือทรมานตนจนเกินไปก็ถึงไม่ได้แต่ถึงได้ต้องอาศัยเดินสายกลางคือมรรคแปดผู้ที่เจริญมรรคแปดก็คือผู้เจริญวิปัสสนาเองอันเดียวกันแล้วผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยเมื่อเจริญแล้วจะเป็นยังไงจะเห็นอะไรก็จะเห็นอริยสัจ4นั้นเป็นจุดที่ต้องการเมื่อเดินตามมรรค8แล้วก็จะพบอริยสัจ4ทำไมจึงพบก็เพราะว่าอริยสัจ4นั้นเป็นหนทางที่จะให้ได้มรรคผลนิพพานแต่ก่อนจะถึงจะต้องปฏิบัติตามมรรค8คือสายกลางเดินสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาในมรรค8ต้องยึดขันธ์5เมื่อยึดขันธ์5เป็นอารมณ์แล้วเจริญขึ้นปัญญามากขึ้นเช่นกำหนดขันห้าคือรูปกับนามจะเอาตรงไหนก็ได้เรานั่งก็พุทธองค์ก็ตรัสว่านี่สินโนวานั่งก็ให้กำหนดมานั่งเช่นเรากำหนดนั่งเนาะนั่งเนาะอยู่ที่ร่างกายทั้งหมดเมื่อเจริญไปก็จะเกิดปัญญา สามารถจะเห็นว่านั่งเป็นรูปรู้เป็นนามมีแต่รูปกับนามเมื่อมีรูปมีนามแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังตาก็จะได้พบอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเมื่อพบอริยสัจกิเลสตัณหาก็จึงจะหลุดพ้นไปได้เพราะฉะนั้นปัญจวัคคีย์พระองค์แนะนำให้เจริญวิปัสสนากำหนดขันธ์ห้าคือรูปและนามแล้วก็ได้พบก็จึงจะเห็นอริยสัจเมื่อเห็นอริยสัจนั่นแหละจึงจะ

อริยสัจสี่ถ้าเห็นอริยสัจสี่แล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดที่ในปัญหามีว่าผู้ที่เห็นอริยสัจสี่ไม่ใช่มานั่งคิดเอาเองถ้าดูองค์ธรรมะแล้วอะไรเป็นทุกขสัตว์โลกีกิจ81เจตสิกข้า11รูป28รวมเป็น160อันนี้เป็นตัวทุกขสัตว์ย่อให้สั้นได้แก่ขันธ์5ย่อลงมาได้แก่รูปกับนามอันนี้ปริยัติเห็นไม่ใช่เห็นอย่างนี้เห็นต้องเห็นอาศัยการปฏิบัติทีนี้เมื่อปฏิบัติแล้วก็จึงจะเห็นวิธีปฏิบัติก็คือเจริญวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นในธรรมจักรกัมมันตสูตรพระพุทธเจ้าก็สอนให้พระปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วพระองค์ก็สรุปให้เห็นให้ภิกษุทั้งหลายเห็นคือทรงแสดงให้ทราบถึงลักษณะของอริยสัจ4อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นนิโรธมรรคนั้นก็เทศลำก็ทรงแสดงลำดับญาณแล้วก็สอบอารมณ์เหมือนกันวิปาอิสิปตนะมรรคทายวันแข็งเมืองราชพาราณสีเมื่อสอบไปแล้วจนกระทั่งรู้ว่าพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นแหละได้สำเร็จแล้วจึงได้ปรุงวจาว่าอัญญาสิวัตโพคุณัญโยจากของอุตตปาธิดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นแล้วญาณคือปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นแล้ววิชาก็เกิดขึ้นแล้วอันนี้ล้วนแต่เป็นคำสอนที่บ่งถึงพระอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาเนี่ยจักขุอุตตปาธิก็หมายถึงโสดาปัตติมรรคเกิดแล้วญาณังอุตตปาธิก็โสดาปัตติมรรคเกิดแล้วปัญญาอุตตปาธิก็โสดาปัตติมรรคเกิดแล้วโสดาปริผลเกิดแล้ววิชชาอุตตปาธิก็เหมือนกันอาโลโกอุตตปาธิแสงสว่างเกิดแล้วก็คือดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ4ก็คือสําเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปนั่นเองอันนี้พระองค์ก็เทศสอบลําดับญาณแล้วทีนี้ต่อไปก็จะว่าถึงที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานหมดตอนนี้ถ้าเราดูและตรรกถาแก้ในมหาสติปัฏฐานสูตรและแก้ในธรรมจักรกัมมันตสูตรจะเห็นว่าในคืนวันนั้นที่พระพุทธเจ้าให้พระปัญญคีรับกรรมฐานแล้วสอบอารมณ์นั่นปรากฏว่ากลางคืนพระองค์ไม่ได้หลับได้นอนเพราะแต่ละองค์ก็มาถามพระพุทธเจ้าให้แก้อารมณ์ให้คือที่แก้อารมณ์เพราะไปเกิดถึงยานสามในบางองค์ก็พบแสงสว่างบางองค์พบแสงสว่างนะบางองค์ก็พบปิติบางองค์ก็พบปัสสัทธิบางองค์ก็พบความสุขบางองค์ก็เกิดศรัทธาบางองค์ก็เกิดความเพียรบางองค์ก็สติปรากฏชัดบางองค์ก็เกิดญาณคือความรู้บางองค์ก็เกิดความเฉยๆบางองค์ก็เกิดความนิกันติพอใจกันมาอีกพระองค์ต้องสอบอารมณ์ก็ต้องแก้ทีนี้ต่อไปที่ชัดขึ้นไปกว่านี้อันนี้ว่าถึงหลักโดยทั่วไปในส่วนใหญ่ก่อนเวลาพระองค์สอบอารมณ์ตอนโน้นตอนที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์หมดโน้นซึ่งมีปรากฏอยู่ในอนัตตลกนัสสูตรพวกปัญจวัคคีย์ทั้งหลายพระองค์สอบอารมณ์สอบถามถึงว่าภิกษุทั้งหลายรูปังภิกขเวอนัตตาภิกษุทั้งหลายโรคนี่เป็นอนัตตานะนี่ๆสอบแล้วก็ชี้เห็นอธิบายธรรมะรูปัญจหิตทางภิกขเวสิกขังหากว่ารูปนี่มันเป็นอัตตาแล้วไซมันก็จะต้องไม่เป็นไปเพื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่ออาพาธเพราะรูปนี่มันเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันดับถ้าหากว่ารูปนี่มันเป็นอัตตาก็จะต้องไม่เป็นไปเพื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยสิเราต้องบังคับเลยอย่าเก็บนะอย่าเป็นหวัดนะบอกได้นี่บอกไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องได้ตามปรารถนาทีเดียวแหละถ้ามันเป็นอัตตานะคือขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นหมายของเราจงสบายอย่ามีโรคใครเบียดเบียนนะปรารถนาได้เลยแต่เพราะเหตุที่รูปนี่แหละที่สุดทั้งหลายมันเป็นอนัตตาดังนั้นจึงต้องเป็นไปเพื่อความอาพาธเพื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยแม้พระพุทธองค์เองก็ต้องทรงพระอาพาธมหาโมคคลานะเป็นสาวกข้างซ้ายมีฤทธิ์มีเดชก็ต้องทรงอาพาธพระมหากัสสปะเองก็เหมือนกันพระองค์ก็ต้องฟังเทศจึงจะหายโรคภัยเหล่านี้ได้ฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้แหละมันจึงจะไม่ได้ตามปรารถนาว่าขอจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วเวทนาก็เหมือนกันเวทนาก็เป็นอนัตตาความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าหากเวทนาเป็นอัตตาแล้วมันก็ต้องไม่เป็นไปเพราะความเบียดเบียนมนุษย์สิ
แล้วจะต้องได้ในเวทนาว่าขอให้เป็นอย่างนี้จะเป็น

นั้นอย่าให้มาเบียดเบียนหายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ตามปรารถนาแล้วเพราะเหตุที่เวทนาเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มันจึงได้เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนแล้วก็ไม่ได้ตามปรารถนาในเวทนาขอให้เป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนี่พระองค์ทรงสอบกรรมฐานชี้ทีชี้ห่างให้เห็นเพราะภิกษุเหล่านั้นยังติดอยู่ในสัญญาในรูปเวทนาสัญญาต่อมาแสดงถึงสัญญาสัญญาอนัตตาสัญญาก็เป็นอนัตตาถ้าหากว่าสัญญามันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไม่เป็นไปเพราะความเบียดเบียนเจ็บไข้ได้ป่วยสิแล้วก็จะต้องได้ตามใจปรารถนาก็ขอให้สัญญาของจงเป็นอย่างนี้จะได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ลืมมันก็ลืมซะแล้วเพราะมันเป็นอนัตตาแม้สังขารก็เหมือนกันสังขารทั้งหลายนอกจากรูปเวทนามาแล้วก็มีขันต่อไปอีกที่เหลือมันก็เป็นสังขารเป็นอนัตตาอีกถ้าเป็นอัตตาก็ต้องบังคับได้แล้วไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยแต่นี่มันบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังเสียแล้วจริงต้องเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ได้ตามปรารถนาขอให้เป็นอย่างที่จะต้องการก็เป็นไปไม่ได้ถึงวิญญาณก็เหมือนกันก็เป็นอนัตตาอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้ตามปรารถนาดังนั้นพระองค์จึงได้ซักถามต่อไปอีกเมื่อพระองค์เทศให้ฟังอย่างนี้นี่เทศให้ฟังก่อนแต่ละข้อละข้อรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าทีละข้อทีละข้อรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าไม่เป็นแล้วถ้าหากว่าเป็นอัตตาจริงตัวตนของเราจริงแล้วมันก็ต้องบอกได้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยที่มันบอกไม่ได้ใช่ไหมฟังเท่านั้นแหละถึงต้องเป็นอนัตตาเสร็จแล้วพระองค์ก็สอบถามข้อที่จริงอันนี้เรียกว่าสอบอารมณ์แล้วเมื่อกี้นิเทศให้ฟังก่อนอธิบายธรรมะให้ฟังก่อนว่าพระเหล่านั้นจะเข้าใจหรือไม่จึงต้องซักถามอีกครั้งหนึ่งตังจริงวัญญะภิกขเวภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือที่ท่านสอนมาเมื่อกี้นี้แหละพวกเธอจะเข้าใจยังไงรูปังนิจจังวานิจจังวารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอนิจจังพันติไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะเนี่ยภิกษุตอบรับนั่นพระพุทธเจ้าสอบแล้วเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปเนี่ยไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะแล้วก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกขังพันติเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะยัมปนานิจจังทุกขังวิรุปนธรรมมังกันลังนุตังสมุปปสิตตุงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสมควรหรือที่พวกเธอจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั้นเป็นของเราอันนั้นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราโนเหตังปฏิเตให้สมควรพระพุทธเจ้าค่ะตังกิงมัญญัตถาภิกขเวภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคือเวทนาเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเวทนาไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าทุกขังปันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสมควรไหมที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั้นมันเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราโนเหตังปันเตไม่สมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะตังกิงมัญญัตถาภิกขเวภิกษุทั้งหลายสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่ตามเห็นสิ่งนั้นว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราโนไม่ควรพระพุทธเจ้าค่ะตังกิงมัญญัตถาภิกขเวพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นเป็นไฉนคือสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราโน้ไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะตังกิงมัญญัตถาภิกขเวภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจข้อนั้นว่ายังไงคือวิญญาณนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจังพันติไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนิจจังหรือเป็นทุกขังเป็นสุขเหรอสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นสุขเหรอเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวันนั้นเป็นของเราเอตังมะมะนั่นเป็นของเรา
็นของเราเยโสหวัสมินั้นเป็นเราเยโสเมอัตตานั้นเป็นของเราโนไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะตัสมาติหะภิกขเวยังกินจิรูปังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แหละรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามเป็นรูปภายนอกก็ตามรูปภายในก็ตามรูปหยาบก็ตามรูปละเอียดก็ตามรูปเร็วก็ตามรูปประณีตก็ตามรูปอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราพึงเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงอย่างนี้พวกเธอคงเห็นด้วยปัญญาที่เห็นชอบเห็นถูกตามความเป็นจริงอย่างนี้แม้เวทนาก็เหมือนกันเวทนาที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเวทนาภายนอกภายในเวทนาหยาบเวทนาละเอียดเวทนาที่เร็วเวทนาที่ประณีตเวทนาใกล้เวทนาไกลทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราพวกเธอเพิ่งทราบชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้สัญญาก็เหมือนกันที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสัญญาภายในสัญญาภายนอกสัญญาหยาบสัญญาละเอียดสัญญาเร็วสัญญาประณีตสัญญาที่อยู่ไกลสัญญาที่อยู่ใกล้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราและก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงทราบด้วยปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้สังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในเป็นภายนอกทั้งที่หยาบทั้งที่ละเอียดทั้งที่เร็วทั้งที่ประณีตทั้งที่อยู่ไกลอยู่ใกล้สังขารเหล่านั้นทั้งหมดไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวตนของเราพวกเธอต้องทราบชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้เนื้อวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหรือที่เป็นภายในภายนอกเวทนาที่เจอวิญญาณที่หยาบวิญญาณที่ละเอียดวิญญาณที่เลววิญญาณที่ประณีตวิญญาณที่อยู่ใกล้วิญญาณที่อยู่ไกลทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเออทั้งหลายเพิ่งทราบตามความเป็นจริงอย่างนี้เอวังปัสสังภิกขเวสุตตยาอริยสาวโกภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกขั้นเห็นอย่างนี้ได้สดับอย่างนี้แล้วเห็นอยู่อย่างนี้รูปัจสมิงปินิพพินทติจะต้องเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณนิพพินทังวิรัจติเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดนิราคาวิมุตจติเมื่อคลายกำหนัดก็จะหลุดพ้นวิมุตตัสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ทราบชัดว่าหลุดพ้นแล้วปัญญาก็จะเกิดว่าฉีนานิพพินทังวิรัจติเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดนิราคาวิมุตติเมื่อใครกำหนัดก็จะหลุดพ้นวิมุตตัสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ทราบชัดว่าหลุดพ้นแล้วปัญญาก็จะเกิดว่าขีณาชติชาติสิ้นแล้วโหสิตังพรหมจรรยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำที่ไม่มีอีกแล้วในทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อประโยชน์ละกิเลสปัญหาอย่างนี้ที่จะต้องทำอีกก็ไม่มีอีกแล้วเธอทั้งหลายจะต้องทราบชัดอย่างนี้ยิธรรมโวจักภควาเมื่อสมเด็จพระมีภาคเจ้าได้ตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ก็พออกพอใจเพลิดเพลินต่อภาษิตของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไวยากรณ์นี้ที่สมเด็จพ่อได้พรรณนาอยู่อย่างนี้จิตของภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ถือมั่นโดยอุปาทานนี่เป็นใจความย่อยย่อที่ว่าสมเด็จพ่อได้สอบอารมณ์ได้ซักถามถึงขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่แหละท่านเรียกว่าสอบอารมณ์ทีนี้เราสรุปใจความในการสอบอารมณ์นะจะต้องถามโดยละเอียดถ้าเราไปดูในอรรถกถานี่เป็นเพียงบาลีนะอรรถกถาท่านยังแก้ไว้ละเอียดกว่านี้คือในเวลากลางคืนที่พระองค์สอนกรรมฐานให้บทเรียนไว้อันนี้มันจะเจริญจะเทศลำดับยานนะจะจบฉากแล้วตอนกลางคืนปรากฏว่าภิกษุเหล่านั้นไปถามพระพุทธเจ้าแบ่งกันพระองค์นั่นไปพระองค์นี้มาเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าคืออารมณ์เกิดขึ้นบางองค์ก็ไปพบนิมิตบางองค์ไปพบแสงสว่างนะก็ต้องไปซักถามว่าอะไรนี่มันเป็นอะไรจะทำยังไงเอาความง่ายๆที่นี่สรุปสภาวะที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
สำหรับผู้ปฏิบัติกรรมฐานนั้นมีหลายอย่าง1โอภาสนะแปลว่าแสงสว่าง2ปีติความเอิบอิ่ม3ปัจสัทธิความสงบ4สุขความสบาย5คุณศรัทธาความเชื่อ6ปักขะหะความเพียร7อุปทานะสติปรากฏ8ญาณความรู้9อุเบกขาความวางเฉย10นิกันติความคลายอธิบายย่อๆโอภาสแปลว่าแสงสว่างมีลักษณะดังนี้มีแสงสว่างเท่าหิ่งห้อยจะปรากฏแวบๆคล้ายๆเห็นด้วยตาเปล่าแต่หลับตาเรียกธรรมารมณ์บางทีก็โตเท่าไฟฉายบางทีก็เท่าตารถยนต์เท่าตารถไฟจ้าวิ่งเร็วเข้ามาหาเลยก็มีในนี้ก็เกิดสงสัยแล้วทำไมเคยก็ต้องไปถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงอาจารย์ก็ต้องให้กำหนดเห็นน้องเห็นน้องนี่ยกขึ้นมาสู่พระไตรลักษณ์มันก็จะหายไปถ้าหายช้าๆแสดงว่าสติสมาธิอ่อนถ้าหายไวแสดงว่าสติสมาธิดีขึ้นนั่งต่อไปได้แล้วจะทำอะไรอ่ะจึงจะหายไวต้องลุกขึ้นเดินจงกรมสมาธิอ่อนไปไม่พอบางคนจะสว่างทั้งห้องสว่างจนมองเห็นตัวเองบางคนสว่างคล้ายกับห้องไม่มีฝากั้นบางคนสว่างคล้ายกับเห็นสถานที่ต่างๆมาปรากฏเฉพาะหน้าเช่นเรานั่งอยู่ในห้องมันจะเห็นแสงสว่างที่อื่นโน้นเช่นบางทีไปสนามหลวงก็เห็นต้นมะขามเป็นแถวนี่เราอยู่ที่ไหนก็เห็นสถานที่ในบริเวณหรือในเขตแดนที่เราเคยผ่านเคยปรากฏมาอันนี้เขาเรียกว่าแสงสว่างมันเกิดขึ้นมาได้นักปฏิบัติก็หลงทางอาจารย์ถึงต้องรีบแก้แต่สงสัยรีบถามอาจารย์อันนี้ส่งสำคัญมากทำให้หลงทางสติลอยอะไรต่างๆเนี่ยตมานี่พบบ่อยเมื่อมันวานซื้อนี้ก็มีมาลูกไปทำกับโน่นทางนมะพัทธะนมะพัทธะลูกชายอายุ16ปีก็เสียสติมาแหมตมาอาตมานี่ตมาก็บอกให้พามาจะให้แก้ให้พอแก้หายไปหลายรายแล้วแต่ว่าของตมาไม่เป็นหรอกเขาไปเป็นมาจากที่อื่นไปทำที่อื่นไม่มีครูบาอาจารย์หรือมีก็แก้ไม่ถูกก็ไม่หายปีนี้ตมาเดือดร้อนเพราะเขาไปทำที่อื่นมาแล้วเป็นนายแพทย์ก็มีเป็นผู้หญิงก็มีเป็นผู้ชายก็มีแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เป็นอาจารย์เรียนอภิธรรมไอ้พี่ทำมาบัณฑิตซะด้วยไปทำเองก็เป็นต้องเข้าโรงพยาบาลก็มีแต่ไม่ใช่จากของอาตมาหรอกเจ้าหน้าที่เขาต้องให้นุ่งผ้าเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้ไปทำเองเพราะฉะนั้นของดีดีแต่ทำผิดมันก็ให้โทษได้เหมือนกันนะแต่เราจะไปโทษพระศาสนาเลยไอ้โทษเพราะเราทิ้งครูอาจารย์หรืออาจารย์ไม่ชำนาญไปสอนไปอะไรกันเข้าลูกศิษย์เป็นเราแก้ไม่ได้มันให้ทั้งคนและโทษเหมือนกันถ้าผิดมันก็ให้โทษมีคุณนันก็มีโทษมหันต์ได้เหมือนกันแต่ของดีดีธรรมะนะไม่โทษใครแต่ถ้าผิดมันโทษธรรมะไม่ได้เหมือนลูกระเบิดนั่นแหละไม่ไปฆ่ากันก็ไปฆ่ากันมันก็ตายนิวเคลียร์เนี่ยปรมาณูเนี่ยบางทีก็แสงสว่างจนเห็นประตูเปิดเอามือไปปิดบ้างลืมตาดูบ้างยกมือขึ้นดูบ้างสว่างจนเห็นดอกไม้สีต่างๆมาปรากฏอยู่ใกล้ๆเห็นดอกสวนดอกไม้สีงามสวยขดดูเพลินนี่ล้วนแต่เป็นโอภาสมันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่แหละจะต้องแก้จะต้องหาครูบาอาจารย์ถ้าอย่างเนี้ยบางคนก็เห็นทะเลตั้งโยชน์ยกตัวอย่างพระเถระสองรูปรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นท่านมองเห็นดอกไม้ที่ลานพระเจดีย์แล้วก็บอกเพื่อนมาดูอีกรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นทะเลตั้งโยชน์หนึ่งแล้วก็บอกเพื่อนมาดูบางคนมีแสงสว่างพุ่งออกจากร่างกายและจากหัวใจของตัวเองบางคนสว่างจนนิรมิตเป็นรูปช้างก็ได้เช่นอาจารย์องค์หนึ่งนิรมิตช้างให้ลูกศิษย์ดูแต่ตัวเองกลัวช้างจนวิ่งหนีลูกศิษย์ต้องจับชายจีวรไว้ก็มีเหล่านี้เป็นลักษณะของอุปกิเลสจะต้องเกิดขึ้นหรือวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นในระหว่างสมถะกับวิปัสสนาจะแยกกันสำคัญตรงนี้นะวาลีท่านเรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือรู้ว่าทางนี้ถูกทางนี้ผิดเพราะต้องชำนาญต้องฉลาดแก้ถ้าไม่ฉลาดแก้ไม่ได้นิมิตตกุศลตาฉลาดในการแก้นิมิตสองปีติก็ความอิ่มใจมีอยู่ทั้ง5ประการความอิ่มใจเล็กๆน้อยๆความอิ่มใจชั่วขณะความอิ่มใจเป็นพักๆความอิ่มใจโลดโผนความอิ่มใจอย่างซาบซ่านแต่ไม่ใช่สู้ซ่ามันซาบซ่านนะบางทีมันมีสีขาวบางทีเยือกเย็นขนลุกมึนตึงหนักๆบางทีน้ำตาไหลวันนี้มีโยมไปนั่งกรรมฐานน้ำตาไหลนี่เลยบางคนหัวพองสยองกล้าวบางทีตัวชาตัวพองขึ้นตัวใหญ่ออกใหญ่ออก
บางทีแขนยาวขายาวบางทีฟันยาวออกไปก็มีบางทีก็มีสีแดงๆด่างๆเกิดในจิตสุทวารบางทีเหมือนสายฟ้าแลบบางทีเหมือนประกายตีเหล็กไฟบางทีเป็นแสบทั่วกายบางทีกายแข็งบางทีบุดเป็นแมลงเม่าจับไตตามตัวบางทีร้อนตามตัวก็มีบางทีหัวใจสั่นไหวบางทีขนชันบ่อยๆแต่ไม่มากนักบางทีคันยุบยิบคล้ายมดไตไรคันตามหน้าตามตัวบางทีเป็นดังปลาตอดก็มีเป็นดังเส้นเอ็นชักก็มีมีอาการคล้ายๆกับน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านก็มีบางทีเหมือนปลามันผุดขึ้นในเวลาโยนเศษอาหารลงไปบางทีตัวไหวตัวเอ็นตัวโยกบางทีสะบัดหน้าสะบัดมือสะบัดเท้าบางทีอาการสั่นๆบางทีมีอาการสูงๆต่ำๆคล้ายเตียงจะคว่ำบางคนก็คลื่นไส้ดุจจะอาเจียนและบางทีก็อาเจียนออกมาบางทีก็เป็นดุจจะละลอกซัดบางทีสั่นระรัวดุจจะไม้ปักในน้ำไหลบางทีก็มีสีเหลืองอ่อนสีดอกผักตบบางทีก็มีกายโยกไปโยกมาบางทีมีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวเหมือนจะเป็นไข้บางครั้งก็มีการวูบวับจากข้างล่างบางทีก็วูบวับมาจากข้างบนบางทีคล้ายเรือมาเล่นโต้ขึ้นในทะเลบางทีจะรู้สึกว่าร่างกายเราผิดปกติบางทีกายมันสูงขึ้นตัวเบาตัวลอยบางทีคันยุบยิบตุจไรไตตามหน้าตามตัวบางทีลงท้องท้องเดินเป็นบิดบางทีสะโพกข้างหน้าข้างหลังข้างข้างบางทีคล้ายคนพับหน้าขมับลงไปบางทีคล้ายคนจับศีรษะมุนไปมุนมาบางทีทำปากงับงับอ้าปากบ้างหกปากบ้างบางทีไหวโยกโครงโอนไปโอนมาตุจลมพัดต้นไม้บางทีกายหกเขมรถล่มไปบางทีกายกระโดดขึ้นปลิวไปบางทีกายกระดุกกระดิกยกแขนยกเท้าบางทีกายเงื้อมไปมาข้างหน้าข้างหลังบางทีเห็นเหมือนสีไข่มุกสีฉีโรมสีนุ่นบางทีมือที่อยู่ในท่าหงายคล้ายมีคนจับคว่ำมือที่อยู่ในท่าคว่ำคล้ายมีคนจับให้หงายลงเวลานั่งอยู่ตรงๆจะรู้สึกมีอาการอุ่นไปเอ็นมาเหมือนต้นอ้อที่ลู่ไปตามลมอย่างนี้เรียนจะเป็นอารมณ์กรรมฐานต้องสอบต้องแก้ทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจะไม่ค่อยทราบบางทีมันแผ่ซ่านเยือกเย็นไปทั่วกายบางทีมันสงบเป็นพักๆบางทีก็คันยุบยิบตามตัวบางทีก็ซึมไม่อยากลืมตาบางทีไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายเลยบางทีสู้ซ่าจากปลายเท้าถึงศีรษะจากศีรษะถึงปลายเท้ากายเย็นหยุดจะอาบน้ำหรือหยุดจะถูกน้ำแข็งมีการยุบยิบยุบยิบบางทีก็สีเกินสีครามสีเขียวไปต้องอ่อนสีแก้วมรกตบางทีทำให้เพลิดเพลินไม่อยากกระดุกกระดิกบางทีเปลือกตาที่ปิดจูก็ไม่อยากจะเปิดขึ้นเลยนี่มันปีติทั้งนั้นลักษณะของพนาปีติเราจะเห็นเฉพาะในย่อๆแบบปีติคือสบายจะเข้าใจอย่างนั้นนะเอิบอิ่มอย่างนั้นนะแต่เราดูให้ละเอียดเรามีถึง5อย่างทีนี้บางคนไม่มีก็มีปัจสถานมันสงบเงียบมันเข้าผลสมาบัติบางทีไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญเลยกำหนดได้ดีเยือกเย็นสบายใจก็ไม่กวนกวายพอใจในการกำหนดวันก่อนโน้นเวทนากวนพอถึงตรงนี้เวทนาไม่มีความรู้สึกเงียบไปคล้ายๆกับเราหลับไปก็มีบางทีร่างกายมันเบาคล่องแคล่วดีสมาธิดีไม่เผลอความคิดก็ปลอดโปร่งดีคนที่มีนิสัยดุร้ายเหี้ยมโหดทารุณจะเกิดความรู้สึกว่าธรรมะเป็นคนละเอียดมากต่อไปเราจะละความชั่วทำแต่ความดีคนที่เป็นพานเกเรติดเหล้าเมาสุราก็จะเลิกละนิสัยเดิมได้บางคนก็เลิกบุหรี่ได้นิสัยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนทีเดียวดุจจะหน้ามือเป็นหลังมือก็มีบางทีไม่จำเป็นต้องขมักขม้นต่อการกำหนดแต่ประการใดใจไม่ซัดสายไปตามอารมณ์นี่คือลักษณะของปัจสัทธินะนี่บางทีคนบางคนพบความสุขมีความสุขมีความสบายมากยินดีเพลิดเพลินสนุกสนานไม่อยากออกอยากจะอยู่นานๆบางทีอยากจะพูดอยากจะบอกผลที่ตนได้ปฏิบัติให้ผู้อื่นทราบว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พูดมากไปหน่อยบางคนก็ภูมิใจดีใจคล้ายกับว่าจะระงับไปไม่ได้อยากจะเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟังอยากจะชวนคนโน้นคนนี้บางคนก็จะพูดว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพบความสุขเช่นนี้เลยบางคนก็นึกถึงคนของครูบาอาจารย์มากบางทีก็เห็นหน้าอาจารย์มาอยู่ใกล้ๆคล้ายกับว่าท่านจะมาช่วยฉะนั้นบางคนก็มีสีหน้าเอิบอิ่มร่าเริงเบิกบานใจก็มีอันนี้เป็นลักษณะของความสุขที่นี่บางคนกระพบศรัทธาจะมีความเชื่อและความเลื่อมใสมากเกินขอบเขต
อยากจะให้คนทุกคนได้มาเข้าปฏิบัติอยากจะชวนผู้อยู่ใกล้ชิดให้มาเข้าปฏิบัติจนเขารำคาญอยากจะสนองบุญคุณของสำนักอันนี้กรรมฐานรั่วเท่านั้นนะอยากจะให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าไปไกลและเร็วรวดเร็วมากกว่านี้อยากจะทำบุญทำทานอยากจะสร้างและปฏิสังขรณ์ท้าวบรมวัตถุต่างๆนึกถึงบุญคุณของผู้ที่ชวนตนมาเข้าปฏิบัติอยากนำของไปถวายครูบาอาจารย์อยากจะไปอยู่ในที่เงียบสงัดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเต็มที่เกิดศรัทธาเชื่อเลื่อมใสเข้าใจแน่วแน่ว่าธรรมะที่ตนปฏิบัติอยู่นี้เป็นธรรมะที่สามารถยังผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงปรินิพพานได้อย่างแน่นอนทีเดียวตักใจเชื่อมั่นเลยทีเดียวว่าธรรมะที่ตนปฏิบัติอยู่นี้เป็นธรรมะที่วิเศษที่สุดแล้วไม่มีธรรมะใดจะเปรียบได้อยากจะไปประกาศโฆษณาธรรมะรู้สึกสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำพร่ำสอนอบรมสั่งสอนให้ตนได้รู้ได้เห็นโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะของศรัทธาทั้งนั้นและบางคนก็เกิดความเพียรทีเนี้ยขยันมากเกินไปอาจจะอาจารย์จะยุไม่ได้เป็นอันขาดเพราะจะทำให้ผู้นั้นขาดสติไปดีไม่ดีเสียคนได้ตั้งใจจริงปฏิบัติจริงยอมสู้ตายไม่ถอยหลังเลยมุ่งหวังจะให้ได้สำเร็จฝ่ายเดียวอันนี้มันมีแต่ความเพียรมากแต่ขาดสติสัมปชัญญะทำให้ฟุ้งซ่านใจไม่เป็นสมาธิมีความแกล้วกล้าในการปฏิบัติมีความขยันลุกขึ้นปฏิบัติทั้งอาถรรพ์อดทนไม่เกียจคร้านเพราะว่าสติอ่อนไปหน่อยมีความบากบั่นไม่ท้อถอยไม่ต้องมีใครเตือนไม่ต้องมีใครบอกขยันเองโดยธรรมชาติมีความพยายามดีประคองใจให้มั่นคงไม่ยอมให้เสียเวลาไม่อยากพูดจากับใครๆไม่ยอมหยุดยั้งการปฏิบัติอยากปฏิบัติจริงๆไม่อยากให้ใครมารบกวนเลยนี่คือลักษณะของความเพียรเกิดขึ้นแต่ถ้ามากไปก็เป็นอุปกิเลสมีพระองค์หนึ่งขยันเดินเลยไม่หลับไม่นอนเลยขาดสติไปเลยนี่บางคนก็มีอุปทานะคือสติมันเกินสติมากเกินไปเห็นคิดไปเป็นเหตุให้คิดถึงอดีตอนาคตทิ้งอารมณ์ปัจจุบันเสียเป็นส่วนมากบางคนก็ระลึกแต่เรื่องอดีตคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่นานๆโน้นเช่นในสมัยเมื่อยังเป็นเด็กๆอยู่ระลึกได้คล้ายๆกับตนเองจะลึกชาติได้บางครั้งก็นึกถึงการข้างหน้าเช่นเมื่อออกไปแล้วจะเทศได้ดีจะสอนได้ดีคิดจะส่งเสริมการปฏิบัติให้ได้ผลและให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เขาเรียกว่าสติมันเกินก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสเหมือนกันอันนี้ต้องแก้อารมณ์อาจารย์ต้องรีบสอบรีบแก้ความรู้ด้านปริยัติผสมปฏิบัติทำให้เข้าใจผิดแต่ตนเองคิดว่าถูกชอบอวดดีสู้ครูนี่เป็นญาณคือปัญญาบางทีก็ชอบพิพากษ์วิจารณ์อารมณ์ต่างๆขินพองเป็นเกิดยุบเป็นดับพองกับยุบมันเป็นยังไงชอบพิพากษ์วิจารณ์บางทีนึกถึงหลักฐานต่างๆที่ตนได้รู้ได้ศึกษาเราเรียนมาไม่ตรงกับบทนั้นบทนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสุญญโตโลโกอเวคสุโมฆราชะสัทธาสโตดูก่อนมกขราชเธอจงพิจารณาเห็นโลกดูความเป็นของสูญเป็นของว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ตอนนั้นพญามัจจุราชจะไม่ตามทำเธอโอ้จริงเหลือเกินแน่จิตมันเอามาวิจารณ์นี่อยู่ในญาณวิจารณ์ญาณนี้เป็นญาณชิดจินตญาณญาณที่สามนี่เขาเรียกว่าญาณญาณนี้ก็เป็นอภิกิเลสเกิดขึ้นต้องสอบอาจารย์ต้องแก้ให้ในแต่ปัจจุบันทำให้ปฏิบัติผู้ทำให้ผู้ปฏิบัติสอบสวนเทียบเคียงเข้าหาหลักปริยัติว่าจะตรงบทไหนบทไหนอันนี้ก็เป็นอุปกิเลสนอกจากนี้ใจเฉยๆนี่เป็นอุเบกขาไม่ดีใจไม่เสียใจใจลอยๆเลื่อนๆคล้ายกับว่าไม่ได้นึกคิดอะไรบางครั้งเห็นพองเห็นรูปบางครั้งก็ไม่เห็นไม่กวนก็วายใจสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญไม่งดเงียดไม่อยากได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้นอารมณ์ชั่วกระทบก็รู้สึกเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ไม่ได้กำหนดปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ภายนอกคล้ายๆกับว่ากิเลสไม่มีบางทีก็นึกว่าตัวเองจะสำเร็จแล้วนี่คืออุเบกขาต้องแก้นี่ต้องสอบอารมณ์นั่นนี่อารมณ์ที่จะต้องสอบที่ว่ามานี้บางทีก็พอใจในอารมณ์ต่างๆพอใจในแสงสว่างในปีติในสุขในศรัทธาความเพียรความรู้ความวางเฉยพอใจในนิมิตต่างๆอยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆบางทีก็อยากหายไปแล้วก็อยากให้พบอีกเกิดอีกเห็นคนหนึ่งนั่งไปเห็นเทวดาเอาแต่พวงโอบะใส่ก็อยากจะดูอีกอันนี้เขาเรียกว่าอุปกิเลสเป็นนิกันติโกความใคร่อย่างนี้อาจารย์จะต้องสอบทางนั้นถ้าอุปกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นข้อใดข้อหนึ่งให้ผู้ปฏิบัติกำหนดทันทีเห็นหนอ
แต่โดยมากไม่ได้นึกอาจารย์ต้องช่วยแก้ให้ต้องสอบอารมณ์ให้การพระพุทธเจ้าท่านทรงสอบอารมณ์ถ้าอ่านตามประวัติแล้วในอรรถกถาในคืนวันนั้นอารมณ์นี้เกิดขึ้นแก่พระผู้ปฏิบัติผู้องค์ต้องสอบต้องแก้ให้ลึกจนกระทั่งสว่างอันนี้เป็นวิธีสอบอารมณ์คือต้องแก้ไขอารมณ์ให้ถ้าลูกศิษย์ประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็ค่อยประคองไปประคองไปไม่สอบไม่ได้ถ้าไม่สอบผู้ปฏิบัติไม่รู้หรอกมีหลายคนหลายท่านเอาละปีนี้ก็ชัดมีพระองค์หนึ่งเรียนจบเป็นอภิธรรมแล้วอภิธรรมเป็นบัณฑิตแล้วเป็นศึกษาชั้นสูงแล้วนะเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมด้วยแล้วก็ไปทำด้วยตัวเองทีเนี้ยนึกว่าตัวเข้าใจดีอภิธรรมดีแล้ววิธีคิดไอ้รู้วิธีผลวิธีทราบเวลาถึงมรรคถึงผลวิธีคิดเป็นไงอะไรทราบแต่ว่าทราบตามปริยัติกับปฏิบัติต่างกันนะก็ไปปฏิบัติด้วยตัวเองเลยเสียสติเนี่ยเนี่ยมีพระมาบอกอาตมาเนี่ยเสียสติต้องไปแก้โรงพยาบาลเขาต้องให้นุ่งผ้าเอาจีวรออกเลยเนี่ยแต่ก็มาก็ท่านพระโคงหนึ่งก็มานับไปจะไปเลี้ยงไปปฏิบัติเองไปรักษาเองอยู่โรงพยาบาลก็ยังไม่หายนะนี่แหละท่านทั้งหลายต้องแก้ต้องสอบอารมณ์อย่านึกว่าเราเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วจะมาปฏิบัติได้โบราณว่าสิบรู้ไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือทำก็ไม่เข้าชำนาญสื่อโลกเคยไม่เท่าปตาจริงจริงหลักอันนี้แน่ชัดเหลือเกินครูบาอาจารย์จึงจะเป็นต้องอาศัยต้องสอบอารมณ์ต้องแก้อารมณ์ต้องแนะต้องคอยประคับประคองเหมือนกับลูกอ่อนกรรมฐานถ้าไม่เคยสนใจแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจดีนักดุก็ไม่ใครได้ถ้าอาจารย์เข้าใจประคองประคองประคองลูกศิษย์ก็ได้ผลไว้ไม่ช้าต้องให้กำลังใจถึงคราวปลอบก็ปลอบถึงคราวให้กำลังใจก็ให้ถึงคราวสอนก็สอนถึงอธิบายธรรมะก็อธิบายบางแห่งต้องชี้แจงให้เขาเห็นถ้าไม่ชี้แจงให้เขาเห็นเขาก็เกิดศรัทธาหดลงไปเช่นเขานั่งไปนั่งไปเกิดตกใจร้องห่มร้องไห้ขึ้นจะหนีกลับบ้านกลับช่องต้องปลอบแล้วดีแล้วคนเอ้ยนี่แหละกำลังละถึงยามม้วนเสือม้วนหมอนจวนแนวจวนแนวจะดีแหละต้องปลอบให้เขาเห็นเมื่อเขาเห็นเขาก็นึกว่าเขาได้อะไรขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอกตั้งใจทำไม่ช้ามันก็ได้ผลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอบอารมณ์กรรมฐานเริ่มตั้งแต่โน้นแหละป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันแขวงเมืองพาราณสีเป็นต้นมาจนกระทั่งพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังอนัตตลักขณสูตรพระองค์ก็ต้องสอบอารมณ์แนะแนวปฏิบัติเลยนั่นแหละแม้ก่อนจะทรงพระเข้าไปปฏิบัติตามป่าตามไรก็ต้องเรียนขึ้นกรรมฐานก็ทรงแนะวิธีแก้อารมณ์วิธีปฏิบัติให้ท่านแก้อารมณ์ของท่านถูกบางองค์ไม่ละเอียดไปปฏิบัติก็ไม่ได้ผลต้องกลับมาใหม่อีกก็มีเยอะอยู่มองทราบแนวปฏิบัติที่พระองค์สอนแนะก็ไปปฏิบัติตามก็ได้ผลกลับมาถวายพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอัตมภาพได้บรรยายธรรมะในหัวข้อว่าพระพุทธเจ้าทรงสอบอารมณ์พระกรรมฐานก็สมควรแก่กาลเวลาก็จะขอยุติไว้เพียง

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพระหูนางวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ที่ญาติโยมได้มาตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมซึ่งตรงกับวันพระ8ค่ำแล้วก็ตรงวันหยุดราชการซึ่งเป็นวันแม่ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาบรมราชินีเป็นวันแม่การที่เราได้มาหยุดตักบาตรทำบุญวันแม่นี้ถือว่าเป็นวันดีที่ตรงกับวันหยุดทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายโลกทางพุทธศาสนาก็ตรงกับวันพระทางโลกก็ตรงกับวันหยุดเพื่อให้ทุกคนได้มาหยุดพักผ่อนหย่อนจิตใจของเราแล้วก็มาระลึกถึงว่าสมมติว่าวันนี้เป็นวันแม่ของเราแม่แห่งชาติก็คือบรมราชินีนาถหรือเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งปกครองแผ่นดินไทยถือว่าเป็นแม่ทั่วประเทศซึ่งเป็นแม่ของคนไทยทุกคนทำไมจึงเรียกว่าเป็นแม่แต่คนไทยเราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสมมุติที่เราได้มานึกถึงพระคุณแม่ของเราด้วยทั้งแม่ให้ความเป็นชาติแล้วก็แม่ให้ความเป็นศาสนาแล้วก็แม่ให้ความเป็นแม่ทางสายเลือดคือข้าวป้อนน้ำนมใครที่เป็นแม่ทางชาติอันนี้ญาติโยมคงจะรู้แล้วเป็นแม่ประเทศชาติก็คือบรมราชินีนาถพระราชินีหรือสิริกิติ์นางสิริกิติ์ซึ่งเป็นราชินีซึ่งเป็นประมุขกษัตริย์ไทยอันนี้เป็นแม่ของชาติและแม่ของศาสนาคือใครแม่ของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแม่เป็นบ่อเกิดให้เราได้รู้จักธรรมะรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสร้างความดีให้เกิดกุศลกิจคือเรียกว่าแม่คือธรรมะแล้วแม่คนต่อไปก็คือแม่บังเกิดข้าวของเราคือแม่ที่ให้ข้าวน้ำกับเราผู้ให้เลือดเนื้อกายใจผู้อุ้มท้องเรามาตั้ง9เดือน8เดือนผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในตัวเราทั้งหมดตั้งแต่อาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีอาการ32นั้นคือพระคุณแม่ที่เราได้กายใจมาทุกวันนี้เพราะแม่คนนี้เท่านั้นเองที่ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ไปกว่าแม่คนนี้แม่คนอื่นก็ให้สิ่งอื่นแต่แม่บังเกิดก้าวของเรานี่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในกายของเรามีอยู่โตมาได้เดินมาได้มีสติปัญญามาได้มีความรู้มาได้มีทรัพย์สมบัติมาได้เพราะแม่ของเราคนนี้ที่ให้ร่างกายของเรามาแต่แม่ที่ให้ดวงตาดวงธรรมดวงตาที่สามคือทางสว่างไปสู่สุคติสวรรค์นิพพานได้นั้นคือแม่ธรรมะคือพระพุทธเจ้าผู้ให้ธรรมแม่คือธรรมะคือตัวปฏิบัติให้ใจสงบให้รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักละบาปบำเพ็ญบุญแม่ทางปกครองก็คือแม่ทางบ้านเมือง คือพระเจ้าอยู่หัวคือราชินีนี่คือเป็นแม่ที่ให้แผ่นดินเราร่มเย็นตลอดมาถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราจะรู้เลยว่าคนไทยอยู่ได้เพราะผู้นำผู้นำเก่งคนไทยนี่มีผู้นำเก่งจึงอยู่ได้ถึงลูกน้องจะไม่เก่งแต่ผู้นำเก่งคนไทยนี่ยอมรับว่าผู้นำคนไทยเก่งชาติไทยจึงอยู่ได้มาพุทธศาสนาจึงอยู่ได้มาถ้าผู้นำคนไทยไม่เก่งนะป่านนี้บ้านแตกสิแหลกขาดหมดแล้วพ่อสิ้นพ่อทอหักสิ้นแม่แพ้แตกโบราณเขาว่าไงสิ้นพ่อเพียงทอหักยังมีแผลไปได้แต่ถ้าสิ้นแม่แพ้แตกจริงๆโยมมีลูก9คนสามีตายเลี้ยงลูกได้โยมผู้หญิงบางคนเลี้ยงลูกให้โตให้ร่ำเรียนศึกษาได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้แม่เพียงคนเดียวเลี้ยงลูกได้9คนเลี้ยงลูกได้12คน10คนพ่อตายไปแล้วตั้งแต่ลูกคนสุดท้องยังอยู่ในท้องเลี้ยงลูกมาจนโตจนเป็นฝั่งเป็นฝาได้นี่แม่แผ่ไม่แตกทอเพียงหักจริงอยู่ไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อตอนพ่ออยู่จริงแต่ว่าแม่ก็สามารถประคับประคองอุตส่าห์ทนยากลำบากถือเลือดตาแทบจะกระเด็นยังไงแม่ก็ไม่เคยทิ้งลูกเลยเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงแม่ก็ต้องเลี้ยงและรักษาให้หายถึงจะตัดมือตัดแขนขายเลี้ยงลูกก็เอาความรักของแม่น่ะอันนี้ความคิดของแม่เราเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรักที่ให้อะไรไม่หวังสิ่งตอบแทนคนอื่นเนี่ยนะหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มเขาก็รักที่ลูกตาคุณไม่บอดตีนมือคุณสมบูรณ์หน้าตาคุณดีคุณก็มีสติปัญญาดีมีศักดิ์ฉันก็รักคุณแต่ถ้าเกิดคุณตาบอดเมื่อไหร่ฉันก็จะต้องหาสามีใหม่หาภรรยาใหม่เพราะฉันรักที่ตาคุณรักที่ความสมบูรณ์ถ้าเกิดคุณพิกลพิการขึ้นมาเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ฉันก็เลี้ยงคุณไม่ได้อันนี้เป็นความรักที่หวังสิ่งตอบแทนจากได้รูปรู้จักได้สิ่งของแต่ความรักของพ่อแม่นี่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยลูกจะตาบอดยิ่งรักมากลูกจะบ้าบ้ายิ่งรักมากลูกเป็นโปลิโอก็รักมากขาเหลือข้างเดียวก็รักแขนเหลือข้างเดียวก็รักแล้วความรักของแม่นั้นมันเหนือกว่าวัตถุสิ่งภายนอกมันเหนือกว่าฟ้ากว่าดินฟ้าว่าใหญ่ดินว่ากว้างดินว่ากว้างแผ่ไพศาลไปทั่วแต่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับน้ำใจแม่ลูกจะไปอยู่ที่ไหนล่ะลูกจะไปอยู่บ้านไหนลูกจะไปอยู่เมืองไหนลูกจะไปอยู่ประเทศไหนหัวใจแม่ไปด้วยแม่ห่วงแม่กังวลแม่คิดถึงลูกจะอยู่เป็นสุขหรือเปล่าลูกจะมีทุกข์หรือเปล่าขึ้นรถแม่ก็ขึ้นด้วยลงเรือแม่ก็ลงด้วยกลัวจะตกน้ำกลัวจะจมน้ำขึ้นรถกลัวห่วงว่ารถจะไปคว่ำไปชนไปมืดๆดึกๆเป็นเดือนกลัวจะไม่มีอันตรายไม่มีตรงไหนที่หัวใจแม่จะไม่ตามไปถึงลูกเลยหัวใจแม่ตามไปถึงลูกทุกหัวระแหงที่มีลูกอยู่ที่นั้นเรียกว่าบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยค้ำจุนไม่มีอะไรจะเกินกว่าความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทนของพ่อแม่คือเมื่อใดลูกมีความสุขกลับมาเห็นหน้าแม่แม่เห็นหน้าลูกนั่นแหละเป็นการตอบแทนเห็นลูกสบายมีความสุขแม่ก็ทำวางเฉยทำเป็นเหมือนไม่รักแต่ถ้ารับใจทับขาดแม่วางเฉยไม่ได้เท่าพ่อพ่อวางเฉยได้มากแต่หัวใจรักมันพอกันพ่อเนี่ยพอลูกกลับมาก็ทำเฉยจริงไม่พ่อบ้านนอกนะทำไม่สนใจแต่ว่าพอลูกไปเนี่ยครวญหาลูกมันจะไปยังไงยังไงมันจะอยู่ดีอะไรแต่พอลูกมาพ่อก็เฉยทำมันไม่รักไอ้ลูกมันไม่เคยเป็นพ่อคน ลูกมันไม่เคยเป็นแม่คนมันก็ไม่รู้ว่าความรักของพ่อแม่แสดงออกแบบไหนเห็นพ่อเฉยๆแม่เฉยๆก็นึกว่าแม่ไม่รักกูพ่อไม่รักกูออกไปนอกบ้านดีกว่าเพื่อนฝูงรักกูมากกอดคอกันได้เล่นหัวกันได้แต่พ่อแม่นี่ไม่กอดคอไม่เล่นหัวซะแล้วแต่ไม่รู้หรอกหัวใจพ่อหัวใจแม่ร้องเรียกหาลูกอยู่ทุกวันเวลาเลยถ้าจากไปหัวใจของแม่พ่อเนี่ยจะร้องเรียกหาลูกขอให้ลูกเป็นสุขอย่าให้ลูกมีภัยอันตรายถ้าใครได้แต่งงานมีลูกแล้วจึงจะรู้คำพูดอันนี้ว่าความรักของแม่มีต่อลูกแค่ไหนคนไม่แต่งงานก็ต้องทำกรรมฐานจึงจะรู้หัวใจแม่ว่าแม่รักลูกแค่ไหนต้องรู้ธรรมะอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาอะไรล่ะไปเทียบกับน้ำใจรักของพ่อแม่ได้ว่าแม่รักลูกแค่ไหนเราจะอะไรมาเทียบเราจะอะไรมาทดแทนไม่มีเลยลูกคนไหนก็ไม่เคยจะทดแทนพ่อแม่ให้สิ้นค่าน้ำนมได้เลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองมีพระอรหันต์เท่านั้นเองที่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ครบโยมพระพุทธเจ้าทดแทนพระบิดาได้แล้วบวชก็เสด็จไปบนดาวดึงไปเทศให้พุทธมารดาฟังจนบรรลุโสดาบันนั่นแหละทดแทนบุญคุณแม่ได้หมดเพราะอะไรเพราะช่วยแม่ให้พ้นนรกได้และทุกวันนี้เราทำให้แม่สบายใจพ้นนรกไหมสิ่งที่ช่วยพ่อแม่ได้คือตอบแทนบุญคุณคือทำยังไงจะให้ใจแม่พ้นนรกถ้าใจแม่คนไหนยังตกนรกแสดงว่าลูกคนนั้นยังไม่ได้ตอบแทนแม่ยังร้อนใจแม่ยังต้องร้องไห้แม่ยังต้องมีน้ำตาหนองหน้าให้ลูกดูอยู่ถือไม่ร้องต่อหน้าลูกก็แอบร้องความเป็นแม่มันทุกข์แค่ไหนแม่ก็นึกสักวันหนึ่งนะถ้าลูกแต่งงานเมื่อไหร่มีลูกลูกก็คงจะคิดถึงแม่ได้แต่ก็สายใช่แล้วสายที่เราจะพูดกันให้รู้เรื่องแสดงเพราะเขาไปแต่งงานเขาก็ต้องไปรักลูกเขาต่อเขาก็ต้องไปห่วงใยกับลูกของเขาต่ออีกเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมารักตอบแทนแม่คนเดิมได้ใช่แล้วมันเป็นเรื่องสายใช่แล้วเป็นกงกรรมกงเกวียนอันนี้โยมก็มาคิดกันวันนี้เพราะมันเป็นวันแม่นี่จะมาพูดเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงอุปมาประมาว่าบุญคุณแม่ยิ่งใหญ่ไพศาลท่านบอกถ้าจะตอบแทนบุญคุณแม่เนี่ยเอาแม่เอาพ่อไว้บ่าหนึ่งเอาพ่อไว้บ่าขวาแม่เอาไว้บ่าซ้ายเอาพ่อแม่เนี่ยแบกใส่บ่าไม่ให้เลยเดินดินเลยให้กินบนบ่านอนบนบ่าถ่ายอุจจาระบนบ่าอุจจาระปัสสาวะท่านบอกไม่เคยให้แม่ลงดินเลยตั้งแต่ชีวิตลูกโตเลี้ยงจนถึงแม่ตายสมมตินะยังทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่หมดเลยเอาพ่อแม่มาใส่บ่าแล้วยังแทนไม่ได้มันจะแทนได้อะไรนะโยมก็กายของเราเป็นของแม่พ่อทั้งหมดเราเพียงให้แต่วัตถุภายนอกเท่านั้นเองยังไม่ได้ให้กายพ่อแม่ได้เอาแผ่นดินมาเป็นกระดาษเอาน้ำมาเป็นน้ำหมึกเอาดินสอเอาภูเขาหิมาลัยภูเขาเนรุราชที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยมาเป็นปากกาดินสอแล้วจารึกพระคุณแม่ไปในกระดาษคือแผ่นดินนั้นจนหมดน้ำหมึกในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ที่ลึกซึ้งจนหมดน้ำในมหาสมุทรแล้วก็หมดดินสอคือภูเขาจนไม่มีที่จะจารึกน้ำก็หมดที่จะลึกดินสอก็หมดไปแผ่นดินก็เต็มไปด้วยที่จารึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่สามารถที่จะปรนนาบุญคุณพ่อแม่ให้จบได้เลยยังไม่จบอีกด้วยมันยังติดค้างอยู่ตลอดไปจนกว่าว่าเราจะสิ้นชีวิตหาไม่คนสมัยนี้ยังกินนมงัวนมแพะนมสัตว์ ก็ยังไม่ค่อยรู้จักว่าได้เลือดเนื้อมาจากพ่อแม่แต่คนสมัยก่อนนี่พูดเลยเข้าใจเลยว่าโตมาได้ดื่มนมน้ำนมแม่เลือดทุกหยดในอกของแม่นั้นอยู่ในตัวเราหมดแล้วแต่ถือเราคิดไม่ได้อย่างนั้นเราไม่ได้กินนมแม่ก็จริงแต่เรากินนมวัวก็จริงแต่เราก็ได้ร่างกายเลือดเนื้อมาใส่เลือดจากพ่อแม่ก็หนีบุญคุณไม่พ้นโยมฉะนั้นเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเราก็นึกว่านั่นแหละแม่รักเรามากหัวใจเรียกร้องหาลูกแล้วก็เสียสละเพื่อลูกมีไหมคนไหนที่ลูกกู้เงินแม่แม่เอาดอกลูกก็ยืมเงินแม่แม่เอาดอกแม่ทวงคืนมีไหมน้อยคนถ้าลูกล้มหายละลายทำมากินไม่ได้กำไรแม่ก็ล้มไปเลยให้ลูกไปหมดไม่เอาทั้งต้นทั้งดอกไม่เรียกคืนเลยที่ว่าแม่เป็นธนาคารของลูกก็เป็นพลอยแม่เป็นแผ่นดินเป็นทรัพย์ให้กับลูกที่ลูกจะเพาะปลูกอะไรจากแม่ได้หมดเลยแม่เป็นดินเป็นน้ำเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นแผ่นดินใหญ่เขาจึงเรียกแม่ธรณีแม่คงคาแม่ประพายแม่ประเพิงแม่เขาเรียกแม่นะหมายถึงว่ามีการให้โดยไม่มีประมาณเลยให้มากเหลือเกินเหมือนกับน้ำที่ไหลมาแม่น้ำที่ใหญ่เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยานะใครจะตักเท่าไรก็ไม่แห้งโยมใครจะเอาไปใช้เท่าไรก็ไม่หมดน้ำในมหาสมุทรก็ไม่รู้จักหมดการที่ให้นั่นแหละมันมากเท่ากับแม่น้ำในมหาสมุทรจึงได้เรียกว่าแม่นั้นมันใหญ่เหลือเกินสุดที่จะพรรณนาความรักความให้ของพ่อแม่ได้ความเสียสละของพ่อแม่นี่สูงสุดเลยเราเป็นคนไทยคนพุทธถ้าคิดไม่ได้ก็เป็นคนอกตัญญูเป็นคนเนรคุณคนคนเราลองเนรคุณพ่อแม่แล้วอย่าหวังเลยความสุขในชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่สุขชาตินี้ก็ไม่สุขเพราะไม่รู้จักคุณบุญคุณพ่อแม่แล้วทุกตลอดชีวิตถือจะสุขกายแต่ก็ทุกข์ใจเพราะเราไม่รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณคนที่เนรคุณพ่อแม่ไอ้ลูกมันก็เนรคุณเราต่อเราด่าเราว่าเราเถียงพ่อแม่เรามีลูกไอ้ลูกมันก็เถียงเราต่อดื้อกับเราต่อไปมันก็เป็นกงกรรมกงเกวียนที่ไม่รู้จักจบฉะนั้นถ้าเรากตัญญูรู้คุณพ่อแม่นั่นบุญของเราอาตมาชอบใจเหลือเกินว่าบุญเหลือเกินที่คนเรารู้จักเลี้ยงพ่อแม่มาตั้งเล็กรักพ่อแม่เนี่ยหาได้ยากแหมคนรักพ่อแม่ห่วงพ่อแม่เนี่ยถ้าบุคคลใดมีอย่างนั้นนั่นเนี่ยเป็นเชื้อของพระพุทธเจ้าเป็นเชื้อของโพธิสัตว์ซึ่งเกิดมาแล้วรักพ่อแม่มีใจห่วงใยพ่อแม่ทนุถนอมน้ำใจพ่อแม่พ่อแม่นี่ไม่ต้องการอะไรนะโยมที่ทำมาหากินทุกวันที่สร้างบ้านสร้างเรือนให้ชีวิตการเป็นอยู่ร่ำเรียนอะไรเนี่ยเพื่อให้ลูกมีความสุขสิ่งที่พ่อแม่ต้องการได้ตอบแทนคือเห็นหน้าลูกล่าเริงเห็นหน้าลูกมีความสุขลูกได้กินได้อยู่ได้ดีได้มีความสุขเหมือนชาวบ้านนั่นเป็นความสุขของแม่ที่สุดเลยนั่นแหละสิ่งที่เราจะไปตอบแทนพระคุณของแม่คือว่าเราตั้งเนื้อตั้งตัวทำมาหากินจนได้รับความสุขนั่นแหละพ่อแม่สบายใจถ้าเป็นลูกหญิงลูกชายก็ให้แต่งให้ร่ำเรียนได้จบการศึกษาที่วิทยาลัยที่ดีแล้วก็ได้ทำการงานดีแล้วก็ได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาได้กับคนดีนั่นคือความรักความดีใจของพ่อแม่ที่อยากได้ให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ตอบแทนเท่านั้นเองดูสิค่าสีสอดคนไทยใช่ไหมค่าสีสอดคนไทยเรียกเอามาแล้วเอาไปไหนเอาค่าน้ำนม40บาทไอ้นอกนั้นคืนให้หมดไม่เอาถ้าเอาไว้ก็เพื่ออนาคตฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ถือว่าแม่ของเราเป็นยังไงโยมไม่มีใครจะทดแทนได้แล้วชีวิตนี้นี่แม่ทางโลกนะแม่ทางโลกแต่แม่ทางธรรมเป็นยังไงโยมแม่ทางโลกก็รักเพื่อเสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นคือความรักแท้แม่ทางธรรมก็คือธรรมะ ที่เราได้เข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยได้รับคำสอนพุทธเจ้าเรากลับใจได้เรารู้ตัวเองเรารู้ว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยนะว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรศีลสมาธินี่เราคิดไม่ถึงเลยว่ามันดียังไงแต่พอเรามาเข้าวัดเรามาปฏิบัติเริ่มต้นทำศีลสมาธิเรารู้ว่านี่ที่เราทำไปครั้งที่แล้วมามันทำบาปทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรจริงจังเลยเรายังหลงผิดอยู่อ๋อเราได้มาปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนามารู้ธรรมะนี่เราจึงได้รู้ว่าบุญเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราคงไปนรกแน่นอนเลยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกข์มากกว่าสุขแต่พอเรามาได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่เราขึ้นสวรรค์แล้วเราสบายใจแล้วเราเป็นสุขใจแล้วที่มีธรรมะเป็นแม่ให้เราเป็นผู้สั่งสอนอบรมให้เราเห็นความสุขสงบทางใจถึงเราจะมีเงินมีทองเป็นหมื่นเป็นล้านแต่เราก็ไม่เคยสบายใจเลยเราก็ไม่เคยสุขใจเลยแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเรากลับสบายใจทำให้เราสุขใจมากพระพุทธมารดาซึ่งเป็นมารดานาพุทธเจ้ามาลาพุทธเจ้าเข้านิพพานเป็นวีรสตรีคนแรกในโลกเป็นผู้หญิงคนแรกในโลกที่มีประวัติศาสตร์ถึง 2,529 ปีนอกจากนั้นตายแล้วหายสูญไปหมดแต่ผู้หญิงคนนี้โลกยังจารึกอยู่ทุกวันนี้เป็นผู้หญิงที่เป็นมารดานาของพุทธเจ้าซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อประสูติแล้วก็มารดาก็ตายก็เลยก็ไปขอเอาน้องสาวมาเป็นมเหสีก็เอามาเลี้ยงพุทธเจ้าแล้วก็ให้น้ำนมมาตลอดก็เป็นมารดานะแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงแล้วก็ให้น้ำนมมาแล้วพอพุทธเจ้าออกบวชพอมาปลดกรุงกบิลพัทก็เกิดศรัทธาก็ตามพุทธเจ้าเลยตามพุทธเจ้าเพื่อจะบวชเป็นภิกษุณีด้วยบริวาร500คนบริวารก็เป็นลูกกษัตริย์ทั้งหมดเป็นผ้าขาดเท้าแตกตัวดำตากแดดเดินเป็นร้อยกิโลเพื่อจะได้ให้พุทธเจ้าเนี่ยบวชให้เป็นภิกษุณีแต่ผลที่สุดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้พระนรนก็เห็นว่านางเนี่ยสู้ผอมลำบากมากเดินตากแดดตากลมมาภาคขาดวินว่อนแล้วก็เท้าแตกพระองค์ไม่สงสารพระมารดานาหรือที่เลี้ยงพระองค์มาตลอดเนี่ยให้ความรักกับพระองค์จงเชื่อสละมาตามบวชเนี่ยบอกเราก็สงสารแต่เรากลัวว่านางบวชแล้วจะอดทนไม่ได้เราจึงต้องให้นางได้อดทนมากกว่านี้พระนางไม่สามารถจะทำครุทำแปดประการได้เราก็ไม่ให้บวชถ้านางทำครุทำแปดประการได้นางจึงบวชได้พระนรินทร์ก็ไปบอกครุทำแปดประการมีอะไรบ้างก็บอกว่าจะต้องอดทนจะต้องเป็นคนอยู่ในโอวาทของพระภิกษุทั้งหมดแม้แต่พระภิกษุใหม่บวชวันเดียวนางก็จะโต้เถียงไม่ได้จะต้องรับคำสั่งสอนจากพระภิกษุจะต้องไหว้พระภิกษุผู้บวชใหม่เพียงวันเดียวอะไรเงี้ยแต่จะเมื่ออยู่ที่ไหนก็จะต้องมีอยู่ในกรอบของพระอะไรจะไปไหนมาไหนก็ต้องอยู่ในโอวาทก็บอกครุธรรมแปดประการไปหมดแล้วบอกอ๋อเท่านี้เหลือไม่ยากเลยยิ่งกว่านี้ก็ถือได้แม้แต่ชีวิตจะไปเดิมพันก็ถือได้ขอให้ได้บวชอย่างเดียวพอไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็ให้บวชเลยบวชเป็นภิกษุณีคนแรกในโลกแล้วพวกบริวาร500นั้นก็ปฏิบัติตามก็บวชได้หมดนางก็สำเร็จเป็นภิกษุณีก็ไปอยู่กับพุทธเจ้าแต่ตอนจะนิพพานนี่เล่าละลัดนะพอตอนจะนิพพานนี่นิพพานตอนพุทธเจ้านิพพานไปวัดตายก็ไปลาพุทธเจ้าไปกราบลาแล้วก็เดินเวียนทักขิณาวัด3รอบเดินวนพุทธเจ้าเดินแล้วก็ไหว้ก็กราบ3รอบคือผู้ที่จะนิพพานเนี่ย ผู้ที่ได้เจโตวิมุตติญาณนิพพานเนี่ยต้องระลึกชาติให้ฟังก็กราบลาพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าอดีตชาติที่แล้วมาเราก็เป็นแม่ลูกกันมาตลอดแล้วชาตินี้ก็เป็นมาเป็นแม่ลูกกันในสายโลกกระหม่อมฉันเป็นแม่ของพระองค์โดยการให้น้ำนมพระองค์ดื่มดูดกินจนโตมาทุกวันนี้โดยทางโลกกระหม่อมฉันเป็นฐานะเป็นแม่พระองค์แต่ทางธรรมกระหม่อมฉันเป็นลูกของพระองค์พระองค์เป็นแม่ของกระหม่อมฉันพระองค์เป็นแม่ได้ให้ธรรมะดื่มดูดกินจนกระหม่อมฉันได้รับอมฤตธรรมถึงพระนิพพานดับทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดที่

หักกันเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเห็นหน้ากันเป็นวันสุดท้ายวันนี้ก็ขออโหสิกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่หม่อมฉันล่วงเกินพระองค์มาตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่พระองค์เล็กจนโตตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตั้งอดีตชาติก็ดีชาตินี้ก็ดีเราจะได้มีกรรมสืบกันขอพระองค์จงอโหสิกรรมพระเจ้าก็อโหสิกรรมนางก็เดินเวียนพระทักษิณาวัด3รอบแล้วก็ลาออกกลับเพื่อไปนิพพานลาตายโยม คนที่บวชแล้วลาตายกันได้เนี่ยยังลิเกเลยไหมโยมเรื่องจริงเพราะนางไม่มีทุกข์อะไรเลยนางรู้วันตายแล้ววันนี้จะต้องนิพพานหมดอายุไม่ได้เจ็บได้ไข้อายุมากแล้วก็เดินออกมาพุทธเจ้าก็เดินมาส่งประเพณีเดินส่งนี่ไม่ใช่สมัยใหม่นะประเพณีนี้เดินส่งเนี่ยมีตั้งแต่สมัย 2,500 กว่าปีแล้วซึ่งเดินส่งกันมาออกประตูบ้านพุทธเจ้าก็เดินส่งมาถึงประตูวิหารเดินมาส่งมารดานาจนลับตามองมารดานาจนลับตาออกประตูงานพุทธเจ้าก็ยืนมองมารดานาเป็นครั้งสุดท้ายมารดาก็เหลียวมาดูพระองค์แล้วก็เป็นวาระสุดท้ายแต่ที่จริงคนไม่มีกิเลสนะแต่มีเมตตากันอยู่ในคุณธรรมเมตตาถ้าทางโลกก็เรียกว่าอะไรอวรกันเหลือเกินจากกันไม่ได้ไม่ใช่ทางธรรมชื่อว่ามีเมตตาเมตตานั่นเป็นความรักที่เหนือสงสารเหนือความสงสารก็พอเข้าไปถึงที่สำนักของภิกษุณีก็บอกกับภิกษุณีบอกว่าดูก่อนภิกษุณีทั้งหมดให้มาประชุมรวมกันภิกษุณี500องค์ที่มีอยู่ในชุมนั้นก็บอกให้มาประชุมรวมกันเราจะนิพพานวันนี้เราหมดอายุแล้วเราจะต้องนิพพานก็บอกกายกรรมวจีกรรมที่ร่วมมานางก็ระลึกชาติให้พวกภิกษุณีฟังเลยว่าเคยสร้างบารมีมาชาตินั้นเป็นยังไงพอระลึกเสร็จแล้วก็นางก็เข้าสมาธินิพพานเลยกลางระหว่างนิพพานระหว่างกลางภิกษุณีทั้ง500องค์นางก็เข้านิพพานนั่นเป็นเวลาของแม่ทางธรรมแม่ทางโลกนี่พูดให้ฟังและพระพุทธเจ้าก็เคยยกย่องว่าแต่คงจะเล่าไม่มากแล้วนะเอาท่านบอกว่าแม่ทางโลกเนี่ยผู้มีพระคุณที่สืบเนื่องเป็นบันไดขั้นต้นหรือเป็นถนนให้เราเดินไปสู่มรรคผลเบื้องสูงถ้าเราไม่ได้แม่ทางโลกนี้เราจะไม่รู้ทางธรรมฉะนั้นเราจะไปดูถูกว่าแม่ทางโลกนี้ไม่ดีไม่ได้ประเสริฐที่สุดคนเราที่จะได้มาอยู่ดีกินดีมามียศมีตำแหน่งเป็นเจ้าคนในคนทุกวันเนี่ยเพราะแม่บันไดเบื้องต้นนั้นให้เรามายิ่งอยู่เราเรียนปริญญาจบแต่แม่ไม่รู้หนังสือเลยสักตัวเดียวแต่ถ้าเราไม่ได้แม่งโง่ๆคนนี้ไม่ได้แม่ที่ไม่รู้หนังสือเราจะได้เป็นปริญญาเลยเพราะแม่คนนี้ที่คิดที่จะให้ลูกร่ำเรียนมาฉะนั้นเราจะดูถูกแม่เราไม่ได้เลยถ้าคนไหนดูถูกคนนั้นไม่รู้จักคุณพ่อแม่เลยแต่เด็กสมัยนี้ทุกวันนะพอไปเรียนเมืองนอกกลับมาไม่พ่อแม่ไม่ต้องสอนอะไรรู้ทั้งนั้นคือถ้าพ่อแม่ไม่ไปสอนนี่จะหาว่าฉันโง่อีกพ่อแม่ไม่รู้หนังสือมาสอนลูกแต่ด้วยความเคารพตามฐานะที่กตัญญูรู้คุณนะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่เคารพเหมือนเดิมว่าพ่อแม่นั้นเนี่ยก็เป็นผู้สอนเราได้คนเราไม่ต้องจบปริญญาหรอกครับโยมคนที่รู้ชีวิตจริงๆคนนั้นเนี่ยรู้สูงยิ่งกว่าคนมีปริญญารู้ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์อย่างไรเนี่ยแล้วชีวิตอย่างนั้นน่ะที่จะเอามาปฏิบัติได้แก้ทุกข์ได้แก้ปัญหาชีวิตได้อาตมาเคยไปเห็นให้โรงงานบางโรงงานนะโยมมาจากเมืองจีนเล็กๆไม่รู้หนังสือไทยสักตัวเดียวมาตั้งโรงงานทำโน่นทำนี่เข้าคิดค้นจันกายเป็นทำไอ้อะไรเครื่องโม่หินเครื่องผสมหินทำรถตักอะไรหนังสือไม่รู้สักตัวเดียวโยมแต่เอาไอ้ปุกปริญญามาเป็นลูกน้องเป็นแถวมาเลยโยม

ไอ้ลูกก็ดูถูกไม่ได้พ่อมีหัวมันสมองไม่รู้หนังสือเดียวแต่พ่อสามารถทำมาค้าขายได้ดีส่งลูกให้จบปริญญาแต่ลูกก็ไม่ได้คนคิดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยแม่พ่อเป็นอย่างนั้นโยมเราจะไปดูถูกว่าพ่อแม่ไม่รู้อะไรไม่ได้อย่างไรก็พ่อแม่ก็มีพระคุณสูงสุดของเราพระพุทธเจ้าท่านยกย่องนะให้สรรเสริญพ่อแม่แต่นี้แม่ทางโลกเช่นวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาซึ่งราชินีนี้เป็นแม่ของทางโลกความรักของพระราชินีต่อคนไทยก็มีอย่างนั้นพระองค์ห่วงใยรักคนทุกคนและไม่ได้รักคนศาสนาเดียวด้วยนะไอ้เรายังรักกันแค่ศาสนาเดียวแค่ครอบครัวเดียวแม่เรานี่รักลูกแค่ครอบครัวเดียวนะโยมนะซึ่งมีลูกจริงๆออกจากลำไส้เราจึงจะรักแต่ไอ้ลูกที่เป็นกาฝากจริงๆก็ไม่รักคนโน้นมาสมมติว่าให้เป็นลูกเราคนนี้มาสมมติว่าเป็นลูกเราไม่ใช่เสื้อเลือดของเราเราก็ไม่ค่อยรักจริงเราจะรักแต่เพียงครอบครัวเดียวว่าลูกของเราแต่ลูกคนอื่นมาเราก็ไม่รักนั่นเป็นความรักของแม่รักมีจำกัดคือไม่จำกัดสำหรับที่ว่าไม่จำกัดความรักของลูกหมายถึงว่ารักมากเหลือเกินแต่มันจำกัดเฉพาะลูกของตัวเองลูกคนอื่นก็จะไม่รักมากแต่ความรักของผู้ปกครองบ้านเมืองเช่นความรักของพระเจ้าอยู่หัวราชินีเนี่ยเป็นความรักที่แม่กว้างมากหมายถึงรักตั้งแต่คนไทยในเมืองไทยคนเป็นคริสต์คนเป็นอิสลามคนเผ่าชาวเขาชาวเผ่าอยู่ที่ไหนแม่ประเทศไทยนี่ต้องรักต้องห่วงไปหมดจะต้องหาทางช่วยให้เขากินดีอยู่ดีไม่น้อยหน้าเมืองอื่นประเทศอื่นเขาจะดูถูกได้ว่าลูกของเราประเทศไทยเราเป็นคนไม่ด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่สกปรกเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่ยังไม่มีการศึกษายังเป็นป่าเถื่อนแม่ก็ห่วงใหญ่มากเลยต้องเสด็จไปเยี่ยมที่โน่นต้องเสด็จไปเยี่ยมที่นี่อยากให้ลูกทุกคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุขเท่าเทียมกับโลกเขาไม่อยากให้น้อยหน้าตามตาประเทศอื่นถ้าโยมเป็นอย่างนั้นจะได้ไหมโยมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมโยมที่คิดแต่เพียงว่าลูกเราจะลูกเราในครอบครัวเราเท่านั้นเองที่อยากจะให้เขามีความสุขแต่ไม่เคยคิดอย่างนี้เลยใช่ไหมอาตมาเชื่อเลยว่าคนไทยก็ไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกผู้หญิงไทยน้อยคนที่จะคิดนี้เขาคิดไม่หมดหรอกแต่ถ้ามองว่าโยมอยู่ในกลุ่มนี้โยมก็อาจจะห่วงหมู่บ้านกลุ่มนี้แต่ว่าแม่เนี่ยแม่พระเจ้าอยู่หัวแม่ราชินีเนี่ยคิดอย่างนี้ซึ่งไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดนะโยมนะราชินีของประเทศอังกฤษเขาก็คิดจะให้ประเทศอังกฤษเนี่ยเจริญยิ่งกว่าประเทศอื่นเลยเขาไม่ได้คิดแค่ราชวังให้เจริญโยมราชินีของไทยเราเนี่ยก็คิดที่จะให้ประเทศไทยแล้วเนี่ยมีการกินดีอยู่ดีเป็นหญิงไทยที่ดีที่สุดเป็นผู้ชายไทยที่ดีที่สุดรองยังได้คิดคนเครื่องประดับอะไรต่ออะไรเอาอะไรมาทำขายเนี่ยเพื่อจะไปขายให้ต่างประเทศนำเงินเข้าประเทศไทยเนี่ยไอ้คนไทยก็โจมตีอีกหาว่าทำไมจะต้องไปยุ่งกับการค้าขายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะซึ่งมันเป็นความรักที่ไม่มีใครทำได้เมื่อตัวเองมาเป็นแม่เนี่ยที่เขาสมมุติมาให้ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยตั้งแต่เริ่มครอบครองบ้านเมืองความรู้สึกตัวเองก็ต้องรับผิดชอบหมดเลยรับผิดชอบเลยว่าเรานี่จะต้องให้ประเทศไทยเราเนี่ยผู้หญิงไทยเราเนี่ยมีความสุขไม่ต้องการให้ผู้หญิงไทยเราเนี่ยต้องไปออกไปอะไรไปมีชื่อเสียงเสียอย่างที่เขาวิจารณ์กันทุกวันเนี่ยไอเราเป็นแม่เราก็ห่วงแต่ลูกเพียงครอบครัวเดียวแต่ถ้าเป็นแม่อย่างราชินีเนี่ยห่วงลูกสาวทุกคนเลยในประเทศไทยเนี่ยฉันไม่อยากให้ลูกสาวฉันเสียชื่อเลยไม่อยากให้ไปลงหนังสือพิมพ์ให้ฝรั่งโจมตีเราเลยแต่ความคิดอย่างนี้มีได้สำหรับคนเดียวคือแม่พระเจ้าอยู่หัวเป็นแม่ราชินีที่ปกครองบ้านเมืองเราเท่านั้นที่คิดอยากจะให้คนไทยทุกคนมีความสุขอย่างนั้น
อันนี้อาตมาพูดนะโยมจะคิดไงก็สุดแล้วแต่นะแต่ความรู้สึกอาตมาว่าความเป็นแม่ประเทศชาติบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนั้นดูสิในหลวงได้ไปทุกที่เลยเราเคยไปไหมโยมเราเคยไปแจกอะไรไหมเราเคยไปแจกเคยไปให้ไหมโยมพวกชาวบ้านมีแต่รับของแจกผู้ให้ไม่ค่อยมีหรอกแต่หน้าที่ของพระราชินีและเจ้าอยู่หัวนี่ต้องเป็นผู้ให้ผู้เสียสละทุกอย่างเลยรักก็ไม่ใช่รักบ้านเดียวโยมรักทั้งประเทศเลยจะศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาคริสต์จะเป็นชาวเขาชาวเผ่าไหนต้องเป็นแม่เข้าไปหาเขาให้หมดแสดงความรักว่าฉันเนี่ยมีความห่วงใยทุกคนเลยเท่ากันหมดเลยแต่ว่าคนมันมากคนคนเดียวจะไปทำยังไงทุกคนมีความสุขเท่ากันคนคนเดียวทำไงจะไปแสดงออกว่าฉันรักฉันห่วงทุกคนก็มีอยู่ในใจคิดถึงคอยฟังข่าวท่านเองฟังข่าวว่าที่ไหนจะน้ำท่วมที่ไหนจะไฟไหม้ที่ไหนจะได้ข้าวยากหมากแพงที่ไหนจะมีโจรผู้ร้ายก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นทุกข์เป็นร้อนไม่มีราชินีและเจ้าบดินคนไหนเลยที่ดีใจกับความพินาศของบ้านเมืองตัวเองที่จะไปดีใจเออน้ำท่วมบ้านนั้นนะไฟไหม้บ้านนี้ดีแล้วอย่างนี้ไม่มีมีแต่ว่าทำไงจะแก้ไขได้น้ำท่วมไฟไหม้เดือดร้อนที่โน่นที่นี่มีคิดว่าทำไงจะไปช่วยบ้านนั้นบ้านนี้ให้พ้นจากความเดือดร้อนอย่างเช่นหมอเงี้ยพอถึงปีก็เอาหมอไปรักษาทำชนน้ำบทเพื่อไปช่วยถิ่นธุระการดานหมอไทยเราก็ไม่พอแต่ว่ารายตามที่เขามีนโยบายเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเหลือมากเลยเนี่ยอันนี้พูดถึงความรักสามรักนะโยมนะรักพุทธศาสนาแม่ทางธรรมแม่ทางแผ่นดินแม่ทางสายเลือดซึ่งเป็นความรักที่เรียกว่าเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่กว่าที่เราจะประพรรณนาได้ฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ควรจะระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราไว้บ้างคนไทยเราก็สอนกันมาอย่างนี้ตลอดมาสอนให้รู้จักบุญคุณพ่อแม่ให้กตัญญูก็จะกลายเป็นเด็กว่านอนสอนได้โยมเด็กคนที่เกที่ดื้อโดยมากเขาไม่เคารพพ่อแม่เด็กที่มีอนาคตดีโดยมากก็กตัญญูกับพ่อแม่แต่เด็กที่ดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่นั้นเด็กที่อกตัญญูนั้นโดยมากก็ไม่มีอนาคตฉะนั้นเราจะสร้างสรรค์ประเทศบ้านเมืองเราให้เจริญก็คือให้ลูกรู้จักบุญคุณพ่อแม่ให้มากที่สุดเมื่อจะรู้จักได้เราก็ต้องชักนำเข้าหาธรรมะเข้าหาครูบาอาจารย์ที่รู้จักแนะนำสั่งสอนให้เราปฏิบัติดีและตัวเราเองเราก็ต้องปฏิบัติเป็นผู้นำของลูกที่ดีด้วยแล้วเราก็จะได้ลูกที่ดีได้พ่อแม่ที่ดีก็จะได้มีความสุขในชีวิตของพวกเราวันนี้เป็นวันแม่อาตมาก็พูดถึงเรื่องแม่เกี่ยวกับแม่ก็เห็นสมควรกับเวลาก็ขอหยุดการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความเจริญที่ญาติโยมได้รับที่ได้มาปฏิบัติถือศีลฟังธรรมก็จงประสบพบแต่ความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ส่วนกุศลอันนี้เราก็จะอุทิศให้กับพระคุณแม่ของเราที่มีบุญคุณต่อเราทั้งแม่ทางชาติทั้งแม่ทางศาสนาและแม่บังเกิดเกล้าของเราก็ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่แม่ที่มีพระคุณต่อเราเช่นบรมราชินีนาถที่เป็นพระแม่เจ้าอยู่หัวของเราซึ่งปกครองบ้านเมืองก็ถือว่าให้ความเป็นสุขกับพวกเราเพราะคนไทยเรามีผู้นำที่ดีที่เข้มแข็งประเทศชาติเราจึงได้อยู่รอดครอบครัวเราที่มีแม่เป็นผู้นำที่ดีบ้านเรือนเราก็จึงมีความสุข
จึงอยู่กันได้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามตั้งจิตอธิษฐานของเราส่วนกุศลที่เราทำนี้จงเป็นพระเป็นปัจจัยให้กับแม่ของเราจะได้มีความจงมีความสุขมีอายุยืนยาวนานมีพลานามัยแข็งแรงมีความเจริญด้านทางจิตใจมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะเดี๋ยวบางสกุลต่อพระโยมเขาจะบางสกุลให้กับลูกนี่กับแม่กันแหละลูกตายไปแล้วก็ยังคิดถึงลูกอยู่ชื่อนายพันศักดิ์พุ่มชาวสวนมีลูกชายสองคนตายไปคนเหลือคนเดียวเท่าคนมีตาสองข้างบอดไปข้างหรือข้างเดียวอันนี้ก็ต้องรักษาตาข้างเดียวไว้ให้ดีถ้าเกิดบอดไปสองข้างก็ตายเลยคนมีลูกสองคนก็เหมือนมีตาสองข้างมีโรคคนเดียวก็เหมือนมีตาข้างเดียวคนไม่มีรูปก็เหมือนคนตาบอดไม่รู้จะเอาอะไรไปดูที่ไหนก็เนี่ยเพราะความรักกันเนี่ยยังไงก็ทำให้ลูก

ม่สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

ริญในธรรมของท่านสาธุชนทุกท่านนะวันนี้ก็คณะสงฆ์ให้มาคุยธรรมะหน่อยไม่ใช่นักเทศนักอะไรเก่งกาจอะไรหรอกมาคุยธรรมะอยู่กับหลวงปู่มานานจะเอาธรรมะหลวงปู่มาคุยสู่ฟังเท่านั้นแหละก็ดีแล้วพวกเราครบปีที่3ของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สนองที่จะมาถึงเดือนสิงหานี้พวกเราก็ได้จัดปฏิบัติธรรมทำบุญอุทิศถวายเหมือนที่วัดเหมือนกันนะวัดที่วัดกับวันที่18มิถุนายนนก็จัดปฏิบัติธรรมเหมือนกันถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่เหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะจัดปฏิบัติธรรมมีการแสดงธรรมนี่ดีที่สุดถึงปีก็ทำกันทุกปีทุกปีปกติก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วธรรมะธรรมโมเข้าใจกันดีหมดแล้วทั้งพระทั้งโยมนะเอาของเก่ามาเล่าใหม่ให้พวกเราได้เกิดสติเพื่อไม่ให้ประมาทในชีวิตชีวิตมันเจริญเลิศเพ้อสติสนุกสนานเพลิดเพลินในประมาทไม่ประมาทก็ต้องมีสติต้องมีสติมีปัญญาขวัญขวายขวัญขวายหาสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตไม่ให้เวลามันร่วงเลยไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยทุกวันทุกวันก็ทำสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตของเราอย่างพวกเรานี่ดีที่สุดแล้วใกล้ใกล้พระพุทธเจ้าก็ว่าได้นะเขาปฏิบัติอยู่เจริญทานเจริญศีลเจริญภาวนาอยู่เนี่ยเราทำกันอยู่แล้วแต่ว่าทำให้มันเข้มข้นขึ้นไปชั่วโมงทำให้มากมากนั่นแหละมันจะได้ดีได้มีได้เป็นก็ตรงที่ทำมากมากวันละ20ชั่วโมงยิ่งดีใหญ่นะไม่นอนกลางวันไม่นอนก่อนเที่ยงคืนตื่นตีสี่วันคืนหนึ่งพักได้สัก4ชั่วโมงนี่เด้อใช้ได้จิตมันจะรวมไหวนี่เป็นอย่างนี้เจริญศีลให้สมบูรณ์สุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจให้สมบูรณ์เจริญสติทุกอริยบทนี่ยืนเดินนั่งนอนเคี้ยวกลืนดื่มฉันตั้งสติอยู่ในงานนั้นเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอย่างนี้ทุกอริยบทลืมตาปุ๊บก็จับได้แล้วจับสติได้แล้วทำอะไรเดินเข้าห้องน้ำซ้ายขวานี่แต่ทำงานอะไรปัดกวาดก็อยู่ตรงนั้นอยู่ในงานนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีสติตั้งมันอยู่ในงานที่ทำคำที่พูดอย่าเผลอไปปรุงอารมณ์อย่างอื่นอยู่ในงานจับอยู่ที่งานทำงานให้ดีทำงานให้เรียบร้อยนี่ก็เรียกฝึกสติตำน้ำพริกหั่นผักเคี้ยวกลืนดื่มฉันหยิบของวางของนี่นะครูบาอาจารย์ท่านเน้นอย่างนี้เลยนะคารวะก็ขับรถขับราก็สติตั้งมั่นอยู่ในงานถูกกฎจราจรปลอดภัยนี่วิจัยอยู่ตรงนี้นี่ได้ทั้งงานดีฝึกสติไปด้วยสมาธิทั้งมันไปด้วยนี่หลวงปู่อาตมาสอนอย่างเนี้ยถ้าทำติดต่อกันจริงท่านบอกว่ามันจิตมันจะรวมไว้ท่านว่าไม่ปล่อยให้ไปปรุงแต่งอารมณ์โดยที่ไม่ได้สั่งให้ไปนั่นจำไว้นะเราสั่งไปเราวิจัยเรื่องนี้สิเราคิดเรื่องนี้สั่งทำไมอย่างนี้เรียกว่าสั่งให้ไปอยู่เฉย
เผลอไปปรุงแต่งปรุงแต่งอารมณ์นี่เผลอแล้วเรื่องรักเรื่องชังเข้ามาแล้วเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องรักเรื่องชังเรื่องสารพัดอย่างมันปรุงแต่งอะไรมันไม่อะไรแล้วมันวิ่งไปหานั่นแหละนิวรณ์ตัวที่หนึ่งเลยนะกามฉันทานั่นแหละไวมากเลยตัวนั้นนะปรุงแต่งเรื่องรูปผู้ชายก็ปรุงแต่งเรื่องรูปหญิงหญิงก็ปรุงแต่งเรื่องรูปชายนี่รูปมาก่อนกามฉันทารูปเสียงกลิ่นรสนี่อย่าให้แวบไปตรงนั้นเราต้องพิจารณาตัวนั้นให้เกิดความเบื่อหน่ายให้รู้ความเป็นจริงนั่นแหละความเป็นจริงของรูปคืออะไรทำไมไปหลงแต่รูปนี่เราก็ต้องวิจัยไปจนรู้ความเป็นจริงรู้ความเป็นจริงแล้วจะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดว่าโอ้รูปความเป็นจริงมันเป็นธาตุเป็นขันเป็นของสกปรกนี่ไม่น่าจะไปยึดว่าดีว่าสวยว่าสุขยึดไปอย่างนั้นอ่ะเนี่ยตัวที่หนึ่งอ่ะกามฉันทะตัวที่หนึ่งนิวรณ์ตัวที่หนึ่งอย่าให้ไปตรงนั้นไปก็ต้องดึงจิตมาสอนเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะความจริงมันเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นหลงอย่างนี้นะถ้าหลงอย่างนี้นะมันเป็นโลกีมันจะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดหาฝั่งหาฝามให้เจอนะนี่เรียกกามฉันทะตัวที่หนึ่งมันจะไปปรุงแต่งตรงนี้แล้วไปปรุงแต่งเรื่องอสังหาริมทรัพย์อีกเรื่องสวนไหลนาลดลาบ้านช่องแก้วแหวนเงินทองมาอีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากามสองนั่นเป็นกามนะสลัดให้ได้ดิสลัดให้ได้ก็ต้องพิจารณาพิจารณาว่าได้ดิ้นรนได้มานั้นเป็นยังไงมีความสุขแค่ไหนมีความทุกข์แค่ไหนสมควรไปปรุงแต่งหรือไม่เราจะดับทุกข์กันอ่ะนี่เราต้องให้รู้ความจริงตรงนี้เมื่อความรู้ความจริงตรงนี้แล้วก็หน่ายเบื่อหน่ายคลายความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนี่เมื่อเบื่อหน่ายแล้วตัณหามันก็ไม่มาแล้วมันก็ดับไปในตัวนั่นแหละนี่ตัวนี้เอาให้ลงให้ได้นะกามฉันทะพยาบาทกลุ่มโทสะเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าโทษมันคืออะไรปล่อยให้ความโกรธหรือโทสะออกมาเนี่ยมีผลดีอย่างไรผลเสียอย่างไรนี่เอาสองตัวนี้ให้ลงก่อนนี่ทีละมิทะนี่มีความว่างเหงาห้านอนเราจะทำอย่างไรจะต่อสู้เขาได้อย่างไรเราก็ต้องหาวิธีนั่งมันง่วงแล้วก็เดินยืนสลับกันไปแต่ว่าทางที่ดีเลยอธิษฐานเลยนะอธิษฐานแล้วก็จะสู้พอสู้ได้จะผิดพลาดน้อยอธิษฐานไม่น้อยจังวันไม่น้อยก่อนเที่ยงคืนตื่นตีสี่ตั้งสัจจะต่อหน้าพระเจ้าพระสงฆ์หมู่คณะเลยแล้วก็สู้จนชนะ3เดือน6เดือนมันก็จะรู้ผลแล้วนะเมื่อสู้ไม่ยอมแพ้เพราะตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วเนี่ย 2-3 ตัวเนี่ยเอาให้ลงก่อนดิเอาให้ลงแล้วก็จะดีนะใหม่ๆก็จะส่วนเซงอ่อนเพียผอมโซหน่อยต่อไปปรับมาร่างกายปรับทันทีเลยนะปรับไปแข็งแกร่งขึ้นมาเลยสบายเลยนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยทำตั้งสติเป็นสมาธิเพื่อผลักดันนิ
ีวรทั้งห้าเนี่ยกามฉันทะพยาบาททิฏฐิมิทธะอุทจักกุกกุจักวิจิกิจฉาพวกนี้ให้ชนะชนะนิวรณ์และข้ามพ้นจิตใจสะอาดผ่องใสแล้วกิเลสเบาบางไปเยอะแล้วนี่ครูบาอาจารย์ท่านจะเน้นตรงนี้ท่านว่ายาปากข้อไงมันผ่านก่อนเถอะท่านเน้นอย่างนี้เลยนะลองสู้ดูโอ้ยมันสู้ไม่ไหวมันชวนเรานอนมันชวนเราปรุงแต่งอารมณ์เราสู้ไม่ไหวมันเราก็เลยต้องเป็นธาตุของอารมณ์ธาตุของกามฉันทะธาตุของพยาบาทธาตุของถีนมิทธะตกอยู่ภายใต้เขาไม่ชนะเขาเพราะฉะนั้นต้องเร่งปฏิบัติให้มากชั่วโมงให้มากลืมตาปั๊บจับเลยจับเป้าหมายเลยเป้าหมายเดินไปก็ก้าวเหยียบจับงานทำงานอะไรก็จับอยู่ตรงนั้นเลยนิวรณ์มาแล้วก็ผลักดันออกไปพิจารณาโทษนี่มีโทษมากแมวเข้ามาในหัวใจเนี่ยการปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่านั่งแล้วเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกสวรรค์อย่าไปเล่นอย่างนั้นนะหรือเห็นเป็นอภิญญาสมาบัติรู้เห็นก็ไม่ควรอย่าไปยุ่งตรงนั้นมันจะเสพติดตรงนั้นแล้วก็ไปกำลังกำลังไปทุ่มเทอยู่ตรงนั้นมันไปไม่รอดนะหลงต้องบินต่อการเป็นบ้านะนี่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้เล่นตรงนั้นสร้างพลังมาเพื่อผลักดันนิวรธรรมให้ผ่านไปให้ได้เนี่ยท่านจะเน้นอย่างนี้นะเราก็ต้องอย่าไปแวะข้างทางเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เห็นหวยเห็นเบอร์ไปกันใหญ่เลยนะมันเป็นสิ่งหลอกลวงเหมือนกันนะเนี่ยสร้างพลังมาเหมือนมวยเหมือนนักกีฬาเขาสร้างกำลังมาเพื่อแข่งขันเพื่อพิชิตคู่ต่อสู้นี่ก็เหมือนกันสร้างพลังจิตมาเพื่อต่อสู้กับนิวรธรรมเอานิวรณ์ให้ลงซะก่อนแต่นี่ลงแล้วมันดีได้ทำอย่างไรกันนี่เนี่ยชั่วโมงบินมากๆวันละ20ชั่วโมงเนี่ยพลังมีต้องทำชั่วโมงให้มากไปทำยาวๆใหญ่ๆรอๆอะไรๆไม่ได้มันเป็นเหยื่อของกิเลสดึงแพ้มันหมดดึงให้คิดดึงให้ปรุงแต่งดึงให้นอนดึงให้มันดึงหมดนะทำไมตั้งสัจจะอธิษฐานนะพ่ายแพ้ตลอดทั้งปีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็สู้มันกำจัดกิเลสราคะโทสะโมหะนี่ให้หมดไปให้ได้เป้าหมายทำลายกิเลสเพื่อไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดทุกวันนี้เราดีแล้วเจอเหมือนเจอพระพุทธเจ้าแล้วหลักธรรมคำสอนยังครบสมบูรณ์ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงก็ยังมีให้เราเห็นอยู่ครูบาอาจารย์นับว่าโชคดีแล้วพวกเราเนี่ยโชคดีสุดๆแล้วได้เข้ามาใกล้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรอะไรก็รู้กันหมดแล้วทานก็ทำกันมากๆศีลก็รักษาเนี่ยภาวนาเนี่ยเน้นภาวนาเน้นภาวนามะสติตั้งมั่นมันก็เป็นสมาธิเนี่ยเร่งตรงนี้ดูครูบาอาจารย์มามีแต่ภาวนาเข้าภาวนาเข้าภาวนาเข้าท่านไม่ทำอะไรนะอ้าวเขาสุกจิมสร้างอะไรเยอะแยะสร้างจริงนั่นนะแต่ไม่ได้พระไม่ได้ยุ่งโยมสร้างหมดเนี่ยมีที่โยมสร้างทางนั้นห้ามพระนิมไปก่อไปสร้างไม่ได้ปล่อยให้โยมเขาทำมีเงินก็สร่างท่านว่าอย่างเงี้ย
ไม่มีก็หยุดเราตายแล้วคนอื่นเขาก็ทำต่ออย่างท่านว่าอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ไม่ให้ไปยุ่งกับก่อสร้างให้ยุ่งสมาธิภาวนาจดจ้องเรื่องภาวนาทำไมเขาสร้างมากมายเขาสุขิมก็สร้างจริงแต่วันสร้างหลวงปู่ท่านว่าสร้างตามจำนวนคนมาไม่ได้ไปสร้างอวดเก่งอวดกล้าอะไรแต่คนไม่มาจะไปสร้างทำไมเนี่ยคนมามากไม่มีที่อยู่ที่อาศัยกันเลยขยายไปขยายไปใหม่ๆก็เล็กๆกระต๊อบกระแท็บต่อมาคนมามากก็โอ้ไม่มีที่อยู่ทำไงกันดีเนี่ยก็ต้องติดหนี้เขานะบางทีติดเยอะนะ45 ล้านเคยติด29 ล้านเคยติดนะนี่เป็นอย่างเงี้ยเข้าบำรุงรักษาแพงนี่ซ่อมบำรุงอีกอ่ะเนี่ยมันเหมือนเป็นภาระนะมันจะคงเล่นนะแต่คนไม่มีมาไม่ได้สร้างนะคนมามันก็ต้องขยายไปขยายไปขยายไปนี่เป็นอย่างงี้แม้พวกเรายังหนุ่มยังสาวยังมีพละพลังนี่แหละธรรมะอยู่กับหลวงปู่เน้นอย่างเดียวข้ามนิวรณ์ให้พ้นก่อนยาผักคอกท่านว่าเงี้ยยาผักคอกให้พ้นก่อนท่านว่าอย่างเงี้ยนะแหมก็ข้ามยากเหมือนกันนะจิตมันวัดไปวัดไปเผลอไม่ได้แล้วมันวัดไปปรุงแต่งอารมณ์ต้องหักข้ามดึงกลับมาสอนจิตอย่างนี้มันไม่ได้ใช่เรื่องดับทุกข์นะมันนี่จะเพิ่มทุกข์นะสอนจิตให้ฉลาดขึ้นจิตมันโง่ของเก่ามันนี่ธรรมะครูบาอาจารย์เป็นอย่างเงี้ยสงบก่อนท่านว่าเคยกราบเรียนท่านเหมือนกันนะหลวงปู่เอาวิปัสสนาเลยเป็นบางแห่งก็เอาวิปัสสนาเลยนะโอ้ยนั่นมันตำราท่านว่าต้องสงบก่อนนี่สงบมันก็ต้องเร่งตัวนี้นี่สติตั้งมั่นอยู่ในตรงไหนมันก็ท่องหนังสือท่องปฏิโมกข์อ่านหนังสือใจตั้งอยู่ตรงนั้นเลยอย่าปล่อยให้มันไปปรุงอารมณ์ในนิวรธรรม5 อย่างเนี่ยอย่าปล่อยไปดึงกลับมาเนี่ยจำไว้ลองทำดูให้ข้ามนิวรให้ได้เราจะมีอะไรดีๆให้เล่นเยอะนะหลวงปู่ท่านว่างั้นนะเรื่องอภิญญาสัมมาบัติเนี่ยหูทิพตาทิพเจโตระลึกชาติได้แสดงฤทธิ์ได้มีหมดเลยอ่ะมันจิตสงบก่อนที่แล้วมันจะไปหลงไงอย่าไปหลงเด็ดขาดเลยนะตรงนี้น้องปู่ท่านว่าแม่ผมหลงอยู่2 ปีท่านว่าอย่างนี้ยิ่งกว่ายาเสพติดอีกนะท่านว่าอย่างนี้ฮะอย่าไปยุ่งอย่าไปแวะข้างทางกำจัดกิเลสให้หมดไปเลยของเล่นมีเยอะจะเล่นเนี่ยมันก็ไม่หลงแล้วเนี่ยเล่นในสิ่งที่จำเป็นเอออันมาบวชใหม่ๆชี้อาตมาเลยนะชี้เนี่ยบวชใหม่ๆองค์นี้เจ้าคุณนั่นดินที่ปกเดียวนะนี่ท่านว่าเนี่ยเออเราก็เฉยๆไม่รู้ว่าครูเจ้าคุณอะไรบวชใหม่บวชปี16ปี35เออได้เจ้าคุณนี่หลวงปู่เคยพูดชี้เราคิดจะหนีท่านหลายครั้งแล้วมันเมื่อวัดมันวุ่นวายอยากจะหนีไปหาอาจารย์อื่นมึงโอ้ท่านเห็นหน้าพอโผล่บันไดท่านกวักมือมันนี่สัมผัสมันนี่ไม่ต้องคิดไปหาอาจารย์อื่นหรอกผมจะยกวัดให้อยู่แล้วท่านว่าอย่างนี้เลยนะหยุดเราต้องหยุดครั้งที่สองเอากดลงลดแล้วจะไปภาวนาที่พักไตกับพักพวกโดนเอ็ดอีกต้องกดขึ้นมาอีกนี่ท่านรู้หมดแหละครูบาอาจารย์เนี่ยหลักการท่านเป็นยังไงก็นี่แหละภาวนาข้ามนิวรณ์ละธรรมจำไว้ท่องไว้นิวรณ์ตัวที่1เป็นยังไงอย่างเกิดวัดไปหาผู้ชายมันก็ไปทางหาสาวงามนั่นมันเป็นอย่างไงผู้หญิงมันก็ไปหาหนุ่มหล่อวัดไปอยู่นั่นแหละเนี่ยเขาว่ากามฉันทะปรุงแต่งรูปเสียงกินรสหยุดพิจารณาดึงมาสอนจิตนะนี่เป็นไม่ใช่เรื่องดับทุ
ุกข์ไม่ใช่เรื่องพ้นทุกข์อย่างนี้จะพาให้ทุกข์หนักนี่จำไว้ดับนิวรณ์ละธรรมห้าอย่างข้ามนิวรณ์ให้พ้นนี่ครูบาอาจารย์ท่านอย่างนี้อย่างนี้ผลแล้วมันดีแน่ทำอย่างไรก็นี่เพียนชั่วโมงเยอะๆทำชั่วโมงบินเยอะๆไม่นอนกลางวันไม่นอนกลางคืนตื่นตีสี่นี่หลักการของท่านแต่หลักการของหลวงปู่ยิ่งกว่านี้นะสามเดือนหลังไม่แตะพื้นนะท่านทำอ่ะใหม่ๆก็เอาสักพักสักสี่ชั่วโมงก่อนหามุมสงบยิ่งเป็นพระใหม่พระพรรษายังไม่มากนี่โอกาสดีถ้าเป็นพระอาวุโสแล้วงานเยอะนะรับหน้าที่การงานมากมายโอ้โหคนนี้ไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองอย่างพวกเรานี่สบายหาที่สงบสงัดทำชั่วโมงให้มากนี่หลักการภาวนาของครูบาอาจารย์สายปู่มั่นหลวงปู่ก็ท่านได้แรงบันดาลใจนะหลวงปู่มั่นไปทักใจท่านสองครั้งนะโอ้โหท่านเหนื่อยมุมนะทำจนได้เนี่ยความเพียรนี่หลวงปู่มั่นท่านสวัสดิ์ถวายนวดนวดไปเมื่อยนึกเมื่อยแล้วพรุ่งนี้จะไปแต่เช้านะสิชักเมื่อยแล้วนะนี่หลวงปู่มั่นทักทันทีเลยพรุ่งนี้จะไปแต่เช้าอ่ะเมื่อยแล้วก็ไปพักสิท่านว่างนี่เลยนะปู่มั่นเอ๊ะมันโดยบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยเขาว่าปู่มั่นรู้วาระจิตแม้ถ้าเป็นจริงนี่วิชานี้ต้องเอาให้ได้นี่หลวงปู่มั่นนี่ตัวเล็กกว่าเราเยอะไงเอาจริงก็ได้สิคุณมันบึกบึนกับผมนี่โอ้จริงนี่รู้วาระจิตจริงนี่ปู่มันนี่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยท่านแลได้แรงบันดาลใจตรงนี้นะอาตมาก็อยู่ได้ก็เพราะแรงบันดาลใจท่านทักท่านทักจะหนีท่านทักโอ้เนี่ยได้แรงบันดาลใจเพื่ออยู่ได้มาจนทุกวันนี้นะนี่เป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์นี่ท่านเอาจริงเอาจังภาวนาจริงจังยอมตายทำไมได้ดีให้มันยอมตายไปเลยนี่ท่านถวายชีวิตถึงขนาดนั้นนะถึงได้ธรรมะมาสอนพวกเราเนี่ยพวกเราเข้มแข็งกันหน่อยเอาจริงเอาจังกันหน่อยชั่วโมงบินทำอะไรอยู่ที่ชั่วโมงบินทั้งนั้นอยากจะท่องหนังสือให้มันจำได้หน้า300เที่ยวจำได้หมดอย่างท่องปฏิโมกข์เนี่ยต้องย้ำอยู่หน้าละ300เที่ยวเปลี่ยนท่องมนต์ทำวัดเช้าวัดค่ำนี่ก็หน้าละ100 200เที่ยวจำได้หมดไม่มีเหลือในชั่วโมงบินเห็นไหมชั่วโมงบินถึงนี่เป็นอย่างนี้อยู่เอ๊ะมันจำไม่ได้ก็จำไม่ได้เราท่องชั่วโมงบินน้อยท่องน้อยรอบต้องว่ากันเป็นร้อยๆเที่ยวทดลองดูก็ได้ว่ากี่ร้อยเที่ยวถึงจะคล่องเลยเนี่ยทดสอบสักหน้าหนึ่งก่อนเอาสักหน้าหนึ่งก่อนการภาวนาก็เหมือนกันนะต้องชั่วโมงบินเยอะๆนะหาที่หลบที่หลีกที่เลี้ยงที่เล่นแล้วท่านจะเน้นไตรสิกขาหลวงปู่นะโอ้ยสมภารท่านไปไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรนะไตรสิกขาเนี่ยให้สมบูรณ์เถอะเอาไม่วัดไม่ไหวก็ดูผมเนี่ยเนี่ยท่านว่าไปเงี้ยศีลสมาธิปัญญานั่นแหละจำไว้ไตรสิกขาก็ศีลสมาธิปัญญาเราทำให้ได้ให้ถึงอะไรอะไรมันก็หลั่งไหลมาทุกแห่งสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยสายปู่มันเนี่ยเห็นไหมอะไรอะไรก็ตัวสร้างกันใหญ่โตมโหฬารเพราะอะไรก็ไตรสิกขาไม่ได้ไปเรียนมหาปริญญาไม่ได้ไปเรียนสูงกับเขาปฏิบัติให้สมบูรณ์นี่นะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นนักเสียสละ
ุ่งมั่นที่จะช่วยงานวัดหรือองค์กรของเรานี่แหละตั้งใจตื่นมาเอจะช่วยงานอะไรครูบาอาจารย์ดีนี่จิตมันเจตนาไปอย่างนั้นเลยหาบุญอดิเรกบุญใส่อย่าไปหลบอย่าไปหลีกอย่าไปเลี่ยงอย่าไปเล่นไม่ได้เสียสละแรงกายแรงใจแรงว่าสติปัญญานี่ช่วยเหลือองค์กรมันอยู่ที่นี่ก็ต้องบกลุยสู้เหน็ดเหนื่อยก็อธิษฐานเป็นบารมีนี่อาตมาอยู่เขาสุเกมก็มันก็ทุ่มเททุกอย่างช่วยเหลือออาทรท่านมาไม่ดีคิดอะไรเลยแต่มันได้อานิสงส์นะจะรู้เองว่าเราเป็นครูบาอาจารย์แล้วเราคิดทำอะไรมีคนมาทำให้เสร็จเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะบารมีที่เราทุ่มเทให้วัดวาศาสนาครูบาอาจารย์นี่เนี่ยได้อานิสงส์ดีมากเลยทีเดียวเนี่ยเห็นอานิสงส์ได้บุญเยอะแต่ต้องน้อมใจนะทำอะไรต้องน้อมจิตน้อมใจอธิษฐานเป็นบารมีนะเนี่ยสมัยพุทธกาลไม่ได้เรียนอะไรสูงนะฟังกรรมฐานนะก็ไปปฏิบัติกันจิตสงบเนี่ยจิตสงบแล้วก็รู้จิตสงบแล้วยกจิตสูตรนั่นน่ะไตรลักษณ์นั่นน่ะสามัญลักษณะนั่นต้องให้สงบก่อนเน้นให้สงบก่อนแล้วก็ยกจิตสูตรความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงยังไงนี่ให้มันรู้แจ้งตรงนั้นเถอะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดทันทีนั่นแหละต้องลงแรงใช้ความเพียรตรงนี้3เดือน6เดือนลองดูพอรู้ลดแล้วก็จะขยันเองคราวนี้บุกเป็นบุกตายเลยได้รับรสแห่งความสงบแล้วดีอย่างไรนั่นแหละเรามันโอกาสทองแล้วยุคนี้สมัยนี้มันสมบูรณ์พูนสุขไปหมดอาหารการบริโภคก็ดีธรรมะก็ดีบุคคลอุปถัมภ์ก็ดีนี่อุตุก็ดีแต่อากาศเมืองไทยนี่มันสมบูรณ์ไปหมดอะสปายะสี่ครบไปหมดขอให้ตั้งอกตั้งใจกันเถอะมันจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาไปต้องรวยกันให้หนักเลยทีเดียวถ้ามัวไปแวะข้างทางอยู่ผัดวันประกันพรุ่งไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ในนิวรธรรมอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าไปเล่นกับกิเลสหรือไปเลี้ยงกิเลสทำไมยังโดนหลวงปู่เรียกมันนี่มันนี่มันนี่สมบัติไปเลี้ยงกิเลสจนอ้วนแล้วเมื่อไรจะฆ่ามันได้ท่านว่าอย่างนี้เลยนะอย่าไปเลี้ยงมันนะมันแวบเข้ามาในหัวใจก็ต้องสอนจิตสอนใจเลยอันนี้คือกิเลสนะไม่ควรไปปรุงแต่งให้มันเกิดฟูขึ้นมาอีกนะให้มันแฟบมันหายไปหักห้ามพิจารณาพิจารณาโทษมีโทษยังไงแกสอนไปเรื่อยๆเราก็จะฉลาดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้นะคือหลวงปู่เคยบอกนะปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรส่งเสริมก็ไม่ส่งเสริมเท่านั้นเองส่งเสริมหมายถึงไปเลี้ยงกิเลสไม่ส่งเสริมคือว่าต้องดึงจิตมาสอนเลยอันนี้คือกิเลสอย่าไปปรุงแต่งให้มันเกิดราคะโทสะขึ้นมาต้องพยายามดับทันทีแล้วเขาเรียกว่าไม่เลี้ยงไม่ส่งเสริมเนี่ยท่านว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรส่งเสริมก็ไม่ส่งเสริมท่านว่าเนี่ยไปส่งเสริมกิเลสมันก็ขึ้นเลยนั่นน่ะ
ต้องดึงมาหักห้ามแล้วก็สอนจิตให้รู้ความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือตกอยู่ในสามัญลักษณะนี้ไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่สั้นๆง่ายๆก็ได้แต่บ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวกิเลสมันมาทดลองเสนอหน้าเราเรื่อยๆนี่แหละเนี่ยเตาห้าหัวเนี่ยนิวรธรรมห้าอย่างเนี่ยเสนอหน้าเราเสนอหน้าให้เราเอียงไปกับมันอยู่เรื่อยๆนี่แหละเนี่ยเอาธรรมะของครูบาอาจารย์เน้นหนักให้ปฏิบัติข้ามนิวรณ์แล้วก็สั่งสมอบรมบารมีทำทุกอย่างทำดีทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นนักเสียสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์แรงสติปัญญาช่วยเหลือเอื้ออาหุต่อพุทธศาสนาต่อวัดวาทุกด้านน้อมจิตน้อมใจเนี่ยได้บุญทั้งอดิเรกบุญและบุญหลักบุญหลักก็คือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนะบุญหลักอยู่ในหัวใจของเราหรือกุศลกรรมบท10นั่นแหละสุจริตกายวาจาใจเป็นนักเสียสละเป็นผู้มีสติอย่าขาดสติไม่ได้นี่กุศลเนี่ยเพิ่มพูนอยู่ในจิตในใจเราทุกวันทุกวันสร้างบารมีได้ทุกวันทุกวันไม่ใช้แรงกายแรงใจแรงสติปัญญาช่วยเหลือเอื้ออาทรหมู่คณะพระเจ้าพระสงฆ์ทุกวันบุญเพิ่มทุกวันบุญมากบารมีก็เต็มวัยเต็มวัยมันก็ถึงถ้าเต็ม10ทัศมันก็เป็นสาวกะตัดสรู้ได้เหมือนกันปัจเจกะนั่นก็20ทัศสัพพัญญูพุทธะมันก็30ทัศนานหน่อยแต่เป็นพระพุทธเจ้านะปัจเจกะก็ตัดสรู้เองเหมือนกันแต่ว่าวางหลักศาสนาไม่ได้สาวกะก็ต้องตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งองค์ปัจจุบันนี้ก็พระสมณะโคดมองค์ถึงข้างหน้านี่ก็พระศรีอริยะไม่ไต่พระศรีอานเนี่ยก็มีอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะเร็วก็เอาชาตินี้กันเลยชาตินี้ก็พร้อมสปายะพร้อมแล้วอาหารสปายะก็พร้อมอุตุหรืออากาศก็พร้อมธรรมะก็พร้อมบุคคลอุปถัมภ์ก็พร้อมพร้อมทุกอย่างสำคัญจะเป็นหลงระเริงทำชั่วโมงน้อยมันก็ไปไม่ถึงไหนความตายมาถึงก่อนนี่เสียท่าพญามัจจุราชเราต้องชิงก่อนจะถึงวันนั้นเราโกยใส่หน้าตักหมดแล้วอะไรอะไรก็ได้อะไรอะไรก็มีอะไรอะไรก็เป็นได้หมดแล้วราคะโทสะโมหะกำจัดสิ้นแล้วนั่นแหละสุดยอดของการปฏิบัติจะไปรอคนนั้นรอคนนี้ไม่ได้ตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นเขาจะช่วยอะไรเราได้แต่เราไม่ทำเองไม่ปฏิบัติเองนี่เป็นอย่างนี้ปฏิบัติตัวนี้นะเน้นสติสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดทำไปพูดไปคิดไปผลดีคืออะไรผลเสียคืออะไรนี่มันต้องดึงสติมาก่อนทำในสิ่งที่ดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ไม่มีบาปไม่มีโทษไม่เป็นไปเพื่อเบียดตนและผู้อื่นและไม่ทำให้จิตเศร้าหมองนี่มีสติมีปัญญาวิจัยเสร็จนี่เป็นอย่างนี้การปฏิบัตินะอย่าไปมุ่งอภิญญาสมาบัตินะปัญญาสมาบัติฤาษีเขาทำได้นะเหาะเหินโดยอากาศได้นะฤทธิ์อิทธิวิธีนี่แสดงฤทธิ์ได้ของฤาษีหูทิพย์หนึ่งตาทิพย์นี่เจโตนี่ระลึกชาติได้เนี่ยฤาษีเขาทำได้นะแต่เราอย่าไปหลงตรงนี้
เมื่อจิตสงบแล้วมันอาจจะมีนะบางท่านบางคนเขามีบารมีทางนี้เขามีอภิญญามีอภิญญาสมาบัติอย่าเอามาเล่นพวกนี้มันจะไปติดดงดังติดอยากเด่นอยากดังอยากได้ลาภสักการะอยากให้ประชาชนเคารพนับถือมันก็ไม่มีอะไรกับลาภสักการะเท่านี้นี่ครูบาอาจารย์ท่านจะห้ามตรงนี้ไม่ให้ไปติดเรื่องอภิญญาให้กำจัดมีพละพลังสร้างมหาสติมาแล้วก็กำจัดสอนจิตให้รู้ความเป็นจริงของโลกรู้เนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยเมื่อรู้แจ้งตรงนี้แล้วก็เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดในรูปในขันธ์นี่ไปอย่างนี้ก่อนวันตายเราก็จะบรรลุเป้าหมายกันจิตใจก็สงบจากการยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเราเขาแต่ประสิ่งในโลกนี้เป็นของว่างให้รู้แจ้งอย่างนี้ดีในการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ท่านจะเน้นไปอย่างนี้นะทำมากๆจะเริ่มมากๆและได้ผลเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยต้องเพียรวิริเยทุกขมะเจตินั่นแหละคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นแหละเพียรให้มากเพียรก็คือชั่วโมงบินให้มากทำมากๆพักให้น้อยแล้วมันจะได้ผลหลีกเล้นจากพูดคุยพูดคุยมากมันก็ฟุ้งซ่านมากก็เสียเวลามากเนี่ยยุคนี้สมัยนี้มันยุคทองจริงๆสะดวกสบายกันไปหมดดีหมดสถานที่ปฏิบัติธรรมก็พร้อมเลือกสถานที่เอาได้เมื่อพร้อมแล้วก็ลุยให้หนักเลยทีเดียวนะแต่ระดับครูบาอาจารย์ระดับเจ้าอาวาสระดับช่วยเจ้าว่าดิมจะหนักหน่อยภาระธุระต้องแบกกันบ่าลู่เลยทีเดียวเนี่ยเวลาส่วนตัวมันจะไม่ค่อยมีต้องเสียสละเพื่อหมู่เพื่อคณะเหมือนกันนะเนี่ยหนักเหมือนกันอย่างพวกเราอยู่ท้ายๆนี่ภาระธุระไม่ค่อยมีเนี่ยลุยให้หนักเลยทีเดียวนั่นแหละดีที่สุดแล้วอย่าปล่อยให้ความแก่ความเจ็บความตายมาครอบแล้วก็ดึงเราลงมาข้ามไม่พ้นนี่เป็นอย่างนี้อดิเรกบุญนี่ก็สำคัญนะช่วยเหลือเอื้ออาทรหมู่คณะผู้เฒ่าผู้แก่พระเจ้าพระสงฆ์จิตการงานทุกๆด้านนี่ยื่นมือเข้ามาช่วยแบ่งธุระภาระกันไม่งั้นจะไม่ไหวเจ้าว่าถึงรับไม่ไหวเหมือนกันนะต้องอาศัยอุบาสกอุบาสิกาพระภิ

มาทำให้แล้วอย่างนี้นี่บารมีตัวนี้จะออกมาอย่างนี้นะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราทำอะไรไว้ทำเหตุอะไรไว้ผลมันจะออกมาเหตุดีผลก็ต้องออกมาดีเหตุไม่ดีผลมันก็ไม่ดีทำให้เรามีทุกข์ตกนรกปกใหม่นั่นแหละขอให้ตั้งอกตั้งใจกันทำให้ได้ถึงกันชาตินี้ดีที่สุดเป็นผู้มีบุญแล้วของเราเนี่ยเกิดในปฏิรูปประเทศประเทศที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั้นก็เป็นพุทธมามกะมีพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนครบผู้ปฏิบัติก็มีมากทุกตำบลอำเภอเลือกเอาอาหารการขบฉันก็ไม่อดอยากมีแต่เหลือล้นนี่สมบูรณ์จริงๆถ้าเราเร่งก็ถึงทันทีเลยใช้ความเพียรนะนะทั้งพระทั้งโยมเพียงแต่ว่าใช้ความเพียรให้หนักเท่านั้นเองมันจะถึงตามเป้าหมายของเราเลย

มากันกี่ร้อยนี่ฮะนับไหมถึง500ไหมถึงนะอู้เยอะมากเลยเนี่ยนั่นแหละดีแล้วขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าไปทำเล่นไม่ได้นะทำจริงทำจังได้จริงได้จังแต่ทำเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินไปมันก็ได้เล่นเหมือนกันทำจริงทำจังก็ต้องได้จิตสงบระงับดับจากกิเลสได้สติไวปัญญาไวไม่ตกเป็นทาสของกิเลสนี่เป็นอย่างนี้ก็ปีหนึ่งก็พบกันครั้งหนึ่งก็ดีก็มีเรื่องเก่าๆนี่แหละเน้นเรื่องปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่ท่านจะเน้นอย่างนี้สร้างบารมีอดิเรกบารมีก็ทำอย่างขยันขันแข็งบารมีหลักก็คือสติเน้นสติทุกอริยบทนั่นแหละท่านเน้นทำอย่างนี้บารมีภายนอกภายในทำให้มากถึง ครบรอบแล้วก็จัดปฏิบัติธรรมรำลึกถึงผู้มีพระคุณคือหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่สังวาลนะครับท่านพระอาจารย์สนองนี่ผู้ก่อตั้งวัดนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หนึ่งไร่มาเดี๋ยวนี้ก็เป็นร้อยๆไร่แล้วนี่เนี่ยพระเจ้าประสงค์ท่านมีบาทใบเดียวท่านสร้างให้พวกเราได้มีที่ปฏิบัติมีที่บำเพ็ญกุศลเนี่ยถึงปีเราก็รำลึกถึงพระคุณของท่านและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบูชาท่านเนี่ยดีที่สุดบารมีก็เพิ่มพูนเพิ่มพูนไปมากมายอยู่ที่เราทำมากได้มากเจริญรุ่งเรืองทั้งภายนอกภายในชาตินี้เป็นโอกาสทองทุกอย่างมีหมดครบหมดแล้วเหลือความเพียรอย่างเดียวที่ทำให้เราดับทุกข์ในชาตินี้ได้ก็อาตมาก็พูดมาก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนา

0: กเราก็รวมจิตรวมใจน้อมอุทิศถวายแด่ท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านพระอาจารย์สนองนี่ถึงรอบปีแล้วปฏิบัติแล้วก็อย่าลืมจิตสงบแล้วก็แผ่เมตตาไปให้กับเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณทั้งหลายกันด้วยนั่นแหละบุญกุศลเกิดหลายอย่างเลยทีเดียวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสมปรารถนาและได้ดวงตาเห็นธรรมดับทุกข์กันได้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: สาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระญาณวิราชค่ะหลวงพ่อบุญสิริปุญโญจากวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีค่ะ
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: สมาธิภาวนานั่งสมาธิคือว่าเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องระวังจิตใจอย่าให้ง่วงเหงาเหานอนทำใจให้มีความชื่นบานต่อข้อปฏิบัติที่เราประกอบกระทำอยู่อย่าให้จิตใจไปยึดทุกขเวทนาต่างๆอันมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารความจริงก็คือว่ามันแสดงธรรมให้เราโล่สุขกายสบายใจทุกกายทุกใจมันอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ขันธ์ทั้ง5ตัวตนคนเราทุกคนนี้เองเมื่อพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกขมูลล่มไม้จิตใจของพระองค์ผ่องใสสะอาดมุ่งมั่นต่อพระโพธิญาณจิตใจของพระองค์ก็ไม่ท้อถอยมีความตั้งมั่นอุบายธรรมที่ท่านตั้งใจลงไปก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนอานาปานลมหายใจเข้าออกมันอยู่ใกล้ๆที่ปลายจมูกที่ตัวเราทุกคนแหละแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านกำหนดจริงระมัดระวังจิตใจท่านไม่ให้พุ่งคลั่นลำคาญออกไปภายนอกที่ว่าทำจิตใจให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่สวดธรรมจักไปนะคือใจมนุษย์คนเหล่านั้นไม่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางศูนย์กลางคือจิตใจของตนทุกๆคนอารมณ์ดีใจมันเกิดขึ้นก็ชั่วขณะหนึ่งอย่าไปหลงไหลไปอารมณ์ทุกจิตทุกใจทุกกายทุกจิตอันใดมันก็เกิดขึ้นระวังรักษาจิตใจของตัวเองอย่าได้ไปยึดไปถือทั้งสบายไม่สบายทำใจของตนให้อยู่ในระหว่างกลาง ดีใจมาก็ให้รู้เท่าทันว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปทุกกายก็ไม่ใช่มันจะทุกตลอดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆเมื่อมันหมดกำลังมันก็ดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองการตั้งใจภาวนาจะต้องให้มันต่อเนื่องมองเห็นตลอดเวลาว่าความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นมันเพราะความไปยึดไปถือตามดีใจเสียใจไม่ทำใจให้เป็นกลางคำว่าเป็นกลางดีมาชั่วมาสุขมาทุกข์มาก็ให้อยู่เป็นกลางอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายให้มีสติเตือนจิตใจของตนอยู่ทุกเวลานึกเจริญอันใดอุบายธรรมใดก็ตามอุบายธรรมนั้นจะต้องทำในจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเรานึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็อยู่ที่ใจเรานึกนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นได้ดีมีสุขสงบเยือกเย็นก็อยู่ที่ใจมันรวมมาที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ดับไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจิตใจคนเรามันไม่ได้ไปโน่นไปนี่เหมือนความคาดหมายมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราทุกเวลาแต่ว่าจิตใจอันนี้มันชอบหลงชอบลืมมันขาดสติความระลึกได้สติก็คือว่าใจดวงนี้ตั้งขึ้นมาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเอาให้มันต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตมันสงบตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตตั้งมั่นรวมลงโซจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปวิตกวิจารทานศีลภาวนาที่อื่นนอกจากใจคำว่าจิตว่าใจนี้ได้แก่ดวงจิตผู้มีความรู้สึกอยู่ในใจในใจนั่นแหละมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคล้องอยู่ในจิตใจตลอดเวลากิเลสราคะโทสะโมหะมันก็เฝ้าอยู่รักษาอยู่ให้จิตใจติดอยู่คล้องอยู่ผูกมัดรัดลึงอยู่ภายในจิตใจให้ใจมีความลุ่มหลงมัวเมาพลั้งเผลอขาดสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดไม่มีขึ้นให้รวมเข้ามาตั้งมั่นภายในจิตใจจึงจะเป็นมัชฌิมาอยู่ในถ้ำกลางอกอยู่ที่ถ้ำกลางใจคือจุดดวงที่รู้อยู่มีความรู้สึกอยู่ในตัวในใจตรงไหนในเวลาปัจจุบันนี้ก็มาระมัดระวังรักษาอยู่ภายในจิตใจดวงนี้ให้ได้ตลอดเวลายืนก็ภาวนาตั้งใจทุกเวลาเดินไปมาที่ไหนก็ตั้งใจระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตใจเผลอลุ่มหลงมัวเมาไปตามความสุขความทุกข์อันมันกระทบอยู่ในจิตใจนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าความสรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนว่าดีว่าเด่นอะไรก็ตามอย่าไปดีใจกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเป็นโลกกระทำทำให้จิตใจไหวหวั่นคือใจมันดีใจไปกับอารมณ์เวลาอารมณ์ดับไปมันก็เสียใจมันเสียใจตามอารมณ์จิตใจคนเรามันมีอยู่จุดที่รู้อยู่โดยง่ายๆก็คือว่าเสียงที่เราได้ยินนี้มันเข้าไปที่หูกระทบเข้าไปที่จิตเนี่ยคำว่าจิตได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่เว ผู้โลไปโลมาโลเข้าโลออกโลนอกโลในโลไปต่างๆนานาไม่มีความสงบตั้งมั่นในจิตใจของตัวเองก็เลยเป็นความรู้ที่เรียกว่าหลงไปคิดไปปรุงไปแต่งไปดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคือว่าไม่รวมไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่กับจิตกับใจไม่ระวัดระวังอยู่ในหัวใจขาดสติอยู่ภายในตลอดกาลขาดสมาธิคือจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในจิตใจเมื่อมันขาดตรงนี้ไม่ต่อไม่เนื่องไม่ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจมันก็เกิดความพังเผลอลุ่มหลงมัวเมาคิดไปเดินลงไปตามความโกรธที่มันกระทบเกิดขึ้นมามันก็หลงไปตามนั้นไม่รู้จักละจักวางไม่ทำใจให้เป็นกลางอยู่ถ้าทำใจให้เป็นกลางดีมาชั่วมาสุขมาทุกข์มาอะไรมันเกิดขึ้นแล้วอะไรมันตั้งอยู่ดับไปก็ให้รู้เท่าทันในจิตใจของตัวเองรวมกำลังเข้ามานี่สิ่งอื่นนอกนั้นไปคอยระวังอย่าให้มันไปดุ่มหลงมัวเมาเมื่อมันหลงไปดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นคือว่าตัณหาอันนี้มันพาให้สัตว์โลกติดอยู่ข้องอยู่หลงอยู่มัวเมาอยู่ไม่รู้สึกตัวคือว่ามันเมาไปเสียแล้วหลงไปเสียแล้วพุทโธไม่อยู่ในจิตพุทโธธัมโมไม่อยู่ในจิตพระธรรมอันโลอยู่สังโฆไม่อยู่ที่จิตใจดวงที่โลอยู่มันก็หลงหลงก็ไหลไปตามอารมณ์ใครว่าดีว่าชั่วที่ไหนก็ไปตามเขาว่าตามโลกว่าเรียกว่าสมมุติโลกเขาว่าอย่างไรก็ดีใจไปเสียใจไปเมื่อกระทบอารมณ์ดีก็เข้าใจว่าดีใจไปมันเป็นความสุขสบายแท้ที่จริงมันก็กระทบเข้ามาเพื่อให้โลภถ้าใครไม่โลภมันก็หลงไปดิ้นรนไปตามอำนาจของกิเลสจิตใจไม่ตั้งมั่นเป็นทุกข์ตลอดเวลาพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่าต้องน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาอย่าให้มันไปฟุ้งซ่านไปไม่มีที่จบที่สิ้นพุทโธพุทโธพุทธะมันมีอยู่ในตัวในใจทุกคนแต่ว่าเราก็แซ่สายหาไปว่าอยู่ที่ไหนอะไรเป็นพุทโธพุทโธพุทธะก็จิตใจดวงผู้โลผู้ฟังอยู่ได้ยินเสียงอยู่นี่แหละพุทธะอยู่ที่นี่ธรรมะของจริงมันอยู่ที่นี่สังฆะผู้ใดประกอบกระทำจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หันหนีไปกับอารมณ์กิเลสจิตใจก็เย็นสบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในใจของตัวเองสบายอยู่ทุกอิริยาบถคือมีสติอยู่เตือนใจของตัวเองอยู่ว่าชราพยาธิมรณะความแก่ความชรามันลุกไล่อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกตัวเพราะจิตใจออกไปภายนอกไม่รวมเข้ามาตั้งภายในก็เลยเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายแท้ที่จริงในโลกประขันร่างกายจิตใจคนเรามันไม่มีเวลาใดสบายมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนในธาตุในขันธ์ในโลกในนามอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขความสุขที่เราคิดว่าเป็นสุขแท้ที่จริงมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันไม่ใช่ความสุขความสุขสบายที่สุดก็คือจิตรู้จิตตัวเองอยู่จิตรู้การพูดการทำของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันมาทับถมจิตใจได้จ จิตใจให้มีความแน่แน่มั่นคงอยู่ในตัวในใจของตัวเองสิ่งใดเกิดขึ้นก็ให้รู้จักว่าสิ่งที่มันกระทบขึ้นมาแล้วนั้นมันมีความไม่เที่ยงตลอดเวลาอะไรมันเที่ยงเสียงมันเที่ยงไหมรูปมันเที่ยงไหมมั่นคงถาวรไหมไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนธาตุแท้ก็คือว่าทุกข์นั่นเองเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เพราะความแก่ความชราเพราะความเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คือจิตมันปรุงมันแต่งมันดิ้นรนไปตามกิเลสกามวัตถุกามอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีในอารมณ์เหล่านี้มันไม่จบลงไปได้ถ้าเรารู้เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราได้อะไรก็ตามดีอะไรก็ตามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของกลาใครเป็นของกลางโลกมนุษย์เกิดมาก็มีความเจริญขึ้นเจริญหมดขีดก็แก่ชราชำรุดชุดซอมไปถึงความแตกความดับก็มีจบอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนฟองน้ำที่ฝนตกลงมาจากอากาศมันเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นฟองน้ำขึ้นมาประเดี๋ยวเดียวมันก็แตกดับไปอันแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
4: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนา เสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง 800 บาทกรด1คัน 500 บาทบริวาร1ชุด 300 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-1

ขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

ก็ผูกมัดรัดลึงให้จิตใจคล้องอยู่ติดอยู่ขาดความเพียรความหมั่นความขยันไม่ลุกขึ้นภาวน

ะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือมันคล้องอยู่มันมีความสงสัยอยู่ในจิตในใจมันไม่แจ้งในจิตในใจ

การกินการนอนของตัวเองให้มันทั่วถึงพิจารณาให้มันเข้าใจเมื่อพิจารณาเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วจิตอันนี้แหละมันจะได้ถอนได้ละออกไปคือว่าจิตมันไม่หลงโลกไม่ไปโลกมาหลงจิตจิตไปหลงโลกหลงเสียงหลงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หลงดินน้ำไฟลมเมื่อจิตเป็นผู้หลง

ได้เลิกได้เอาจนเด็ดขาดลงไปปัญหาที่จะมาดึงให้พระองค์มาเกิดมาตายมายินดีพอใจในโลกนี้อีกไม่มีไม่ว่าจะในมนุษย์โลกในเทวโลกพรหมโลกที่สมมติเขาว่าดีอย่าง

พระองค์และพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าอยู่ต่อไปแต่พวกเราทั้งหลายนั้นมันหลอกมากกิเลสมันโกหกอย่างไรมันก็ตายตามโกหกพกลมจึงได้มาเกิดแล้วก็แก่ชราไปตามหน้าที่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโลคาบังเกิดมีขึ้นก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะจิตมัน

จอมแจ้งชัดเจนคือมันยังไม่เห็นแจ้งในจิตของตัวเองความรู้ความเห็นต่างๆมันเห็นตามแบบแผนตำนานที่ท่านกล่าวไว้สมมุติไว้จึงให้ชื่อว่าเกิดมาแล้วก็หลงสมมุติโลกสมมุติอย่างไรก็หลงไปอย่างนั้นเกิดมาในพ่อใดแม่ใดโลกเขาก็สมมุติให้เป็นพ่อนั่นแม่นั่นลูกนั่นหลานนั่นไปตามเรื่องก็หลงไปตามสมมุติอันนั้นถ้าที่จริงเขาสมมุติเท่านั้นแหละอย่าไปหลง

้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ว่าย่อมคือร่างกายมนุษย์นี้เวลาร้อนหนาวกระทบกระเทือนเข้าเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะมันไม่ใช่เหล็กโลหะเหมือนหุ่นยนต์เขาคือคนเราจะรู้ได้เข้าใจต้องกำหนดพิจารณาดูให้แจ้งด้วยสติ

กไม่ได้เมื่อใครไปเห็นเข้าเมื่อดอกไม้จะสวยงามอย่างไรเขาก็นึกได้ว่าข้างในดอกไม้เข้าไปในหีบในโลงในล่องไม่ใช่ของสวยงามแล้วไม่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ที่เอามาประดับคือให้รู้เข้าไปข้างในตัวเราทุกคนนี่แหละเรานุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายทุกอย่างเราก็พิจารณาตัวเราให้ได้

และองค์กำหนดพิจารณาอย่างไรจึงรู้ได้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามนั่นแหละคือว่าท่านตั้งใจให้มั่นภาวนาเพียรเพ่งดูภายใน

ว่าที่แท้นั้นก็ไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นสารในโลกนามกายใจอันนี้แต่เพราะมีอวิชชาตัณหาในจิตใจมันปิดไว้บังไว้ไม่ให้กำหนดพิจารณาจึงเข้าใจผิดคิดหลงไปว่าเป็นของสวยสดงดงามน่ารักใคร่พอใจเห็นไปว่าเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายไม่ตายมันจะเอาไปไว้ที่ไหนคือมันตายไปอยู่โดยลำดับลำดับแล้วว่าตายที่ติดบังแต่คนเราสมมติโลกเขาไม่ว่าตายมันติดไว้บังไว้ปัญญาจึงไม่ถึงเข้าใจว่าเป็นของมั่นคงถาวรถ้าแท้มันไม่ใช่ของมั่นคงถาวร

กิดในโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยภัยเต็มไปด้วยของโสโครกปฏิกูลร่างกายของเราเมื่อมันใหญ่แล้วคลอดออกมาแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ได้เปื้อนเละเทะประการใดธาตุแท้นั้นร่างกายสังขารมันเป็นธาตุน้ำธาตุปฏิกูลของโลกเอามาตั้งเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราแล้วจิตใจที่มายึดเอาถือเอานี้ก็โง่เขลาเบาปัญญาได้มาแล้วก็ไม่พิจารณาธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานมาลงแค่สมมติเขาสมมติให้ก็มายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราท่านไม่กำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบตัวข้าของ

ัตถุเข้าของเลือกสวนไร่นาที่บ้านที่เรือนอะไรต่อมีอะไรในโลกนี้ถามดูให้ดีมันเป็นของเราไหม

มันแตกดับเมื่อใดเวลาใดมันก็ลงสู่แผ่นดินอันเรื่องเผาผีกี่กระดูกฝังดินมันเป็นเรื่องมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาทำไป

อยู่ที่นั้นตาแล้วมันก็ไข้พองขึ้นจนกระทั่งอยู่ไม่ได้ก็แตกน้ำเหลืองไหลออกไปเหลือแต่กระดูกกระดูกนอนเข้าก็พวกพังไปจมลงไปในแผ่นดินก็เป็นดินอย่างที่เราเห็นนี่แหละว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรูปขันธ์ร่างกายสังขารอันนี้มันธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมต้องเตรียมช่องโดให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบถ้าจิตไม่สงบตั้งมั่นมองไม่เห็นมันเห็นเป็นดึกเป็นดีไปหมดคือจิตมันสั่ง

ความโลภความหลงมันอยู่ในตัวในใจเต็มไปหมดแต่ก็ไม่รู้ถ้าจิตสั่นสะเทือนจิตหลงจิตอวิชชาจิตตัณหาจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตไม่แจ้งในธรรม

ก็เปลี่ยนมองไม่เห็นครับถ้าแน่นนิ่งมองเห็นครับแน่นนิ่งก็คือใจต้องสงบใจต้อง

เรานี่จะต้องกำหนดพิจารณาให้แจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบของตัวเองไม่ใช่คนอื่นจะมาพิจารณาแล้วจะไปรู้ตามเขาไม่ได้มันเป็นธรรมภายในไม่เหมือนวัตถุเข้าของภายนอกวัตถุเข้าของภายนอกถ้าเรามีก็ยึดยื่นให้ได้

ทั่วถึงภายนอกภายในเป็นกิเลสนามโยภายในเอามาหลอกลวงไม่ได้ถ้าจิตภายในมันภาวนาเห็นจริงเห็นแจ้งว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเราจะต้องใช้สติสมาธิปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเข้าไปแยกแยะพิจารณาตัดสินเด็ดขาดจนมีความสามารถอาถรรพ์ในจิตใจนั้นจึงให้เชื่อว่ารู้แจ้งพระพุทธเจ้านั้นรู้แจ้งโลกโลกวิถีและรู้แจ้งโลกสงสารกของพระพุทธเจ้าก็รู้แจ้งโลกถ้าไม่รู้แจ้งโลกก็ออกจากโลกไม่ได้เมื่อท่านรู้แจ้งโลกเมื่อใดเป็นโลกวิถีเหมือนพระพุทธ

ใจแทนที่จะละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปมันก็มาเพิ่มกิเลสเข้าไปเมื่อเพิ่มกิเลสเข้าไปมันก็ไม่มีทางหมดทางสิ้นสักทีเกิดมาพบใดชาติใด

เหลือจึงให้พาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเพียรเพ่งดูให้แจ้งในจิตในใจอย่าได้มีความท้อถอยความท้อแท้อ่อนแอในจิตใจไม่ให้มีให้จิตใจแจ้งสว่างอยู่ไม่ให้ใจมันมืดใจมืดใจด

มีความเจ็บไข้ได้ตัวอย่างนี้ถ้าไม่ต้องการเจ็บไข้ได้ตัวอีกก็รีบภาวนาแก้ไขใจไม่ให้มันหลงเมื่อจิตนี้ไม่หลงจะเจ็บตายก็ไม่มีถ้าจิตมันยึดถืออยู่

เห็นคนมาเห็นคนนั่งนอนยืนเดินก็เห็นความแก่ความเจ็บความไข้เห็นความตายเห็นความทุกข์ของคนทุกคนตายพร้อมกับตัวเราด้วยมันจะต้องเป็นไปอย่างเดียวกันหมดคือเกิดขึ้น

ก็เข้าใจว่ามันคงไม่เป็นไปแต่เวลามันจะเอาเข้ามันมาบอกเรื่องหน้าความตายมันมีป้ายบอกที่ไหนไม่มีป้ายบอกว่าคนนั้นจะตายวันพุธวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้พ.ศ.เท่านั้นเท่านี้มีเขียนบอกไว้ที่ไหน

ถ้าเข้าไปแล้วหายใจออกไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วหายใจสูดเข้ามาอีกไม่ได้ก็ตายอันนี้มันแน่นอนกว่าแล้วก็ให้กำหนดเตือนจิตเตือนใจของตนให้ได้ด้วยอย่าไปปล่อยปากละเลยให้มันเป็นไปเองไม่มีทางเราจะต้องนึกเจริญเอามาสอนใจของเราให้ได้เห็นคนเกิดมันเป็นทุกข์อย่างไรก็รีบเอามาสอนใจเห็นคนเจ็บไข้ได้พยาธิสัตว์ทั้งหลายเจ็บไข้ก็เอามาสอน

จนแก้ไขจิตใจดวงนี้ทั้งหมดทั้งมวลว่าสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่นอกนั้นดอกไปเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโลกจิตยาได้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกแล้วก็เตือนจิตใจดวงนี้ว่ายาได้ประมาทผู้ใดประมาทไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนแล้วไม่ได้

สงบระงับอย่าไปเลิกละความเพียรนั่งเอาจนมันตายคาที่นั่งถ้าถามใจว่ามันยังไม่ตายอย่าไปถอยอย่าไปหวั่นไหวตั้งตัวภาวนาต่อไปเอาจนสอนได้สอนใจของตัวได้เมื่อเราสอนใจเราได้สอนคนอื่นเขาก็ฟังแต่ถ้าเราสอนใจเราไม่ได้คนอื่นเขาก็ไม่ฟังนี่เราต้องแรกที่สุดก็ได้ว่าต้องสอนตนตนภาวนาในใจของตัวเองแล้วให้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจตั้งแต่ยาลานี้เป็นต้นไปด้วยอย่าไปลั่งรอไม่ได้

มในเราในของเราอยู่เมื่อเรามีปริสติเราต้องตายนึกสอนใจเราให้ได้ทุกเวลาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนด

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทำเอาโอกาสมีอยากที่จะมีบ้านก็ไปสัปปายะเพียงในท่านเพียงที่กว่าจะออกได้ออกนี้จากความคุกคีวุ่นวายได้ก็พัก ความห่วงอันนั้นห่วงอันนี้นั่นละไอ้ไหนก็ไม่ได้ครับติดห่วงติดบ่วงห่วงออกมาได้ชั่วคู่ชั่วคราวก็ดีแล้วตั้งใจทำเอาแย่หลับแย่นอนแย่ปากแย่ท้องถ้าฉันหลายมันก็ฉันมากเกินไปมันก็ภาวนาก็ยากลำบากต้องให้รู้จักประมาณอันการบริโภคพออยู่ได้ผ้าหนุ่มพออยู่ได้ได้จะอิ่มสักสี่ห้าคำก็หยุดอันน้ำก็ไปเยอะๆมันก็อิ่มตอนละมานมันเอ็ดนะเราเอาชนะมันได้ก็สบายเอาชนะเขาได้ชนะกิเลสตรงที่มันเอาชนะเราได้นี่โอ้ลำบากอยู่ตามใจมันวันนี้ก็ปาสวดทำวัดได้ทุนเอาไว้สำรองเอาไว้พระสูตรสามพระสูตรธรรมจักอาทิตย์ตามสูตรนี่แหละที่พระพุทธองค์ไปแสดงอยู่ที่ไหนคนบรรลุธรรมมาก สูตรพระธรรมจักนี่ก็อันก็พูดเรื่องโอความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นประธานแห่งทุกข์ส่วนอัตตคณสูตรท่านก็เอาเป็นจักขันเป็นประธานแห่งทุกข์อทิตตาลคณสูตรท่านก็เอาอายตนะยตนะเป็นประธานทุกข์ทั้งสามอย่างนี้ก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เอ็ดแยกออกสำนวนของพระสูตรแยกออกแยงออกให้คนเข้าใจง่ายขึ้นเฉยๆหรอก แก่เก็บตายก่อนรวมลงไปสรุปอยู่ที่ขันห้านั่นแหละว่าโดยย่ออุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกข์ธรรมจักรขันห้ามันเกิดมันดับเหมือนกงจักรกิเลสมันหมุนเป็นวัฏจักรเป็นกงจักรอย่างนั้นเราเลยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเจ้าหัวเป็นคนบอกเลขไปพลาดอยู่ที่ไหนก็ถามเลขถามหาตัวดีไม่รู้จะเอาตัวดีมาจากไหนแล้วตัวดีถ้าเราบอกตัวดีก็คือศีลห้าศีลแปดนั่นตัวดีก็คือเจ้าของนั่นนะใครจะมาดีเท่าเจ้าของ เทศทำมาจากจบไปอายาโกณฑัญญะก่อแต่ว่าชี้ทั้งห้าฟังพระอายาโกณฑัญญะก่อดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาทั้งจินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นธรรมดาเกิดธรรมจักขุธรรมจักขุขึ้นฟังแล้วก็อาศัยธรรมชลดลดของพระธรรมนี่กับเรากินอาหารกินอาหารนี่โอชลดในอาหารกินอะไรเข้าไปก็มุ่งหมายโอชลดฟังเทศฟังธรรมก็เอารสของพระธรรมนี่เข้าไปเกิดธรรมจักขุขึ้นตาเห็นธรรมขึ้นท่านจะว่าขีทั้งห้าก็มีอายาโกณฑัญญานี่เกิดดวงตาเห็นธรรมองค์เดียวเท่านั้น ต่อไปท่านก็มาเทศอนัตตลักขณสูตรอนัตตะก็มาจากคำว่าอนัตตานั่นที่ว่าด้วยอนัตตาความว่างขันห้าว่างหาว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเอาขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์เอาขันห้าเป็นประธานที่สองปัญจวัคคีย์ฟังอีกรอบนี่เปิดตาเห
็นธรรมบรรลุนะจิตหลุดพ้นด้วยกันทั้งหมดทุกองค์5องค์นะเอาใจเรื่องว่าเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาท่านก็ถามไปถามปัญจวัคคีย์นั่นแหละวรรคที่2ก็ถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงพระเจ้าข้านะได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นท่านก็ถามไปปัญจวัคคีย์ก็ตอบลูกข้างพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข้านะถามต่อไปจนถึงวรรคที่3ยังกินจีรูปังอาติตานรูปในอดีตอติตานาคตะปัจจุปนังถ้าดังนั้นรูปในอดีตรูปในอนาคตรูปภายรูปภายในรูปภายนอกรูปหยาบรูปละเอียดรูปรูปคุ้มรูปประณีตรูปไก่รูปไก่นั่นเนตังมะมะสัพพะรูปังนั่นสัพพะแปลว่าละทั้งหลายทั้งปวงรูปทั้งหลายทั้งปวงตังมะมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราท่านถามไปเป็นตอนๆไปอย่างนี้ปัญจวัคคีย์ตอบด้วยความเข้าใจพอเสร็จก็เห็นรูปเป็นอนิจจังเห็นขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเปสุปินิบินทติเนี่ยเบื่อหน่ายในรูปเป็นของแล้วว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นนายในเวทนาเวทนาเวดนายปินิวินตตินั่นเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญายปินิวินตติเบื่อหน่ายในสัญญานิพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายอิลาคะแปลว่าคลายความยินดีจิตของปัญจวัคคีย์จึงเบื่อหน่ายคลายความยินดีจึงหลุดพ้นจากขันธ์5ขันธ์5นี่คือทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์ทุกข์ทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาอยู่เหลืออยู่ใกล้กับใจใกล้กับใจก็เรียกว่ารูปกับนามรูป1นาม4ก็เรียกว่าขันธ์5นี่แหละจิตของปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากขันธ์5วิมุตติจริงสุติหมดเนี่ยนี่ก็หลุดพ้นไปอย่างนี้ต่อไปสูตรที่3อทิตตลักขณสูตรสูตรที่ว่าของร้อนสูตรนี้ก็ไปสวดไปเทศให้ชะดินสามพี่น้องฟังอิ่มแม่น้ำขยายังขยายังวิหารติคนพี่ก็มีบริวารอยู่500น้องคนที่1ก็มีบริวารอยู่300น้องคนที่3ก็มีบริวารอยู่น้องคนที่2 ก็มีบริวารอยู่200รวมกันเป็น 1,000 พอดีเทศอยู่ที่นี่ชะดินสามพี่น้องกับบริวาร 1,000 บรรลุอบเทศเลี้ยงของร้อนนี่แหละพวกชะดินพวกนี้เกิดบูชาไฟตั้งแต่ก่อนท่านก็เลยพูดเรื่องของร้อนไฟที่บูชานั้นไม่ใช่ของร้อนไฟที่เกิดจากลาคัคคินาโทสัคคินาโมหัคคินามันร้อนกว่าอันนั้นอีกท่านแสดงให้ฟังไฟอันหมู่นั้นเราน้ำดับได้ไฟลาคะไฟโทสะไฟโมหันไม่มีน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ดับได้ต้องดับด้วยสติปัญญาเท่านั้นถึงจะดับได้ท่านจึงมาเทศโปรดเอาชาวดินสามพี่น้องและบริวารบรรลุหมดได้สาวกรวมขึ้นอีก 1,000 พอดีทำไมถึงบรรลุถึงขนาดนั้นฟังแล้ว มันละเอียดมากนะเพราะไม่ใช่ อะไรดอกตาเห็นรูปนี่นะตาก็เป็นของร้อนนี่นะรูปก็เป็นของร้อนแว่นตาก็เป็นของร้อนนี่นะอาทิตย์ของร้อนก็ยกตัวอย่างอายตนะภายนอกภายในนี่แหละกระทบกันพูดแสดงย่อๆให้ฟังอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมลมนั่นแหละ
อายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6กระทบกันเกิดความรู้ขึ้นนี่อันนี้ก็คือขันธ์5เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเกิดนี่แหละรูปเรียกว่ารูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดเกิดเวทยิตังเมื่อเกิดผัสสะญาณอายตนะภายนอกนี่คงรู้จักทุกคนนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้เรียกว่าอายตนะภายนอกหรือเรียกว่าวัตถุกามก็เรียกวัตถุภายนอกอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ากิเลสกามกามภายในทำให้เกิดกิเลสกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นแล้วก็เกิดผัสสะนั่นแหละผัสสะคือการกระทบกันเหมือนกับแพะกับแกะชนกันเหมือนกับวัวกับควายวัวควายชนกันม้ากัดกันเกิดผัสสะขึ้นกระทบกันญาณรู้ขึ้นเรียกว่าผัสสะผัสสะแปลว่าสัมผัสหรือแปลว่ากระทบพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแล้วก็วิญญาณรู้ขึ้นมันก็ส่งไปกระทบใจใจของเราเป็นธาตุรู้ยืนลงอยู่ไปทบกระทบกันผัสสะแปลว่ากระทบจิตก็เกิดอารมณ์ออกรับอารมณ์ขึ้นมาเรียกว่าเวทยิตังเวทนาเกิดถ้าเวทนาผัสสะเกิดก็เกิดทำให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดก็เกิดเวทนามันก็มีอยู่3อย่างทุกขเวทนาเกิดหรือยินดีพอใจเกิดความสุขเวทนาเกิดก็เรียกว่าราคะราคะขินานเนี่ยไปราคะเนี่ยเกิดไม่จิตไม่ใจของเราเป็นเอสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดโทสะก็เรียกว่าปฏิฆานุสัยทุกขมสุขเวทนาเกิดก็เกิดอวิชชานุสัยขึ้นนี่แหละเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นความโลภเกิดขึ้นก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนท่านเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นก็เรียกว่าปฏิฆานุสัยตามนอนอุเบกขาเวทนาก็อวิชชานุสัยตามนอนเนี่ยฟังเข้าใจง่ายๆสูตรนี้จะเรียกว่าเวทนาสูตรก็ฟังง่ายเหมือนกันเวทนาสูตรไม่เรียกว่าอาทิตตลักษณะสูตรก็ได้เมื่อเวทนาเกิดเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาก็เรียกว่าอนุสัยตามนอนไอ้ก็คือกิเลสนั่นแหละตามนอนความโลภความโกรธความหลงตามนอนก็มีแค่นี้อันห้าเกิดแล้วก็ดับเท่านี้ตาเห็นรูปตากับรูปกระทบกันเกิดวิญญาณรู้ขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละเรียกว่าสังขารเกิดดับรูปกับนามปรุงแต่งกันขึ้นปรุงแต่งกันขึ้นแล้วก็ดับสังขารเกิดดับหูได้ยินเสียงภายนอกก็ปรุงแต่งกันขึ้นมาหูก็เป็นสังขารภายในปรุงแต่งขึ้นมาวิญญาณก็ปรุงแต่งกันขึ้นมานี่แหละพวกนี้แหละสังขารนี่แหละคือสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับตายเป็นอดีตไปแล้วนี่เหตุในอดีตเหตุมันเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็มากลายเป็นผลในปัจจุบันเกิดวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเกิดเวทนาเกิดนี่แหละปัจจุบันอดีตเหตุมากลายเป็นปัจจุบันผลเกิดเวทนาขึ้นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาเวทยิตังเกิดขึ้นผัสสะเกิดมันก็มีแค่นี้น่าจะบรรลุอยู่เรานั่งฟังละความโลภความโกรธความหลงได้ดับความโลภความโกรธความหลงได้ก็เห็นพระนิพพานความโลภมันเกิดขึ้นจากไหนมันเกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกภายในกระทบกันนี่แหละ
เกิดจากผัสสะเกิดจากเวทนานี่นะเวทยิตังนั่นนะสุขังวาดุขังวาอดุขมะสุขังวาเนี่ยถ้าสุขังเกิดขึ้นก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนความโลภตามนอนนี่แหละตัวที่เรียกว่าอาสวะนะกามาสวะก็เกิดจากตัวนี้แหละกามาสวะเนี่ยภวาสวะเนี่ยก็เกิดจากโทสะนี่แหละเมื่อเกิดทุกขเวทนาเกิดไม่ยินดีพอไม่พอใจเกิดขึ้นทำให้กระทบกระทั่งจิตกระทบกระทั่งขึ้นมาภาวะนี่คือการกระทบกระทั่งจิตออกรับอารมณ์เรียกว่าภาวานุสัยตามนอนหรือปฏิฆานุสัยปฏิฆาคือการกระทบกระทั่งกันแปรใส่กันเป็นอันเดียวกันอันเนี้ยนี่แหละกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะก็อันเดียวกันนี่แหละอุเบกขาเวทนาเกิดนี่รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันสังขารนั้นจิตไม่รู้เท่าสังขารนั้นเมื่อขันห้าเกิดสังขารเกิดดับจิตรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันสังขารอวิชชาปัจจยสังขารานี่พอจิตรู้ไม่จริงมีแต่รู้หลงรู้ผิดรู้จำ ไม่รู้จริงจิตนะรู้จริงคือยังไงรู้ว่ามันเกิดมันดับนี่แหละรู้จริงมันเกิดมันดับแล้วก็ยังไปไม่ดับนะยังไปยึดไปถือเอาอยู่ตาเห็นรูปมันดับแล้วนี่แหละนี่แหละสัจจะคือความจริงคือขันธ์5เกิดดับเกิดกับดับพร้อมกันนะภิกษุนะอายตนะภายนอกกระทบกับอายตนะภายในวิญญาณรู้ขึ้นเกิดแล้วก็ดับถ้าใครเห็นตาเห็นรูปเกิดดับหูได้ยินเสียงเกิดดับเป็นต้นไปจนถึงธรรมลมเกิดแล้วดับจะเรียกว่าธรรมะจักขุดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเห็นอะไรเห็นเกิดเห็นดับนี่แล้วนี่เราเห็นสัจจะเกิดแล้วมันก็ดับเห็นแล้วมันก็ดับ ถ้าไม่ดับเราก็เป็นกำหนัดขัดเคืองในขันห้าคืออุปทานขันห้าแล้วทีนี้ตัวสังขารก็เลยปรุงต่ออีกคิดถ้าเห็นโอ้อันนี้สวยอันนี้งามอันนี้น่าอยากน่ากินมันก็ปรุงไปตัวสังขารปรุงไปแต่งไปก็ทำให้เกิดความโลภขึ้นถ้าปรุงไว้ไปว่ามันไม่สวยไม่งามน่าเกลียดเน่าเหม็นอยากขับไล่ใช้ทรงนี้ก็เรียกว่าโกรธไม่พอใจนึกว่าปฏิฆานุสัยตามนอนก็มีแค่นี้ถ้าราคานุสัยตามนอนก็เท่ากับราคานุสัยตัวนี้ก็เท่ากับตามาสวะภวาสวะก็เท่ากับความกระทบกระทั่งคือไม่ยินดีไม่พอใจเรียกว่าปฏิฆานุสัยตามนอนหรือภวาสวะนุสัยอวิชชามันตรงอยู่แล้วอทุกขมสุขเวทนาจิตรู้ไม่จริงก็เลยไปทำให้เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเรียกว่าอวิชชาตามนอนนี่แหละดับความโลภความโกรธความหลงได้ดินสามพี่น้องและบริวารดับได้ไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่แหละมันเกิดมันดับนั่นแหละเรียกว่าธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าใครยังไม่บรรลุก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วธรรมจักขุมันกับพายาโกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมธรรมจักขุเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานั่นตาเห็นรูปก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยหูได้ยินเสียงก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับนี่แหละ เรียกว่าธรรมจักสุธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมแต่ไม่ใช่ธรรมดานั้นเกิดแล้วมันไม่ดับเลยนะเราหลงเรารู้ไม่จริงอวิชชานุสัยตามนอนกิเลสตัวความหลงตามนอนในจิตในใจเรา
เราก็เลยไปอุปทานเอาขันห้าไปกำหนัดขัดเคืองในรูปที่เราเห็น ในเสียงที่เราได้ยินกำหนัดก็ยินดีขัดเคืองก็ยินร้ายไม่พอใจนี่แหละเกิดขึ้นเมื่อความยินดีเกิดขึ้นก็สังขารใจมันก่อนนึกคิดปรุงแต่งไปเนี่ยว่าสวยว่างามว่าอยากได้อันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็เกิดตัณหาเนี่ยนะเรียกว่าสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่เราสวดไปนั่นน่ะนั่นน่ะเกิดจากนี่กามตัณหาไม่ได้เกิดที่หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเหมือนกันปฐพธรรมลมเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นนี่แหละสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นี่แหละสังขารนี่แหละสังขารมันเกิดมันดับนี่แหละเรียกว่าทุกข์ทุกข์อริยสัจจริงที่เราสวดไปนั่นอีดังลูกข้างอริยสัจจันติเมภิกขเวนี่ทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นทุกข์คืออริยสัจจริงเนี่ยทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ดับไปอย่างนี้มันจริงอยู่อย่างนี้ขันห้าเกิดดับอย่างนี้ขันห้าสังขารนั่นน่ะรูปกับนามนั่นน่ะปรุงแต่งกันขึ้นสังขารเกิดดับสังขารไม่เที่ยงนั่นน่ะขึ้นชื่อว่าสังขารเนี่ยไม่เที่ยงสักอันสักอย่างนั่นน่ะในโลกเนี่ยมันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วต้องเข้าใจความหมายอย่างนี้นี่แหละคำว่าทุกข์อริยสัจจริงสัจจะคือความจริงอริยะแปลว่าประเสริฐความจริงอันประเสริฐนี่ไม่มีใครแก้ได้ทุกข์มันเกิดมันดับอยู่ตลอดวันอยู่อย่างนี้ตาเห็นรูปก็เกิดนั่นแหละมันเกิดเองดับเองมันทุกข์เองของมันอยู่อย่างนั้นขันห้าถ้าเราไม่ไปกำหนัดขัดเคืองไม่ไปอุปทานขันห้ามันว่าโดยย่ออุปทานขันห้านี่แหละคือทุกข์นี่แหละสูตรนี่แหละเข้าใจง่ายนะอยากไปเทศให้คนฟังแจกให้คนฟังให้โลกเขารู้จักมันง่ายมากอันนี้ง่ายมากเกิดเวทยิตังกายกระทบกันยินร้อนอ่อนแข็งเรียกว่าโผฏฐัพพะนะถ้ากระทบกันกับผู้หญิงผู้ชายกระทบกันเรียกว่ากระทบกับสัตว์โลกถ้ากระทบกับอากาศก็เรียกว่าโอกาสโลกเกิดเวทยิตังขึ้นมาวิญญาณรู้ขึ้นมาผัสสะเกิดเวทยิตังถ้าสุขเกิดก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนหรือเรียกว่ากามมลาคะหรือกามมาสวะเนี่ยนี่เรียกอันเดียวกันนะคนละอย่างเฉยๆนะเราเลยงงเราเลยหลงไม่มีครูบาอาจารย์รู้จริงแจกไม่มีใครแจกให้ฟังกามาสวะภวาสวะอภิวาสอวิชชาสวะนี่มันเกิดอย่างนี้ก็อันเดียวกันน่ะกิเลสคืออนุสัยนั่นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนั่นราคานุสัยตามนอนก็กามาสวะอันเดียวกันภวาสวะกับปฏิฆานุสัยนั่นกิเลสอย่างละเอียดนี่แหละอนุสัย3นี่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยฟังออกไหมหลังเทศย่อให้ฟังง่ายๆนี่เวลาออกไปเดินปัญญามันจะเกิดหลุดพ้นไปง่ายๆนี่ได้คำพูดง่ายๆนี่แหละไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นไกลดอกกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเนี่ยที่อยู่สมัยพระพุทธองค์ท่านเทศเป็นภาษามคตภาษาบาลีผู้ฟังก็เข้าใจภาษาบาลีภาษามคตจึงเข้าใจง่ายอันนี้เพียงแต่ไปเรียบเรียงไปจัดเอามาตามคำที่ท่านสวดมาอธิบายเกียรติให้ฟังเฉยๆนี่แหละสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นั่น
ู้จักทุกข์หรือยังทีนี้อะไรทุกข์ล่ะสังขารนี่แหละทุกข์ขันธ์5นี่แหละก็ทุกข์อ่ะกายกับใจนี่แหละยิ่งอาศัยกันเกิดเรียกว่าอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยยิ่งอาศัยกันเกิดเรียกว่ากายกับใจยิ่งอาศัยกันเกิดหรือปฏิจจสมุปบาทรูปกับนามยิ่งอาศัยกันเกิดกระแสปฏิจจสมุปบาทกระแสแห่งความโลภความโกรธความหลงนี่อันเดียวกันกระแสอวิชชาก็อันเดียวกันเมื่ออวิชชาเกิดกับความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดถ้าวิชาเกิดก็ดับความโลภความโกรธความหลงถ้าวิชาอวิชาดับเกิดความโลภความโกรธความหลงก็ดับมันมีปฏิจจสมุปบาทมันมีสายเกิดสายเกิดอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังนี่แหละสายเกิดอวิชชาตเววะนะสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับนี่โลโทนมันมีเกิดกับดับเท่านี้อริยสัจสี่อริยสัจสี่กับปฏิจจสมุปบาทมันอันเดียวกันนะอย่างที่เคยเทศให้ฟังเรื่องวิปัสสนาภูมิหกปัญจขันธานะขันห้าอายตนะสิบสองนี่ก็พูดอันเดียวกันเนี่ยขันห้ากับอายตนะสิบสองก็อันเดียวกันทำไมถึงว่าอันเดียวกันอายตนะภายในนี่ตาหูจมูกลิ้นกายสงเคราะห์เขาเรียกว่ารูปเอาทับลงใส่รูปใจก็ทับลงใส่นามรูปกับนามนี่ก็เรียกว่าขันธ์ 5เอาทับใส่รูปก็ถูกนามเอาใส่ทับใส่นามก็ถูกรูปเพราะรูปกับนามยิงอาศัยเนื่องอยู่ด้วยกันอายตนะนี่ก็เรียกว่าขันธ์ 5ธาตุ18ก็คือขันธ์ 5อินทรีย์22ก็คือขันธ์ 5อริยสัจ4ก็คือขันธ์ 5เกิดดับคือเก่าปฏิจจสมุปบาทก็กระแสแห่งความโลภความโกรธความหลงกระแสแห่งทุกข์ก็ขันธ์ 5ยิ่งอาศัยกันเกิดคือเก่าตายเกิดก็เรียกว่าอวิชชาปัจจยสังขารานะจนไปถึงอิมัสสะเจวรัสสะดุขขันธัสสะสมุทโยโหติทุกทั้งหลายสมุทแปลว่าเกิดขึ้นทุกทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้อวิชชาตเววะอเสสวิราคานิโรธาสังขารานิโรโธนั้นเมื่ออวิชชาสับดับสำลอกไม่มีเหลือนั้นสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับนิโรธาดับไปเรื่อยๆจนถึงอิมัสสะเจวรัสสะดุขขันธัสสะนิโรโธโหติทุกทั้งหลายทั้งปวงกระจับดับด้วยประการฉะนี้พอทุกทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันธ์ 5นี่แหละขันธ์ 5นี่แหละคือทุกข์อ่ะสังขารนี่แหละคือทุกข์อ่ะสังขารทั้งหลายนี่คือสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเนี่ยขันธ์ 5เกิดขึ้นแล้วก็ดับเนี่ยนี่แหละทุกข์เกิดอ่ะทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปนั่นน่ะไม่มีอะไรตลอดวันมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ดับไปมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็ขันธ์ 5นี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรคือขันธ์ 5อายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นเขาเรียกว่าขันธ์ 5เรียกว่ารูปกับนามยิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับอันนี้รู้จริงอวิชชาดับลงไปสังขารก็ดับเนี่ยมันดับอยู่ตรงนี้เมื่อเราเห็นอวิชชานี่คือรู้ไม่จริงรู้หลงรู้ผิดรู้จำรู้จริงคือยังไงรู้จริงคือมันเกิดแล้วดับเนี่ยคือสัจจะรู้จริงคือรู้อริยสัจ4เนี่ยเนี่ยรู้จริงรู้อริยสัจ4ด้วยญาณ3เนี่ยรู้ว่าขันธ์ 5เกิดดับเนี่ยรู้จริงสัจจะเนี่ยสัจจะคือความจริงไม่ได้รู้อื่นถ้าความหลงดับลงไปก็อวิชชาดับมันหลงอะไรหลงสังขารสังขารก็ดับ
วิญญาณก็ดับอะไรดับต่อทอดกันไปหมดอวิชชาดับวิชาก็เกิดขึ้นอวิชชานี่แหละทำให้เราไปอุปทานเอาขันธ์ 5ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ถ้ากำหนัดขัดเคืองในขันธ์ 5ก็อุปทานขันธ์ 5ตัวสังขารก็นึกคิดปรุงแต่งไปปรุงว่าสวยก็เกิดยินดีพอใจปรุงว่าไม่สวยปรุงว่าไม่อิทธารมอนิทธารมก็เรียกว่าราคานุสัยปฏิคานุสัยอนุชานุสัยตามนอนเท่านี้ไม่ได้ไปหาอยู่ที่อื่นหรอกดับทุกข์ก็ดับที่นี่นั่นทุกข์ทั้งหลายเกิดจากขันธ์ 5เกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงทุกขันห้าทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันห้าย่อลงมาเหลืออยู่นามสี่ย่อลงมาเหลืออยู่ใจตัวเดียวเหลืออยู่เราคนเดียวท่านพอดับทุกข์ก็ดับเรานี่แหละขันห้าเกิดเราก็หลงขันห้านี่แหละอวิชชานี่คือเรานี่แหละอวิชชาก็คือตัวเรานี่แหละหลงว่าเรามีอยู่ในขันห้าหลงว่าขันห้ามีอยู่ในเรานี่แหละหลงว่าเราเป็นขันห้าหลงว่าขันห้าเป็นเรานี่แหละไม่ได้หลงอยู่ไกลดอกเพียนามาจนนั่นแล้วหลงว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเมื่อมาพิจารณาเห็นขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายนี่เราหลงอยู่แค่นี้แหละไม่ได้หลงไกลดอกเมื่อขันห้าเกิดดับนี่ขันห้ามันทำหน้าที่เองเป็นสัจจะความจริงของมันอยู่อย่างนั้นมันทุกข์ก็ทุกข์เองของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ไปอุปทานไม่ไปแบกเอาทุกข์ถ้าเรารู้จริงเราก็วางรู้ว่ามันสัจจะมันเป็นจริงอย่างนี้หน้าที่ของใครของเราเขาทำงานกันอยู่อย่างนี้เป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้นี่ทุกข์คืออริยสัจจริงขันห้าเกิดดับสังขารนี่แหละเกิดดับอ่ะเรียกว่าทุกข์ไงกำหนดรู้นี่ท่านให้กำหนดรู้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นี่ทุกคืออริยสัจจริงนี่สัจจะคือความจริงทุกมันเกิดมันดับอยู่นี่เป็นจริงอยู่นี่วันหนึ่งทุกมันเกิดกี่ครั้งดับกี่ครั้งมีแต่ทุกเกิดทุกตั้งอยู่ทุกดับไปตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกเกิดขึ้นมีแต่ทุกตั้งอยู่มีแต่ทุกดับไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ทุกเกิดดับอยู่อย่างนี้วันหนึ่งนอกจากเวลานอนหลับนอนหลับยังมีฝันขึ้นอีกเสียด้วยนะทำอารมณ์ไหลออกจากจิตไปเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็ว่าเจ้าของฝันเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็อุปทานออกบางคนไปฝันมาตีใส่เลขใส่หัวยิ่งชิบหายวายป่วงพวกเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้นะภาษาอะไรขันห้ามันทำงานอารมณ์เก่าไหลออกมาจากใจธรรมอารมณ์นั่นไหลออกไปก็ว่าเจ้าของฝันนั่งอยู่เขาก็เรียกว่าคิดนอนอยู่เขาเรียกว่าฝันแต่ไปถืออะไรไม่มีหรอกให้เข้าใจอย่างนี้นะเอาแวมาเราจะรู้เท่าเอาทันขันห้าดับขันห้าได้ก็เห็นพระนิพพานเท่านั้นนี่นะไม่มีอะไรมากมายกว่านี้ไปดอกที่ไปหาภาวนาอยู่ที่นั่นที่นี่ไปศึกษาอยู่ที่นั่นที่นี่ก็อยู่ที่ตัวของเราหมดนั่นแหละย่อลงมาเหลืออยู่ใจดวงเดียวนั่นขันห้าก็คือรูปกับนามรูปหนึ่งนามสี่เนี่ยรูปหนึ่งนามสี่ก็เรียกว่าขันห้านามสี่นั่นเป็นกิริยาอาการของใจใจก็ใช้ขันห้านี่แหละขันห้าทำงานตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงขันห้าก็ทำงานเป็นต้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นขันห้าก็ทำงานเมื่อใครไม่รู้จากขันห้าว่ามันเกิดมันดับมันเป็นอริยสัจจริงอย่างนี้มันทำงานของเขาอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้จากขันห้าจึงมาอุปทานเอาขันห้าจึงมาแบกเอาโลกแบกอารมณ์แบกเอาขันห้าก็เลยเกิดกำหนัดขัดเคืองในโลกในอารมณ์ในขันห้าขึ้นมานี่แหละตัวภพตัวชาติมันเกิดอยู่ที่นี่ขันห้าเกิดภพหนึ่งชาติหนึ่ง
พบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่อยู่อย่างนี้พบใหญ่พบน้อยพบใหม่พบเก่าก็ตาเห็นคนเก่าตาเห็นอันเก่าก็เรียกว่าพบเก่าหูได้ยินเสียงเก่าก็เรียกว่าพบเก่าหูได้ยินเสียงใหม่ก็เรียกว่าพบใหม่พบน้อยพบใหญ่อเนกอนันต์พบนี่มันมีที่ไหนล่ะถ้ารู้เท่าเอาทันอย่างนี้นี่แหละรู้เท่าเอาทันขันธ์ 5นี่แหละเรียกว่าวิชาวิชานะอวิชาก็ใจรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันขันธ์ 5นี่จิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชานี่สังขารก็คือขันธ์ 5นี่แหละสิ่งผสมปรุงแต่งกันนี่แหละขันธ์ 5ก็คือทุกข์เกิดทุกข์ดับนี่แหละกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารนี่แหละมันเกิดมันดับอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละขันห้าจิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาจิตรู้ไม่เท่าสังขารก็ไปถือเอาวิญญาณเนี่ยนะไปหลงเอาขันห้านี่นะเกิดดับแล้วก็ไม่ดับเลยทีเนี่ยเกิดโลภเกิดโกรธเกิดล้มขึ้นมานี่แหละถ้าจิตรู้เท่าสังขารก็คือยอดแห่งวิชาแล้วก็ดับสังขารได้อวิชาดับเนี่ยวิชาก็เกิดขึ้นมาเท่านี้ไม่ได้ไปขอจากใครหรอกไม่ได้ขอจากใครหรอกวิชากับอวิชาเนี่ยก็คนคนเดียวกันนี่แหละผู้หลงก็คือเรานั่นแหละผู้รู้ก็คือเรานี่แหละไม่ใช่ไปแค่คนอื่นรู้หรอกหลงอะไรเนี่ยหลงขันห้านี่แหละไม่ใช่หลงที่อื่นหลงขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้หลงรูปหลงกายอย่าคล้องนี่แหละพระพุทธองค์จึงให้มีสติ ให้มีสติพิจารณาดูฐานทั้งสี่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยฐานที่แรกก็คือกายเอากายเป็นฐาน ฐานพิจารณาฐานเป็นที่ตั้งฐานเป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติให้เกิดปัญญาฐานใดฐานหนึ่งในสี่ฐานนั้นสติปัฏฐานสี่นั้นกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานนั้นเวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานนั้นจิตานุปัสสนาปฏิปัฏฐานนั้นธัมมานุปัสสนาปฏิปัฏฐานนั้นสรุปแล้วกายก็คือรูปนั่นแหละเวทนาจิตก็คือธรรมนั่นแหละคือนามนั่นแหละธัมมานุปัสสนาปฏิปัฏฐานก็คือทำทั้งหลายก็คือกายกับใจนี่แหละก็คือรูปกับนามนั่นแหละไม่ได้สรุปลงที่อื่นนะก็สรุปลงขันห้าคือเก่านี่แหละรูปกับนามคือเก่านี่แหละสติปัฏฐานสี่แต่ขยายออกให้เราเห็นกายในกายนะแต่ว่ากายนั้นแต่เขาตั้งสมมติตั้งชื่อว่ากายเฉยๆเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็พูดเป็นสำนวนไปเฉยๆกายในกายจะเรียกว่ากายหยาบก็อาการ32เนี่ยมีอยู่ในกายถ้าพูดละเอียดลงไปก็เห็นกายในกายก็คือเห็นลมหายใจเนี่ยแหละเรียกว่ากายในใจกายวิ่งเข้าไปในกายเจ้าของนี่แหละดินน้ำลมเนี่ยแหละลมหายใจนี่แหละวิ่งเข้าไปในกายนี่ก็เรียกว่ากายในกายกัน ดูง่ายอยู่เห็นเวทนาก็เวทนาก็เกิดจากนี่แหละจากลมหายใจนี่คนไม่มีลมหายใจเวทนามันเกิดจากไหนทุกเวทนาทุกขเวทนามันจะมาเกิดจากไหนคนตายมันมีสุขมีทุกข์อยู่หรือต้องเข้าใจหมู่พวกนี้นี่แหละพระพุทธองค์จึงสอนให้เราละสักกายทิฏฐิเป็นพระโสดาบันละสังโยชน์3นั่นสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลพัทปรมัตถ์สักกายทิฏฐิก็สรุปลงที่ขันธ์5นี่แหละอัตตานุทิฏฐิตามเห็นว่าขันธ์5เป็นตนนั่นตนเป็นขันธ์5ขันธ์5มีอยู่ในตนตนมีอยู่ในขันธ์5อีอย่างอย่างละ4ละ4 4 5 20ทิฏฐิ20อย่างนี้นะเรียกว่าทิฏฐิวิปริตวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงพระพุทธองค์จึงให้แจกท
ถอดกายออกมาคลี่คลายดูคลี่คลายออกมาดูปุดคุยออกมาดูแยกแยะออกมาดูเอาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยกรรมฐานห้าเนี่ยแยกออกมาดูหลงว่าเป็นสัตว์เป็นคนอยู่ในนั่นหลงว่าเป็นตนอยู่นั่นก็เอาคำถามเนี่ยมาถามอ่ะเพื่อจะละทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิออดเอาอะไรออกมาหมดกรรมฐานห้าหรือกรรมฐานสามสิบสองเนี่ยก็ได้ถามอยู่นี่แหละถ้าเอาหนังออกมากับหนังเป็นตนหรือตนเป็นหนังหรือหนังมีในตนตนมีในหนังหรืออย่างละสีละสีถ้าเอาผมออกมากับผมเป็นคนหรือคนเป็นผมหรือผมมีในคนคนมีในผมหรือเนี่ยถ้าเอาเล็บออกมาเอาฟันออกมาก็ฟันเป็นเราหรือเราเป็นฟันหรือฟันมีอยู่ในเราหรือเรามีในฟันไหนละเราอยู่ไหนอยู่ไหนมารวมกันเป็นก้อนสกลกายเนี่ยมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลอยู่ในนี้อยู่หรือเวลาถอดออกมาทำไมไม่มีต้องหาหลักฐานพยานมายืนยันให้กับจิตกับใจเจ้าของอยู่อย่างนี้พระโสดาบันต้องเชื่ออย่างมีพยานหลักฐานจึงจะละสักกายทิฏฐิได้เมื่อละสักกายทิฏฐิเห็นว่ากายถอดออกหมดแล้วกายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นจึงจะเรียกว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันต้องหาหลักฐานพยานอย่างนี้วิกิจิชาความโลเลสงสัยก็ดับไปศีลพัฒน์ปรมาสก็หายไปเพราะว่าทำสามอันนี้เป็นหมวดเดียวกันถ้าละสักกายทิฏฐิได้สองอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงนี่ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วนี่เวลาอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นหายสงสัยเพราะว่าขันห้านี่แหละคือขันห้าขันห้านี่ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขันห้าเป็นขันว่างขันเปล่าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขันเปล่าคือไม่มีสลายแกนสารเกิดขึ้นแล้วก็ดับเท่านั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาเมื่อตายเห็นลูกหูได้ยินเสียงก็ไม่มีปัญหาไม่มีตัณหาปัญหากับตัณหากันเดียวกันนั่นแหละมีปัญหาแหละเห็นลูกสวยๆนั่นมีปัญหาแล้ววันนี้นั่นเห็นเขาเอาหมาเน่ามาไว้ใกล้กุฏิที่พักมีปัญหาแล้ววันนี้ใครเอาหมามาทิ้งเอาของเน่ามาทิ้งไว้ใกล้ๆนี่แหละปัญหากับตัณหาก็คือเดียวกันคือความโกรธนี่แหละไม่พอใจยินดีเกิดขึ้นแล้วมันก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรนะให้เราท่านทั้งหลายนำไปไขควรพิจารณาดูนะวันนี้ก็พูดมาพอสมควรแต่เวลาเอวังอาทิตย์ของหล่อนตาก็หล่อนรูปก็เป็นของร้อนวิญญาณก็เป็นของร้อนยายเอ้ยพวกเราไม่รู้จักว่ามันร้อนจึงไปแบกเอาของร้อนมันจึงเป็นทุกข์พูดเพื่อให้รู้จักทุกข์เฉยๆดอกเป็นแม่ทุกข์ทุกข์จักมันยังคือทุกข์พอเข้าใจบ้างไหมแหละแม่ใหม่ฮะทุกข์อ่ะเราก็เข้าใจบ้างไหมอ่ะทุกข์อ่ะเพลิดกอกหูอย่างนี้แหละทั้งขานเกิดดับนั่นแหละคือทุกข์อ่ะไม่รู้จักทุกข์จะไปดับทุกข์ได้ยังไงก็จะแบกเอาทุกข์อยู่คือเก่านั่นต่อฮะใกล้มากแน่เทศให้ฟังนี่ฮะใกล้เข้าทุกทีทุกทีแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอยู่นั่นดับความโลภความโกรธความหลงได้พระนิพพานคือดับความโลภความโกรธความหลงนั่นความโลภความโกรธความหลงก็เกิดจากนี่เกิดจากขันธ์ห้าใช่ไหมแม่โสฮะมันเกิดจากอะไรความโลภความโกรธความหลงน่ะถ้าดับขันห้าได้ก็ดับความโลภความโกรธความหลงได้ขันห้าคืออะไรล่ะที่ไหนมันดับไม่ได้ดอกขันห้ามันก็มีคือเก่านั่นแหละแต่ก่อนไปพิจารณาใหม่ๆเนี่ยคิดว่าเขาดับขันห้ามันดับอย่างนี้ไม่ใช่ไปฆ่าขันห้าไปประหารขันห้า
ต้องรู้เท่าเอาทันขันห้าเท่านั้นเวลาขันห้ามันเกิดมันดับพี่ให้เห็นแล้วตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ขันห้าเกิดมีแต่ขันห้าดับขันห้านี่แหละเขาเรียกว่าสังขารจึงผสมปรุงแต่งกันขึ้นอะไรผสมปรุงแต่งดินน้ำลมไฟมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นวิญญาณมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นรูปกับนามผสมปรุงแต่งกันขึ้นนี่เขาเรียกว่าสังขารนั่นนะจึงผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละเรียกว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับอ่ะหูจักไปบ้านเนี่ยฮะหูจักทุกข์เกิดทุกข์ดับไปไม่รู้จักทุกข์เทศยังไงก็ไม่รู้จักทุกข์มองทุกข์ให้เห็นจึงจะเป็นสุขถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์ก็ไม่ละทุกข์ได้ก็ไม่เห็นสุขเข้าใจไหมล่ะแม่มีฮะอะไรคือทุกข์อ่ะฮะต้องไปเดินปัญญาเจ้าของนะอันนี้เป็นตุยทางให้คุยทางให้เฉยอะไรคือทุกข์มองไม่เห็นทุกข์ขันห้าเกิดดับมาแต่มันสุขตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนั่นแหละคือขันห้าเกิดดับเห็นก็มีสุขอยู่งั้นไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่แหละเห็นมันหมุนอยู่ไงมันหมุนเกิดอยู่เป็นกงจักรไงวัฏจักรวัฏจิตหมุนกิเลสมันหมุนอย่างเงี้ยเรายังว่าโอ้ยไม่เห็นทุกข์นะเห็นลูกเห็นหลานมาเยี่ยมก็มีแต่ดีใจแม่นว่าญาติก็ทุกข์จักเทียนะโอ้ยคอยกับหม้ออันสั้นยังไงมูเจ้าสิมูจักทุกข์ไงฮะจังใดสีเบื่อในไม่ทุกข์ไงคอยทุกข์เกิดทุกข์ดับเห็นทุกข์มันเกิดมันดับอยู่ทุกข์ขณะว่ามีสละเจนสันว่ามีสัตว์บุคคลอยู่ในขันตั้งสี่เบื่อนายให้ได้ใหญ่เล่นขยันเด้อเป็นห่วงดอกเป็นห่วงดอกเป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายดอกสงสารเมตตามาอาศัยครูบาอาจารย์แต่ว่าสูงเทพสูงก็ใช่แต่ว่าต่ำก็ใช่มันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่ตาก็ติดอยู่หน้าผากนี่หูก็ติดอยู่ขมับข้างนี่นะจมูกก็กายสั้นดังเธอเลยอยู่นี่นะลิ้นก็อยู่ในปากของเราแต่ว่าสูงก็ใช่อาหารกินเข้าไปก็เรียกว่าลูกภายนอกอายตนะภายนอกลิ้นก็เรียกว่าอายตนะภายในเมื่อมันกระทบกันความรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็คือใจคือนามความนึกคิดปรุงแต่งถ้ามันดับแล้วยังไปอร่อยอยู่นั่นนะความอร่อยนั่นนะไปยังไม่จบยังเลยจึงไปปรุงแต่งว่าโอ้ยเอาไว้น้อยโคตรว่างั้นนะแม่นว่าได้เออนี่แหละมันปรุงแต่งไปนี่ก็เลยเกิดนี่แหละเลยเกิดความโลภขึ้นมานี่แหละราคาเนื้อสายตานอนมั่วอยู่ไก่ได้ใช่เป็นแต่ไปรอดอยู่ในสัตว์นี่แม่นบอกเออนี่แหละราคานี่แหละเพื่อนเรียนว่ากามกามมาสวะหรือราคานุสัยอันเดียวกันเข้าใจไหมฮะเนี่ยเกิดกามตัวเกิดความอยากได้ขึ้นมาอีกอยากกินหลายก็มีคือเอาไว้หน่อยเท่านั้นถ้าเอาไว้หลายๆเอาไว้กินแม่อร่อยเป็นไงล่ะยายโสโว้ยแต่ใครว่าเอาไว้เสร็จแม่นว่าเนี่ยฮะนี่แหละปฏิฆาเมื่อใสก็ตามนอนความไม่พอใจไม่ยินดีก็ตามนอนอยากตักออกจากถ้วยบางเด้อคุณแล้วล่ะมันคือว่าเสียบแต่เลี้ยวบางสีมันสันมันคือยังเป็นแต่เสียบแถวนั้นมันไม่กินเลยอยากไข่ออกทิมคุณแล้วนั่นนี่แหละภาวะนุสัยตามมาสวะภาวะสวะนี่อวิชชาสวะก็อยู่นี่แหละเอาใจว่าหลักโอ้ครัวสิมาเฝ้าให้ฟังเลยจังสิอยากให้มื้อเจ้าเข้าใจอยากให้มื้อเจ้าฟังเราเอาบ่มีหยังมื้อนี้ไปอีกไปค้นมึงอีกไปค้นมึงอีกไปออดออกมาบังอีกขี้ไข้มาบังอีก
ให้มันเห็นตามความเป็นจริงไงความจริงคือสัจจะสัจจะนี่คือความจริงความจริงมันเกิดแล้วก็ดับนั่นแหละความจริง

0: ถ้าดับได้กันเรียกว่าดับขันห้าได้ครับต่อขันห้าบังพระนิพพานถ้าดับขันห้าได้มันก็หมดเรื่องพูดกันไปถ้าเลิก
1: เทกใหม่เขามาพ่อไฟบ้าน

นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของการระลึกชาติเนี่ยท่านผู้ฟังคุณเจตปัชญานนท์เล่าว่าปู่ของคุณเจตเนี่ยเกิดที่สมุทรสาครในสมัยรัชกาลที่2ปีขันพุทธศักราช2361เมื่อปู่มีอายุ 13-14 ปีตอนนั้นท่านได้รู้จักกับพระภิกษุรูปหนึ่งอายุประมาณ60ปีซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านพระภิกษุรูปนี้คือผู้ระลึกชาติได้แล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในละแวกนั้นปู่คุณเจตก็ได้รับฟังเรื่องราวอันพิสดารนี้จากพระภิกษุวัยชราโดยตรงแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้คุณพ่อของคุณเจตรับรู้ไว้คุณเจตก็สอบถามรายละเอียดเรื่องระลึกชาติได้เรื่องนี้จากคุณพ่อของท่านอีกต่อหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนในเขตจังหวัดสมุทรสาครมีครอบครัวหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยที่นี่หัวหน้าครอบครัวกำลังมีวัยชะกันมีอายุอ่อนกว่าทั้งสองมีลูกสองสามคนลูกคนสุดท้องเป็นชายอายุสองสามขวบกำลังน่ารักน่าเอ็นดูชายผู้พ่อก็รักเอ็นดูลูกชายคนสุดท้องคนนี้เป็นพิเศษกลับจากทุ่งนาก็จะมาคลุกอยู่กับลูกชายตัวน้อยๆเล่นหัวอุ้มชูไม่เคยห่างแต่ว่าชายคนนี้ออกจะมีนิสัยใจคอที่แปลกกว่าคนอื่นก็คือไม่ทำบุญทำทานเอาเสียเลยแต่ก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยทำร้ายเบียดเบียนสัตว์เรียกว่าบุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่ทำมาตั้งแต่เด็กๆในชีวิตของชายคนนี้เคยทำกุศลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกล่าวคือพระที่วัดใกล้บ้านมาบอกบุญขอให้ไปช่วยทำฐานหรือว่าส้วมของวัดเขาก็รับอาสาไปทำให้แล้วก็ลงมือทำคนเดียวอย่างตั้งอกตั้งใจจนแล้วเสร็จต่อมาวันหนึ่งชายผู้นี้นั่งพักผ่อนอยู่ดีๆก็เกิดเป็นลมล้มฟุบแล้วก็สิ้นลมหายใจตายไปง่ายๆโดยไม่มีอาการทุรนทุรายทรมานใดๆลูกเมียญาติพี่น้องต่างพากันเศร้าโศกเสียใจแล้วก็จัดการทำพิธีศพให้ตามประเพณีการเวลาก็ผ่านไปฝ่ายเมียก็ครองตัวเป็นแม่ไม้อยู่นานพอสมควรกระทั่งไปรักไปชอบกับชายคนใหม่เพราะว่ายังสาวยังสวยอยู่ในที่สุดก็ครองคู่อยู่กินกับสามีใหม่แล้วก็มีลูกด้วยกันอีกหลายคนแต่ก็ยังคงอยู่ที่บ้านหลังเดิมหลังจากชายคนนั้นเสียชีวิตไปเกือบ20ปีมีหนุ่มสาวผัวเมียเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานอยู่เหนือคุ้งน้ำขึ้นไปสัก 2-3 คุ้งเมียสาวก็ตั้งครรภ์ครั้นครบถ้วนทศมาศก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพ่อแม่เมื่อเด็กเริ่มพูดได้ก็สร้างความแปลกใจให้กับพ่อแม่เพราะว่าเด็กมักจะพูดว่าตัวเขามีบ้านอยู่ใต้ลงไป 2-3 คุ้งน้ำมีเมียและลูกแล้วบอกชื่อลูกเมียไว้ด้วยว่ามีชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งยังบอกอีกว่าพ่อแม่ตั้งชื่อเขาไม่ถูกต้องเพราะว่าชื่อจริงๆของเขามีอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าตนชื่ออะไรพ่อแม่ก็สงสัยว่าลูกชายคนนี้คงจะระลึกชาติได้แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่นักเมื่อเด็กคนนี้เจริญเติบโตขึ้นมาได้ 5-6 ขวบก็ยิ่งพูดซ้ำซากถึงเรื่องลูกเมียโดยเฉพาะเรื่องลูกชายคนสุดท้องจะพูดด้วยพูดถึงด้วยความรักแล้วก็ห่วงใยเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะพบปะเห็นหน้าลูกอย่างที่สุดพ่อแม่ได้ยินได้ฟังก็ยิ่งแปลกใจเพราะเด็กตัวเล็กเพียงแค่นี้เวลาพูดบอกเล่าเรื่องราวพิสดารดังกล่าวเนี่ยดูจริงจังเป็นหลักเป็นฐานไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งข้อความสำคัญก็ตรงกันทุกครั้งจะหมาว่าเด็กพูดโกหกเพ้อพกเลื่อน

0: ื่อนก็คงไม่ได้ดังนั้นความไม่เชื่อของพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปก็เลยตกลงกันว่าจะทดสอบทดลองถึงความจริงว่ามันจริงเท็จประการใดวันหนึ่งพ่อแม่ก็เอาลูกลงเรือพายไปด้วยกันครั้นแล่นเรือมาถึงหน้าบ้านของผู้หญิงซึ่งเด็กยืนยันว่าเคยเป็นเมียของตัวในอดีตชาติพ่อกับแม่ก็แกล้งพายเรือผ่านบ้านหลังนั้นไปเฉยๆเด็กก็โวยวายบอกว่าเลยไปแล้วให้วกกลับไปที่บ้านหลังที่ว่านะเมื่อพ่อแม่ทำตามเด็กก็แนะนำให้เลี้ยวตรงนั้นจอดตรงนี้ประหนึ่งเคยชินชำนาญทั้งๆ ที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเมื่อขึ้นไปบนบ้านพ่อแม่ของเด็กก็เล่าเรื่องของลูกตนที่ระลึกชาติได้ให้แก่อดีตเมียและสามีใหม่ฟังโดยละเอียดทำให้อดีตเมียและสามีใหม่พากันตื่นเต้นและแปลกใจมากก็เลยมีการทดสอบทดลองกันขึ้นโดยนำเสื้อผ้าของสามีใหม่มาปนเปแล้วกองรวมกันจากนั้นก็ให้เด็กเลือกดูถามว่าเสื้อผ้าชิ้นไหนเป็นของตัวเองในอดีตเด็กก็หยิบเสื้อผ้าออกทีละชิ้นผ้าชิ้นไหนเป็นของตัวเองก็จะแยกวางไว้อย่างดีส่วนผ้าที่เป็นของสามีใหม่เด็กจะโยนทิ้งไปเสียไกลปรากฏว่าเด็กเลือกเสื้อผ้าได้ถูกต้องทุกชิ้นโดยไม่ผิดพลาดนอกจากนี้เด็กยังเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังว่าเมื่อชาติก่อนตัวชอบนอนพักผ่อนเวลากลางวันตรงไหนทำงานอะไรรวมไปถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ชอบประพฤติปฏิบัติขณะมีชีวิตอยู่ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีแต่เมียเท่านั้นที่จำได้บางเรื่องยังลืมเลือนไปซะด้วยซ้ำเมื่อได้พิสูจน์กันจนกระจ่างหมดจดอย่างนี้แล้วทุกคนก็เลยเชื่ออย่างสนิทใจว่าเด็กระลึกชาติได้จริงและเชื่อว่าชาติก่อนคือสามีของหญิงซึ่งไปได้สามีใหม่ลูกๆเมื่อชาติก่อนก็ได้เรียกเด็กคนนี้ว่าพ่อส่วนหลานๆก็เรียกปู่เรียกตากันทั้งหมดหลังจากเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ตามเดิมบรรดาลูกหลานก็มักจะผลัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมเยือนไม่ได้ขาดถึงวันตรุษสงกรานต์ทุกปีพวกลูกๆหลานๆจะพากันไปรดน้ำให้ด้วยความรักเคารพอย่างจริงใจเมื่อเด็กคนนี้เจริญวัยเติบโตขึ้นก็บวชเป็นเนนครั้นอายุครบบวชก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและรักษาเพศพรหมจรรย์อยู่ในร่มกาสาวพัสไม่ยอมสึกจนมีอายุได้60ปีขณะที่ท่านมีอายุได้60ปีคุณปู่ของคุณเจตจึงได้รู้จักคุ้นเคยกับพระภิกษุผู้ระลึกชาติได้และท่านก็ได้เล่าเรื่องอดีตชาติของท่านให้ฟังนะนอกจากนี้พระภิกษุชรายังเล่าเรื่องของท่านหลังจากรู้ว่าตัวเองตายไปแล้วว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างปรากฏว่าได้ไปอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนมีผู้คนมากมายทั้งผู้หญิงผู้ชายจากนั้นก็ถูกบังคับให้เข้าแถวเรียงหน้ากระดานทั้งหมดแล้วก็มีคนนำผลไม้ชนิดหนึ่งมาให้ทุกคนกินเวลานั้นท่านมีความรู้สึกนึกคิดถึงลูกคนเล็กซึ่งกำลังน่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่สุดอยากกลับบ้านไปหาลูกเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะหลบหนีไปได้ยังไงเมื่อได้รับแจกผลไม้มาลูกหนึ่งก็ถือแอบไว้ไม่ยอมกินขณะเดียวกันก็รอบสังเกตว่าคนอื่นๆที่กินผลไม้เข้าไปแล้วเป็นอย่างไรแล้วท่านก็เห็นคนที่กินผลไม้เข้าไปมีหน้าตาอาการผิดปกติพูดจาไม่รู้เรื่องรู้ความลืมความหลังเก่าๆเสียสนิทดังนั้นท่านก็เรียกผลไม้ลูกดังกล่าวว่าลูกลืมเพราะกินเข้าไปแล้วลืมเรื่องราวในอดีตทั้งหมดไม่เหลือความทรงจำอะไรอยู่เลยท่านก็เลยซ่อนลูกลืมขมวดห่อไว้ตรงชายพกครู่นึงต่อมาก็มีคนมาตรวจดูว่ากินลูกลืมหมดทุกคนแล้วหรือยังโดยใช้มือกดลงไปที่ท้องคนที่กินลูกลืมเข้าไปแล้วเขาจะมีเสียงดังออดออดดังออกมาจากท้องน้อยคนตรวจก็ตรวจมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวท่านพอเอื้อมมือมาถูกชายพกก็ปรากฏเสียงดังออดออดเช่นเดียวกับคนอื่นๆเหมือนกันดังนั้นคนตรวจก็ผ่านเลยไปโดยไม่ได้ระแวงสงสัยแต่อย่างใดเมื่อตรวจครบทุกคนแล้วก็มีคำสั่งให้ทุกคนเดินไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าไปที่ไหนหรือว่าสถานที่เป็นอย่างไรท่านก็ยืนรอให้ทุกคนเดินไปจนหมดแล้วตัวท่านก็เดินไปคนละทางรู้แต่ว่าจะกลับบ้านกลับเมืองมนุษย์แล้วก็กลับมาได้จริงๆครั้นมาถึงบ้านถึงได้รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วมีสภาพเป็นผีหรือว่าวิญญาณที่เร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งมีความอดอยากหิวโหยทุกทรมานอย่างยิ่งต้องเที่ยวเสาะหาอาหารกินด้วยความยากลำบากเวลานั้นมีตะบองเหล็กอยู่อันนึงซึ่งไม่รู้ว่าได้มาจากที่ไหนหรือได้มายังไงเหมือนกันตะบองเหล็กนี้ไม่ใช่เป็นอาวุธทำร้ายใครแต่ใช้สอยข้าวที่หล่นติดอยู่ในร่องพื้นกระดานมากินเพราะบ้านเรือนในสมัยโบราณนั้นไม้กระดานที่นำมาทำเป็นพื้นเรือนไม่มีลิ้นหรือว่าตากแดดให้แห้งสนิทเสียก่อนเมื่อนำมาทำเป็นพื้นเรือนไม้ก็เลยหดตัวทำให้เกิดร่องห่าง เวลาคนกินข้าวไม่ระมัดระวังก็มักจะทำข้าวหกแล้วก็หล่นไปค้างคาติดอยู่ตามร่องที่ว่านี้ท่านซึ่งเป็นวิญญาณเร่ร่อนก็ได้อาศัยตะบองเหล็กเนี่ยสอยเม็ดข้าวเหล่านั้นมากินพอประทังความหิวไปได้เพียงเล็กน้อยบางครั้งก็ไปหลอกเด็กเล็กๆให้ตกใจจนร้องไห้จ้าด้วยความกลัวแล้วเด็กก็มักจะไม่สบายพ่อแม่ของเด็กจะได้ไปทำเสียกบาลคือทำกระบะกาบกล้วยมีอาหารคาวหวานใส่กระทุงวางข้างบนกระบะมีตุ๊กตาดินใส่ลงไปด้วยแล้วเอาไปทิ้งตามทางสามแพร่งสี่แพร่งก่อนจะวางกระบะก็จะทุบหัวตุ๊กตาให้แตกซะก่อนผีเร่ร่อนจะฉวยโอกาสมากินเครื่องเส้นนี้ท่านเล่าอีกว่าขณะเป็นผีเร่ร่อนก็มีเพื่อนผีอดอยากเหมือนกันมีอยู่คราวหนึ่งท่านกับเพื่อนผีไปที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นแม่ลูกอ่อนกำลังตำข้าวด้วยสากมือก็เอาลูกมาวางอยู่ใกล้ๆท่านกับเพื่อนผีก็เลยเข้าไปหลอกเด็กจนร้องไห้จ้าด้วยความตกใจผู้เป็นแม่เห็นลูกร้องไห้ก็คว้าสากมาขวัดแกว่งตีไปข้างๆตัวเด็กทำนองขับไล่เล่นเอาต้องรีบหนีเพราะว่าแม่เด็กเอาจริงอยู่มาวันหนึ่งท่านเกิดความคิดถึงลูกคนเล็กมากก็เลยเอาตะบองไปซ่อนไว้แต่ยังไม่ทันได้พบลูกก็กลับเลยเข้าไปในหม้อใหม่คำว่าหม้อใหม่นี้เป็นคำโบราณที่ใช้กันมานานคงจะหมายถึงอวัยวะเพศครั้นอยู่ในครรภ์จนครบกำหนดคลอดก็จะคลอดออกมาตามปกติและเมื่อเจริญวัยกระทั่งพูดได้ความทรงจำในอดีตชาติตลอดจนตอนเป็นผีเร่ร่อนก็ยังอยู่ก็เลยเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าในชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนกระทั่งตายไปแล้วจนมาเข้าหม้อใหม่ได้เกิดใหม่อีกมีหลักฐานพิสูจน์ยืนยันถึงการระลึกชาติได้ตลอดจนตายแล้วเกิดของท่านผู้นี้ก็คือตะบองเหล็กซึ่งท่านได้นำไปซ่อนไว้ขณะเป็นผีเร่ร่อนเมื่อท่านเล่าให้พ่อแม่ฟังเมื่อตอนเด็กๆก็มีคนไปค้นตามตำแหน่งที่ท่านซ่อนไว้แล้วก็พบตะบองเหล็กจริงๆแต่ใครหยิบจับไม่ได้เพราะจะปรากฏผีหลอกทุกครั้งกระทั่งท่านเติบใหญ่ก่อนจะบวชเป็นเนนท่านก็เลยเอาตะบองเหล็กมาเก็บไว้ที่วัดภิกษุท่านนี้กล่าวว่าการที่ท่านต้องอดอยากทุกทรมานขณะเป็นผีเร่ร่อนนั้นเนื่องจากเวลามีชีวิตไม่เคยทำบุญใส่บาตรสร้างกุศลเอาไว้ผลแห่งกิเลสของความตนีไม่ยอมเสียสละออกไปจึงได้แสดงผลอย่างที่ได้เผชิญมาพระภิกษุชราผู้ระลึกชาติได้ผู้นี้อยู่ในสมณเพศตราบจนกระทั่งมรณภาพครับวันนี้จะเล่าเรื่องของหลวงปู่สุภาพธรรมปัญโยวัดทุ่งสว่างบ้านโคกดอนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครผู้ฉุดวิญญาณขึ้นมาจากก้นเหวที่ดอยผาเด่นเชียงใหม่ครับนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2484ถึง2492รวมเวลา8ปีเต็มเป็นช่วงที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอบรมธรรมะแก่สานุศิษย์อย่างหนักทั้งที่ท่านอาพาธอยู่แต่จิตใจของท่านกล้าแกร่งเด็ดเดี่ยวไม่เหมือนกับคนแก่ทั้งหลายที่เจ็บป่วยหน่อยก็ร้องโอดโอยหลวงปู่สุภาพเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการอบรมธรรมะจากหลวงปู่มั่นก่อนที่ท่านจะละสังขารไปเมื่อปลายปีพ.ศ. 2492ท่านบอกว่าอาตมาก็เกือบจะไม่ได้ไปฟังธรรมะจากหลวงปู่มั่นเสียแล้วเพราะขณะนั้นอาตมายังเป็นพระหนุ่มๆอยู่คือบวชครั้งแรกบวชอยู่ฝ่ายมหานิกายเป็นเวลา5ปีจากนั้นจึงเปลี่ยนยติเป็นธรรมยุตจึงได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่หลวงปู่สุภาพเดิมท่านชื่อสุภาพนามสกุลจัญญาเกิดที่บ้านโคกดอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่1เมษายน2465ปีจอโยมพ่อชื่อล่าโยมแม่ชื่อจอมมีพี่น้อง6คนเป็นชายหญิงชาย3หญิง3ท่านเป็นคนโตอาตมาบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ17ปีที่วัดธาตุมีชัยตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อปี2482ระหว่างนั้นเป็นช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่2พอดีบ้านเมืองไม่สงบอาตมาบวชได้2ปีก็เลยสึกออกมาเพื่อช่วยพ่อแม่ทำนาหลวงปู่เล่าต่อไปว่าพออายุได้20ปีท่านก็กลับมาบวชพระที่วัดธาตุมีชัยโดยมีพระอาจารย์อ่อนศรีเป็นพระอุปัชฌาย์พอบวชได้5พรรษาก็เปลี่ยนยติเป็นธรรมยุต ที่วัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีพระอาจารย์มหาเถื่อนอุชุกโรเป็นพระอุปชาเมื่อบวชเป็นพระธรรมยุตแล้วก็มาอยู่ที่วัดทุ่งสว่างซึ่งตอนนั้นหลวงปู่ทีเป็นเจ้าอาวาสหลวงปู่กล่าวว่าในสมัยนั้นในย่านที่ท่านจำพรรษาก็มีครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นอยู่ใกล้ๆกันเช่นหลวงปู่พรหมหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่อ่อนแต่ละพระอาจารย์ก็มีชาวบ้านเคารพเลื่อมใสมากซึ่งเห็นแล้วก็ศรัทธาท่านเช่นกันหลวงปู่พรหมท่านได้แนะนำอุบายในการปฏิบัติธรรมให้ส่วนพระมหาเถื่อนผู้ซึ่งมีความชำนาญในสมถกรรมฐานและวิปัสสนาท่านก็ชี้แนะให้เจริญภาวนาคำว่าพุทโธอาตมาก็เลยยึดพุทโธมาตลอดตั้งแต่บัดนั้นหลวงปู่สุภาพได้เล่าถึงเหตุโดนใจที่ทำให้ท่านออกเดินธุดงค์ว่าเมื่อฝึกฝนจิตใจจนมีความเข้มแข็งดีแล้วก็กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆเพื่อหาประสบการณ์เอาเองอาตมาคิดว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ยังไม่ยอมอยู่กับที่แล้วเราจะอยู่ได้ยังไงต้องออกไปอยู่ตามป่าตามเขาเหมือนกับท่านถึงจะถูกต้องด้วยเหตุนี้ก็เลยตัดสินใจออกเดินธุดงค์คือหลังจากออกพรรษาแล้วก็ไปกันกับพระองค์หนึ่งเน้นอีกองค์นึงโดยมุ่งตรงไปที่เขตอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายเป็นจุดแรกในเขตอำเภอบึงกาฬก็มีป่ามีภูเขามากเช่นภูทอกภูบัวภูสิงห์ภูลังกาเป็นสถานที่วิเวกสงบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งแล้วแต่ใครจะเลือกไปอยู่ที่ไหนพระอาจารย์จวนท่านก็เลือกเอาภูทอกเป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านส่วนอาตมายังไม่ได้เลือกที่ไหนเป็นหลักแหล่งแห่งที่แน่นอนเพราะต้องการธุดงค์ไปเรื่อยๆก่อนท่านบอกว่าสมัยนั้นไข้ป่าเป็นอุปสรรคแก่พระธุดงค์มากจึงต้องระมัดระวังกันอย่างหนักแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะว่ายุงมันกัดเหลือเกินอะไรจะเกิดมันก็เกิดไปเพราะเราออกมาสู่ถิ่นเขานี่เราก็ต้องยอมเสียสละชีวิตแม้จะถูกสัตว์ป่ากัดตายท่านเล่าว่าเมื่อออกมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภูทอกแล้วท่านก็ย้ายไปอยู่ภูสิงห์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันจากนั้นก็ไปอยู่ภูลังกาภูวัวเพื่อให้คุ้นเคยกับป่าแต่ละแห่งจากบึงกาฬจังหวัดหนองคายหลวงปู่สุภาพก็ทุดงไปทางตะวันออกคือจังหวัดปราจีนบุรีไปพักที่วัดป่ามะม่วงซึ่งเป็นวัดที่พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านได้สร้างเอาไว้ช่วงนั้นได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่เสาท่านมรณภาพบรรดาศิษยานุศิษย์ก็พากันไปงานศพท่านเป็นจำนวนมากทีเดียวตรงกับเดือนเมษาปี2485แล้วก็ได้ถวายพระเพลิงท่านที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่อาตมาไม่ได้ไปร่วมด้วยเพราะกำลังเดินธุดงค์มาทางปราจีนบุรีกับพระอาจารย์สิงห์หลวงปู่สุภาพกล่าวถึงหลวงปู่เสาท่านเล่าว่าได้พบกับหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรก็หลายครั้งแต่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติธรรมร่วมกันคือเมื่อใครได้มารับฟังอุบายธรรมจากหลวงปู่มั่นแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางส่วนหลวงปู่สุภาพหลังจากท่านธุดงค์ไปกับพระอาจารย์สิงห์แล้วท่านก็กลับมายังจังหวัดสกลนครแล้วก็ย้อนไปที่นครพนมเพื่อธุดงค์ข้ามไปฝั่งลาวสมัยนั้นตรงกับปีพ.ศ. 2494ประเทศลาวกำลังเกิดศึกสงครามกันอย่างหนักทหารรบพุ่งกันรุนแรงเหลือเกินทำให้การเดินธุดงค์มีความยากลำบากจึงอยู่ได้ไม่นานก็ต้องธุดงค์เลาะชายฝั่งแม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อข้ามจากฝั่งลาวมาแล้วหลวงปู่ก็ธุดงค์มุ่งตรงมาที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชรขณะนั้นเพื่อนสหธรรมิกรุ่นราวคราวเดียวกันกับท่านบางรูปก็ได้สึกหาลาเพศออกไปและบางรูปก็มรณภาพลงก็มียังเหลือเพียงท่านรูปเดียวเท่านั้นที่ยังมีความหนักแน่นในพระพุทธศาสนาอยู่เหมือนเดิมท่านเล่าต่อไปว่าหลังจากธุดงค์ไปในที่ต่างๆหลายแห่งแล้วก็คิดอยากจะไปทางประเทศเขมรบ้างเพราะครูบาอาจารย์เล่าว่ามีพระอาจารย์ที่เก่งทั้งวิชาอาคมมากก็เลยอยากจะไปร่ำเรียนกับท่านบ้างเพื่อเอาไว้ประดับเป็นความรู้ติดตัวเขาพระวิหารเวลานั้นน่ะตกเป็นของเขมรแล้วแต่ก็ยังคงเป็นป่าเขาที่หนาทึบเป็นดงช้างดงเสืออยู่อาตมาไปกัน5รูปพระ4รูปเนรรูปหนึ่งเมื่อไปถึงก็อาศัยอยู่ตามถ้ำที่มีชะง่อนผายื่นออกมาบังแดด พอให้เป็นที่ออกมานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขาพระวิหารห่างจากหมู่บ้านชาวเขมรประมาณ12กิโลเมตรทำให้ลำบากต่อการไปบิณฑบาตมากเพราะว่าไปกลับก็24กิโลเมตรเนี่ยเป็นระยะทางที่ไม่ใกล้เลยซึ่งถ้าไม่มีความอดทนแล้วอดข้าวแน่ๆแต่หลวงพ่อสุภาพท่านก็ได้นำพระเนนออกไปบิณฑบาตเป็นประจำพอได้ข้าวสารมาท่านก็ให้เนนหุงเอาเองไม่ต้องออกไปบิณฑบาตให้เสียเวลาในการปฏิบัติธรรมของท่านมาอยู่เขาพระวิหารแห่งนี้มีความลำบากเรื่องการขบฉันมากแม้แต่น้ำก็ต้องฉันแต่น้อยเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดไปเท่านั้นแม้จะตายก็ให้ตายไปซะเลยไม่เสียดายชีวิตหรอกเป็นห่วงแต่พระเนนที่ติดตามมาด้วยเท่านั้นที่เขายังหนุ่มยังแน่นกำลังกินกำลังนอนแต่เขาก็อดทนได้ก็เลยได้อยู่กันไปหลวงปู่เล่าว่าท่านไปอยู่เขาพระวิหารได้ประมาณ4เดือนก็ทุดงย้อนกลับมายังจังหวัดสกลนครอันเป็นบ้านเกิดของท่านปีพ.ศ.2498ที่บ้านหนองแอกอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครอาตมาได้มาพบกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถและพระอาจารย์สมชายถิตวิริโยท่านทั้งสองได้มาอยู่ปฏิบัติธรรมที่นั่นแต่ไม่ได้รวมกันอยู่คือท่านแยกกันอยู่คนละแห่งอาจารย์จวนอยู่วัดป่าบ้านดงหม้อทองอาจารย์สมชายอยู่วัดป่าบ้านหนองทุ่มส่วนอาตมาอยู่บ้านหนองแอกทั้งสามหมู่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันที่บ้านหนองแอกนี่เองที่หลวงปู่สุภาพท่านป่วยเพราะถูกไข้ป่าเล่นงานมาจากเขาพระวิหารยังไม่หายขาดพระอาจารย์สมชายรู้ข่าวก็เอายาสมุนไพรไปให้ท่านฉันพอหายป่วยก็ไปสวดปฏิโมกข์กับพระอาจารย์สมชายที่วัดป่าบ้านหนองทุ่มซึ่งพระอาจารย์จวนก็มาร่วมด้วยต่อมาท่านได้พาไปหาหลวงปู่ขาวที่มาอยู่ใกล้ๆกันเพื่อหาอุบายธรรมร่วมกันหลวงปู่ได้กล่าวถึงเพื่อนสหธรรมิกของท่านอีกรูปหนึ่งที่เคยร่วมเดินธุดงค์มาด้วยกันท่านคือพระอาจารย์วิชัยประสันโนซึ่งขณะนี้ท่านได้มรณภาพไปนานแล้วท่านบอกว่าพระอาจารย์วิชัยท่านเป็นคนกล้าหาญชอบผจญกับสัตว์ร้ายต่างๆเช่นช้างเสือหมีและงูขณะนั่งภาวนาในกรดเมื่อได้ยินเสียงเสือร้องท่านยังออกจากกรดไปยืนดูว่ามันมาจากทิศไหนซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเสือมันมายืนจ้องท่านแล้วก็ครางเสียงฮือฮือแต่ท่านวิชัยก็ไม่กลัวจนกระทั่งเสือเพ่นหนีไปเองหลวงปู่บอกว่าเสือก็เป็นสัตว์ที่รู้ภาษาคนเหมือนกันซึ่งคนโบราณได้พูดกันว่าเมื่อเห็นเสือก็อย่ากลัวให้จ้องหน้ามองดูตามันไว้เสือโคร่งตัวหนึ่งมันยืนจ้องมองเหมือนจะทดสอบจิตใจเรามันแกว่งหางของมันแกว่งไปแกว่งมาถ้าเราแสดงความกลัวให้มันเห็นมันจะกระโจนใส่เราทันทีเสือมันก็เป็นสัตว์ที่มีกรรมเหมือนกันก็เลยต้องแผ่บารมีให้มันไปอย่าได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยถ้าเราไม่มีกรรมต่อกันมันก็ไม่ทำอะไรแก่เราหลวงปู่เล่าถึงสมัยที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภูทอกว่าท่านเคยประจนกับเสือวันหนึ่งขณะที่เดินจงกรมสังเกตเห็นแสงวาววับจากมุมมืดท่านก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นสายตาเสืออย่างแน่นอนท่านก็ทำใจให้สงบเพื่อดูท่าทีของมันต่อไปเจ้าลายพาดกรอนเนี่ยมันมองอยู่ตั้งนานอาตมาก็ไม่สนใจมันคงเดินจงกรมไปมาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งมันส่งเสียงคำรามใส่ดังฮู้ฮู้อาตมาก็บอกมันไปว่าเห็นแล้วเห็นแล้วไปซะเราจะทำความเพียรพอนึกเท่านี้เสือโคร่งตัวนั้นมันก็ล่าถอยไปเวลานั้นประมาณ4:00เห็นจะได้หลวงปู่เล่าให้ฟังต่อไปว่าในปีพ.ศ. 2499ได้มีโอกาสออกเดินธุดงค์ไปทางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีลูกศิษย์ติดตามท่านไปด้วยจุดแรกอาตมาไปพักที่วัดเจดีย์หลวงในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็ไปพักที่วัดสันติธรรมเพราะมีครูบาอาจารย์อยู่ที่นั่นหลายองค์เมื่อหายเหนื่อยแล้วก็ล่ำลาครูบาอาจารย์มุ่งสู่ดอยผาเด่นซึ่งสมัยก่อนหลวงปู่ชอบฐานะสมโภท่านมาสร้างเอาไว้สมัยที่ท่านธุดงค์มาอยู่ที่นี่ที่ดอยผาเด่นนี้ในอดีตเป็นดงผกคอถูกทางการปราบปรามจนเสียชีวิตมากมายศพได้ถูกโยนลงสู่ก้นเหวเห็นแต่กองกระดูกเกลื่อนไปหมดเพราะเป็นเหวลึกมากซึ่งถ้าใครตกลงไปแล้วยากที่จะปีนป่ายขึ้นมาได้จะต้องตายอยู่ก้นเหวกันหมดบนดอยผาเด่นนี้ข้างบนดอยมีความสงบสงัดดี แต่ที่ก้นเหวที่อยู่เบื้องล่างนั้นเต็มไปด้วยฝูงวิญญาณของผกคที่ถูกยิงตายโหงกันทั้งนั้นอาตมานั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ถูกพวกวิญญาณผกคมารบกวนอยู่เรื่อยๆโดยมากพวกเขาจะมาปรากฏในนิมิตว่าพวกเขาได้รับความลำบากมากขอให้อาตมาช่วยฉุดขึ้นมาข้างบนด้วยเขาจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีหลวงปู่สุภาพท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีเมตตาธรรมสูงท่านได้เจริญวิปัสสนาแผ่กุศลไปให้สัพพวิญญาณที่อยู่ก้นเหวแห่งดอยผาเด่นทุกคืนจนกระทั่งเสียงร้องโหยหวนจากก้นเหวหายไปในที่สุดชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเขาก็มาเล่าให้อาตมาฟังว่าสมัยที่ทางการออกปราบปรามผกค.อย่างหนักนั้นชาวเขาที่เป็นผกค.ก็มีอยู่ไม่น้อยที่พวกเขาถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับตัวไปแล้วก็ถูกยิงตายในระหว่างปะทะกันซึ่งเมื่อตายแล้วเขาควรจะนำศพมาโยนลงสู่ก้นเหวแห่งนี้ไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพแล้วจนมีกองกระดูกเต็มไปหมดดอยผาเด่นแห่งนี้เป็นที่รวมของครูบาอาจารย์ซึ่งมักจะมาปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่นี่เป็นประจำเช่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นหลวงปู่คำแสนคุณาลังการโรเป็นต้นเพราะว่าดอยผาเด่นแห่งนี้เป็นที่สัปปายะดีทุกอย่างตลอดจนมีสัพพวิญญาณคอยเตือนสติไม่ให้หลงไม่ให้กลัวแล้วก็ไม่ให้ประมาทอาตมาก็ได้ข้อธรรมอะไรดีๆจากที่นี่แหละพอออกพรรษาก็พาคณะทุดงไปหาหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังส่วนหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านได้มาปฏิบัติอยู่ที่ดอยแห่งนี้นานถึง12ปีจนชาวเขาต่างๆรู้จักชื่อท่านหมดเพราะท่านเป็นอาจารย์ของพระทุดงทั้งหลายในขณะนั้นอาตมาพบท่านพ่อลีขณะที่มาจากวัดป่าทรงคุณแล้วก็เดินทุดงมาทางลพบุรีเมื่อพบกันนั้นแล้วก็ชวนกันไปพักที่วัดมณีชนละขันในตัวเมืองลพบุรีท่านเล่าว่าท่านเคยไปจำพรรษาอยู่ที่ดอยผาเด่นมาก่อนแล้วท่านพ่อลีก็บอกว่าที่นั่นน่ะผีดุมากมันมาร้องให้ฉุดขึ้นจากก้นเหวทุกคืนจนต้องช่วยพวกวิญญาณของมันไปตามที่มันขอร้องหลวงปู่สุภาพเล่าต่อไปอีกว่าท่านเองเมื่อตอนไปอยู่ดอยผาเด่นทีแรกก็นึกว่าจะอยู่ไม่ได้เสียแล้วเพราะวิญญาณผกค.รบกวนเหลือเกินแต่อยู่ๆไปก็เกิดความสงสารก็เลยช่วยเขาฉุดขึ้นมาจนหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วจากลพบุรีก็เดินธุดงค์เรื่อยมาเข้าเขตลพบุรีแล้วก็มาถึงสระบุรีเป็นลำดับด้วยการเดินเท้าเปล่ามาตลอดมืดค่ำที่ไหนก็นอนพักที่นั่นที่สระบุรีอาตมาได้แวะไปกราบรอยพระพุทธบาทแล้วก็ได้นั่งภาวนาที่รอบๆ รอยพระพุทธบาทแห่งนั้นซึ่งเวลานั้นยังเป็นป่าล้อมรอบอยู่จากสระบุรีก็มุ่งมายังกรุงเทพมาอยู่วัดบรมนิวาสยศเสซึ่งปีต่อมาก็ทราบข่าวว่าพ่อท่านลีได้ไปสร้างวัดขึ้นที่สมุทรปราการตั้งชื่อว่าวัดอโศกอารามเมื่อปี2500หลังจากออกธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมตามป่าเขาลำนาวไพรในที่ต่างๆแล้วหลวงปู่สุภาพก็มีอายุมากขึ้นและทางวัดบ้านเกิดของท่านคือวัดทุ่งสว่างบ้านโคกดอนซึ่งมีหลวงปู่สุธีเป็นเจ้าอาวาสอยู่ท่านก็ได้มรณภาพลงขณะนั้นอาตมาไปอยู่ที่วัดเนินดินแดงในเขตจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่นั่นหนึ่งพรรษาก็แยกออกมาอยู่วัดเขาตานกซึ่งมีพระเนนไปอยู่ด้วยต่อมาเนนองค์นึงป่วยก็เลยไปส่งที่บ้านเกิดของเขาแล้วย้อนกลับมาแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่ที่เดิมคือไปอยู่หลายแห่งเช่นวัดยางระหงเพราะอาจารย์ถวินจินธรรมโมผู้อยู่ก่อนนี้เขาไปอยู่กับพระอาจารย์สมชายหลวงปู่สุภาพเล่าว่าขณะนั้นพระอาจารย์สมชายกำลังหาที่สร้างวัดอยู่ก็เลยออกหาสถานที่กับท่านครั้งแรกได้ที่ไม่ถูกใจก็ไปหาที่ใหม่จนพบที่แห่งหนึ่งบนเขาสุกิมเป็นเขาที่มีน้ำตกไหลผ่านก็เลยตกลงเอาที่แห่งนั้นเป็นที่ตั้งวัดเพื่อปักหลักกันเสียทีเมื่อหาที่สร้างวัดให้พระอาจารย์สมชายได้แล้วหลวงปู่สุภาพก็อยู่ภาวนาด้วยระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เดินธุดงค์กลับมายังจังหวัดสกลนครอีกครั้งหนึ่งการกลับมายังถิ่นเดิมของหลวงปู่สุภาพในครั้งนี้ท่านเล่าว่าสภาพของวัดเหมือนกับวัดร้างเพราะไม่มีใครดูแลเนื่องจากหลวงปู่สุธีมรณภาพและพระอาจารย์เปลี่ยนผู้ซึ่งเข้ามาบวชใหม่ก็ได้ขอไปอยู่ที่ภาคเหนือโดยไปอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านปงก็เลยทิ้งวัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนเนี่ยต้องร้างไปอาตมาอยู่วัดทุ่งสว่างครั้งหลังนี้ได้พัฒนาวัดอย่างหนักตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมีทุกอย่างแล้วในขณะนี้ พราะความเจริญได้ไปถึงแล้วหนทางก็สะดวกไม่เหมือนก่อนไม่มีแม้แต่น้ำไม่มีไฟฟ้าใช้กันหลวงปู่เล่าถึงพระอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมว่าท่านสบายดีแล้ววัดของท่านมีความเจริญใหญ่โตไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีแต่ป่าแต่เขาขณะนี้มีตึกหลังใหญ่หลายชั้นผู้คนก็มากมายที่เดินทางไปกราบท่านสมัยเดินธุดงค์ด้วยกันนะครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็มีอุบายที่จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเราก็ได้ฝึกฝนพระธรรมวินัยด้วยกันได้รับรู้สภาวะธรรมจากตัวเองก็เนื่องจากการปฏิบัติธรรมนี่แหละหลวงปู่ท่านกล่าวถึงข้อธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ท่านให้อุบายนำไปปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นมาแล้วแต่กว่าจะเกิดขึ้นมาได้นั้นท่านเล่าว่าต้องผจญกับอุปสรรคขวากหนามต่างๆมาแล้วอย่างโชคโชนเรื่องของกรรมน่ะทุกคนต้องมีกรรมเป็นของตัวเองแต่เมื่อกรรมได้ให้ผลมันก็ให้ผลต่างกรรมต่างวาระกันอย่างเช่นอาตมาได้ยินได้ฟังมาว่าชาวบ้านที่เขาไปเป็นผอ.ค.อ.อยู่ในป่าทำให้ลูกเมียทางบ้านลำบากลูกเมียก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เมื่อเขาถูกเจ้าหน้าที่ยิงตายวิญญาณก็วนเวียนมาให้ลูกเมียทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทำให้เขาเดือดร้อนอีกก็เลยเป็นบาปหนักขึ้นไปอีกหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านเดินธุดงค์ไปตามป่าเขานั้นพวกพูดผีปีศาจก็มารบกวนอยู่บ้างพวกนี้ตายเพราะกรรมด้วยตัวเองที่กระทำไปทั้งนั้นบางคนไปยิงนกยิงหนูยิงหมูป่าไก่ป่ายังไม่ทันตายก็ได้รับกรรมเสียแล้วคือได้รับความทุกข์อันเกิดจากลูกเมียพลัดพรากด้วยการแยกทางกันเดินบ้างไปมีชู้สู่ชายบ้างแล้วก็หนักกว่านั้นก็คือกรรมได้ตกถึงลูกก็คือเกิดมาพิการไม่สมประกอบมีชาวบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรคนหนึ่งนะชื่อไหนใจตอนที่เมียตั้งท้องเนี่ยเขาอยากจะกินแกงนกในใจก็เลยออกป่าล่าสัตว์เพื่อไปยิงนกมาแกงให้เมียได้กินปรากฏว่าในใจไปยิงนกมาได้ตัวหนึ่งเป็นนกที่กำลังฟักไข่เขาก็เอามาแกงกินกันกับเมียอยู่ต่อมาเมียเจ็บท้องก็ส่งโรงหมอคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายแต่ร่างกายไม่สมประกอบแล้วมีร่างกายอ่อนปวกเปียกเหมือนไม่มีกระดูกจนกระทั่งโตเดี๋ยวนี้อายุได้ประมาณ5ขวบแล้วก็ยังเดินไม่ได้ที่ซ้ำร้ายก็ยังพูดไม่ได้อีกด้วยเรื่องของกรรมอย่างนี้ยังมีอยู่อีกเยอะพิจารณาดูเอาเองเถอะว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าจะทำชั่วมันก็ทำง่ายแต่ทำดีนะมันทำยากถึงว่าทำดีนะมันจะยากไปสักหน่อยก็ค่อยๆทำไปมันก็เกิดผลเองละเมื่อทำแล้วไม่ได้ดังใจตนก็อย่าหยุดอดทนต่อทำต่อไปแล้วมันก็จะได้ดีเองท่านได้กล่าวสอนในตอนสุดท้ายว่าชีวิตจะมีความสุขอุดมสมบูรณ์ถ้าปราศจากกิเลสคือความอยากเนี่ยเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจจึงควรพัฒนาในทางสงบกันเสียเพราะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอย่างแน่นอนเชื่อปู่เถอะครับนั่นก็คือเรื่องราวบางช่วงบางตอนของหลวงปู่สุภาพธรรมปัญโยวัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับ
1: เรียกกำแสงแห่งใจ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

0: นที่มีโชคดีของเราที่พระพุทธสมณีด้วยในภาษานี้เราได้ขึ้นไปจำพรรษาณวัดท่านแสงเพชรเพื่อไปกราบอาจารย์เพราะว่าในพรรษานี้เราสุขภาพไม่ค่อยสบายดีจึงได้ขึ้นไปจำพรรษาท่านแสงเพชรพร้อมด้วยสังฆะกัปปาสะเรในโก้และสมุนไพรกายและกับตะมุตเตด้วยนอกนั้นก็เป็นพระอาจารย์อาจารย์ภูมิเป็นต้นที่รวมกันอยู่ในภาษานี้แล้วก็มีของไทยบริการขึ้นไปอุปถัมภ์ไปการศึกษาและโยมบางคนที่ต้องการศึกษาก็ไปอยู่ด้วยแกในมากเพราะว่าในสถานที่ในอันเนื่องให้แต่ก็เราได้รับทราบจากโยมชะลอที่มีลูกชายที่มาอยู่ถึงบันดาลในไปเยี่ยมพ่อที่เมืองไทยแล้วก็เราไปเยี่ยมเราที่ท่านแสงเพชรเราที่ทราบความเป็นไปของวัดที่เธอเป็นอย่างดีดีที่สุดนั่นก็คือในข่าวว่าที่มีเธอเป็นพระอุปชาเราจะภูมิใจหลายเพราะว่าเราในเวลานี้ต้องขังร่างกายเกิดกับภาพไปสมบูรณ์จะไปมาหาเจ้าพระเป็นเถอนั่นลำบากเมื่อเราได้ทราบข่าวคนนี้เราก็เบาใจได้ดีใจว่าพุทธศาสนาของเรานั้นที่เราได้มาตั้งอยู่ในสิ่งบันดาลนั้นคงจะเป็นสาระพอสมควรได้ข่าวจากเดินทรอเล่าให้ฟังหลายอย่างฉะนั้นในปัจจุบันนี้โรคภายในกายของเราเป็นต้นแต่เบาบางไปพอสมควรพอที่จะอัดเทปมาฝากซึ่งมีเทได้พอสมควรฉะนั้นทุกอย่างที่เราได้พูดกันแล้วแต่นานทุกวันนี้ก็ได้ทราบว่าถ้าจะมีเธอมีเพื่อนคิดติดอยู่ด้วยกันหลายองค์เช่นอนันเทวีระธรรมเนสุจิตโตปปัมโนกิตติสาโรนี่คือเมื่อเราเห็นเธอแล้วก็ดีใจทุกท่านคงจะอยู่ด้วยความสบายพอสมควรนอกนั้นตกเมื่อปีในใจพระอัมมาโลจะดีนะอัมมาโลนอกนั้นก็เมื่อปีของเราซึ่งเมื่อปีจำตะเรเมื่อปีเรชนะก็อยู่ด้วยกันเราก็เห็นว่าให้อยู่กันด้วยความสบายเราทราบแต่เพียงเท่านี้นอกจากนั้นไปที่มีที่อยู่เหลือจากนี้ไปก็ให้จงพากันมีความสามัคคีซึ่งกันและกันในการประพฤติปฏิบัติของเราเป็นไปเราเห็นว่าเยี่ยมชะลอก็เป็นอุปถาคนที่จะส่งข่าวให้เราเข้าใจพวกตุบาสิกาชาวกุมารดอนเป็นเพื่อนว่าโยมที่พุทธบุตร เรานี่เป็นต้นเราก็ถามถึงอยู่ใหญ่เหมือนกันก็เห็นว่าไปมาอยู่เสมออย่างนั้นก็ทราบว่าการบำรุงเสริมให้สมณะอาคารของจิตเหตุนั้นก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้สะดวกแล้วเราถามใหญ่เพราะว่าเราไปคิดนั้นเนี่ยเราจะไปอยู่เจ็ดวันแล้วก็เราจะไปเจอเด็กลำบากเราเคยพูดในพระคาถาเลยที่ทุกคนพูดในตอนเดี๋ยวนี้ถามไปแล้วรู้สึกว่าสบายห้องพระจะเรียบร้อยอะไรจะเรียบร้อยทุกอย่างการก่อสร้างมันจะน้อยลงเห็นว่าพระโยมที่ของเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันนั้นมีภาระอันน้อยในการจะจัดแจงเสนาสนะแต่จะพยายามทำกรรมฐานกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป แต่ว่ารู้สึกว่าคนเก่าพระเก่าอาจจะถูกโยกย้ายไปอยู่ในสาขาอื่นจะมีมั่งเป็นธรรมดาแต่ก็ให้ช่วยกันเลยนะพระเก่ามีน้อยพระใหม่มันจะมีมากอันนี้ก็สำหรับพระวัดหลวงประเพงมันก็เคยผ่านมาแล้วจะมีความลำบากสักหน่อยหนึ่งในการอบรมสั่งสอนมีประโยชน์พยายามถ้าจะมีเธอทุกวันนี้เราเห็นว่าก็คงจะไม่หนักอะไรนะคงจะไม่หนักอะไรนั่นยิ่งไงคงจะมีภาระมีภาระก็เหมือนกับไม่มีนะมีภาระเหมือนกับไม่มีอันนี้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กเป็นธรรมดาพอเราเคยเห็นกำลังของท่านพระสุเมธโธมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็พอเป็นไปแต่ก็ให้เข้าใจนะพระสุเมธโธนะเป็นพานวัดอุปชาเปรียบย่อเป็นเหมือนถังเทขยะนะเหมือนถังเทขยะคนที่ลำคานในขยะทั้งหลายมันก็ไปทำถังเทเสียจะให้คนอื่นเขาไปเทกับย่อตัวคนทำถังเทขยะนั่นแหละไปเทเองให้เข้าใจนักประโคนก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นขั้นพุทธการเป็นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเทไปเถอะถังเทขยะเราไปทำขึ้นไม่มีใครไปเทเราไปเทเองเขาไม่เทเราไปเทเขาไม่ทำเราก็ทำทุกอย่างก็จะอย่างเงี้ยทั้งเศษขยะทั้งหมดนะทั้งศพกระปุกเลือดรักทั้งตัวเข้าไปในนั้นเป็นเรื่องธรรมดาภาระของคนผ่านพระประชาก็เหมือนกันอย่างนั้นเราก็จะอย่างในตรงนั้นในทั้งขยะของพระสุเมธโธน่ะอย่างนั้นพระสุเมธโธต้องมีหูตาอันยาวบึกคึ้งไม่วันไหวพุทธการอดทนความอดทนนั่นเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหลายที่เราจะอยู่ไปได้นั้นอย่างเราก็ตามที่เรากล่าวมานี้นั้นเพื่อให้ความอบอุ่นของตัวเธอทั้งหลายทั้งสองทั้งสองข้างทั้งพระอาจารย์พระอุปัชฌาย์สัตติยหาริกอันเตราติทั้งหลายนี้ให้ช่วยกันไปช่วยกันทำพร้อมใจกันช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้วัดจิตเถิดเราจะสร้างอาคารมันเสร็จแล้วก็จริงก็จริงสร้างอาคารจิตเถิดไม่ยากนะไม่กี่ปีก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วสร้างอาคารห้องพระก็เสร็จแล้วอะไรอะไรก็เสร็จแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จคือการรักษาการรักษาเสนาสนะการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เสร็จการเรียนการเช็ดการใส่ทุกอย่างอันนี้ไม่เสร็จเราจะทำไปตลอดการตลอดเวลาการสร้างวัดวาอารามมันไม่ยากหรอกสร้างพระนี้มันยากสร้างพระนี้มันยากมันยากแต่ของยากๆทำให้มัน
1: ทำได้เนี่ยมันดีของยากทำได้มันไม่ดีหรอกของยากทำได้มันดีมากเลยอันนี้เป็นกันฉันนั้นฉะนั้นให้ช่วยกันมีกำลังบำรุงพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในสถานที่จิตเหตุนี้เพราะว่าทั้งพวกคนไทยที่ไปศึกษาเรียนทั้งนักเรียนทั้งต่อเนี่ยทั้งนักเรียนเมื่อใครจะไปจะมานั่นเราก็เลือกจัดถามเสมอว่าไปเยี่ยมจิตเหตุไหมแล้วถามหน่อยๆด้วยสิว่ามีใครมีคนสนใจหลายเป็นสาขาของเราที่ทั้งเมืองไทยเช่นวัดในแท้หรือวัดหลวงตาพงซึ่งมีอยู่ใกล้ชิดกันอย่างนี้เราจะมีเห็นว่าพวกชาวเมืองนอกจะไปเยี่ยมเมืองไทยจะต้องไปวัดหลวงตาพงแล้วไปส่องไฟวัดไหนนะท่าอยู่เสมอไปถามข่าวถึงเสมอเสมอทุกประการเขาก็อบรมกันพอสมควรดีใจเราเห็นว่าวัดหลวงตาพงและวัดในท่าได้รับจิตเหตุที่เป็นสาขาของเรานั้นเราดีใจว่าเรามีความพร้อมเพรียงกันทำในขนาดนี้เขาก็มีความดีใจฉะนั้นบัดนี้เราก็ไม่มีเรื่องอะไรเราน้อมจิตมาเพื่อแผ่เมตตาจิตให้ถึงพวกท่านทั้งหลายทุกท่านจงมีความอยู่เย็นเป็นสุขสามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกท่านมีความเมตตาขอให้น้อมเป็นคนประเสริฐสมัครใดประพฤติธรรมประสงค์จงเดินบันดาลให้ปฏิปทาในจิตใจของท่านทุกท่านให้มีความสวัสดีในการต่อไปทางพระสันตะสันตะที่อยู่ด้วยพระพาสเรที่อยู่ด้วยทุกองค์พระสดังนั้นก็อยู่ร่วมผมนั่นแหละในท่านแสงเทพอยู่นั้นอยู่วัดสังกะโปงก็มีเนินองค์หนึ่งซึ่งเป็นอยู่เมืองนอกที่ไปอยู่นั่นเนี่ยทางวัดในท่าก็มีหลายองค์คนอยู่กันสบายสะดวกปีนี้สุขภาพผมนั้นไม่ค่อยดีผมจึงปล่อยพระเนรสาขาทั้งหลายนั้นให้อาจารย์ทั้งหลายช่วยกันทำเองการบวชพระเนรนั้นที่ผมนั้นมีน้อยเพราะว่าตัดผมมากจัดเป็นมากไม่ไหวสุขภาพไม่ไหวจึงช่วยแบ่งกันให้มหาอมรหรือบัดนาดิชาคาโลจึงช่วยกันแบ่งไปแบ่งภาระกันไปให้มันเบาถึงแบบนี้แล้วก็ยังโรคของเราในอยู่แล้วท่านจะเชื่อที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายจะมีท่านพระพาคาโลติดตามไปที่ไหนที่ไหนจะไปด้วยเพื่อรักษาสุขภาพด้วยทุกอย่างในเลือดอยู่ที่อยู่วัดต่อสันตะจิตโตในเครื่องเป็นผู้ที่รักษาที่ตัดจิตตามมาไปสม่ำเสมอนั่นก็คือพระพาตะโลเป็นต้นท่านเป็นผู้เก่าเราพูดกันได้หลายก็ได้ภาษาท่านก็ดีหลายอย่างก็เรียกว่าเป็นเรียนเป็นกุศลทั้งสองเราทั้งหลายแล้วฉะนั้นวันนี้โยมชะลอท่านใหม่มาเยี่ยมเป็นขั้นที่สองทางลูกชายเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังอยู่ชะลาใหญ่วัดท่านเป็นเซตที่ในเวลาแรกซึ่งเป็นเทพมาอัดก็จะฝากไปถวายพระสุเมโธและสาธุชนทั้งหลายให้รู้เรื่องดังนั้นผลที่สุดนี้วันต่อไปข้างหน้าถ้าสุขภาพเป็นไปได้จะพยายามมาเยี่ยมจิตเหตุอีกให้ได้เพียงแต่การตั้งใจทุกท่านละอะไรนะก็ยินเยอะว่าอันนี้มันก็เยี่ยมที่ว่าวันนี้ไม่จิตเหตุเลยนะ
0: พระมันจะมากขึ้นจิตจะมากขึ้นก็อาจารย์ก็มีภาระมากบางทีจะไปแสดงธรรมตรงนู้นตรงนี้ก็แย่ให้ลูกเล็กๆมันอยู่บ้านก็หมายความว่าถ้าเล็กน้อยเราจะอยู่ว่างอยู่วัดอาจารย์จะไปนู่นไปเทศน์มีประเทศนั้นประเทศนี้สอนไม่ได้ไปไอ้เด็กเด็กมันอยู่บ้านก็ยังเด็กๆบ้านเราเนี่ยถ้ามันห่างจากพ่อแม่เกินไปแล้วก็มันจะดีจะดีก็ดีเราเป็นหูเป็นตาจะเชื่อกันพอสมควรพอสมควรคือจะเอาอย่างดีนักดีฮะอาจารย์มาบอกว่าถ้าอาจารย์มาเป็นพระประชาบวชพระก็บวชให้จะบอกเขาว่าบวชเสร็จแล้วบวชพระวันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จคือบวชให้สมให้เป็นพระเมื่อไม่อยู่รวมกันเนี่ยอยากจะได้อะไรอันหนึ่งจะมาเป็นเครื่องหมายเช่นว่าไอ้เกลือจะเอาเกลือที่ไหนเกลือนี่ที่นี่ไม่มีจะมีทรายอยู่ในกองหนึ่งในกรรมมาตรงนี้นี่สมมติว่าเกลือไม่มีนะก็เอาทรายมากองในทางหน้าเราทุกคนนี่สมมติว่าเกลือทำไมจึงสมมติเพราะเกลือจริงไม่มีก็เอาทรายมาสมมติทรายนั่นก็เป็นจริงเกลือไงเจอเป็นเกลือหรือสมมติจะเอาไปใส่หางไม่ได้หมดคนมันเป็นสมมติเราบวชพระวันนี้ก็เลยว่าเป็นพระโดยที่ยังไม่เป็นพระที่แท้ที่แท้บางคนจะเข้าใจว่าบวชเสร็จแล้วเมื่อเราบวชเสร็จด้วยพ่อแม่ประชาที่ได้ยินแล้วอย่ายังไม่ติดที่รับสร้างศาลาหลังนี้สร้างเป็นที่ปีสองปีมันเสร็จแต่นี่ยังมันยากไม่ยากมันยากเมื่อเรามันยากเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราจะรักษาศาลาหลังนี้หลายชีวิตไม่จบแบบต้องรักษาลูกบวชมาแล้วก็มีการยังข้อปฏิบัติเราทั้งหมดปฏิบัติเป็นพระโดยสมมติกันเรียกว่าเป็นพระไม่ใช่นี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงแต่นี้ขอวัดปฏิบัติของพระยังมากเหลือเกินยังมากเหลือเกินมีนู่นไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เยอะเรารู้ปฏิบัติเป็นพระวันนี้ก็จะเป็นพระกันโดยสมมติกันแล้วเห็นอย่าไปเผลอมันจะไปดีใจเมื่อเราเสร็จแล้วมันไม่เสร็จสร้างศาลาหลังนี้เสร็จแล้วจบเรื่องไม่จบนะจะต้องรักษามันหลายชีวิตของคนอันนี้ก็มีการสั่งงานฉะนั้นทางพระก็ปฏิบัติมาพูดถึงเรื่องปฏิบัติกันคนเมืองไทยของเราเนี่ยโดยมากก็มาพูดเมืองเราเนี่ยนะก็เราพูดเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องคนเมืองตาเลยมันเรียนมันเรียนมาเยอะเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่รู้ไม่เห็นการแปลเป็นจริงเพราะมีขาดการปฏิบัติแล้วมันมีมาหลายหลายทุ่งก็จริงจะไม่ทำจะเอาผลเกิดจากการมาหนึ่งไม่ได้มีหลายทุ่งที่เกิดอันนี้ก็เหมือนกันเรียนไปเรื่อยก็เรียนตาเรียนแต่ขาดการปฏิบัติบวชก็บวชกันไปเถอะมีขาดการประพฤติปฏิบัตินี่มันเป็นจริงที่สำคัญนี่เป็นนั่นมันจริงเป็นเครื่องจิตบังของเราทั้งหลายบางทีลูกหลานเราตะบวดเอ้ดีใจแล้วใช่ไหมดีใจแล้วใช่ไหมทีนี้บ้านเราดีมากนะก็เป็นทานบารมีเป็นบทแรกมันเป็นขั้นแรกมันทานบารมีการบำเพ็ญบารมีบทแรกสร้างบารมีโดยมากก็สร้างตัวทานบารมีเท่านั้นไม่ใช่ที่ไหนทาน

สองวันสามวันนี่มีอย่างก่อนมันหนักจะแน่ไหมวันนี้จะไม่ทานพรุ่งนี้จะไม่ทานต่อไปจะไม่ทานข้าวแต่ทานการเป็นเออย่างเก่าไม่อย่างเก่ามันเพิ่มมาคนไม่ทานทานข้าวสามวันสี่วันมันจะตายเลยกำลังมันจะหมดแล้วอันนี้จะมันสำคัญนั้นเราจะมันทำทำอยู่แค่นี้อย่างเก่าอย่างเก่าเราได้แต่ว่าจะมาได้จิตทางนั้นการให้ทานสร้างบารมีทางนี้ดีดีจบข้าวไม่ห่อจะมาทางหลายเยอะในการตกใจแล้วเอาไปบิณฑบาตตามป่าใช่ไหมเนี่ยเด็กๆมันเห็นพระไปกับแม่พระมาแล้วแม่พระมาแล้วทำดีสบายบ้านท่านเดินไปจนเหนื่อยไม่มีใครว่ามาจากบาทเลยมาจากยันเนี่ยมีเสียงนี่เมื่อท่านไม่อยู่บ้านเราจะเจอท่านอยู่กันสบายแต่ท่านนั่งสมาธิแหละท่านกรรมฐานติดเป็นไปทางหน้าเราก็มีแค่เก่าของเราทำไมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนซึ่งมีเวลานี้เนี่ยค่อยๆจะเปลี่ยนไปสักหน่อยนึงเพื่อเราทำหลายการชนบทต่างๆจะมีการฝึกสมาธิฝึกสมาธิมันจะค่อยขึ้นค่อยๆขึ้นไปมันจะค่อยดีขึ้นอาศัยการรู้การเห็นที่พระมังนอกจะมาทำเป็นตัวอย่างให้ฟังให้ดูเราก็จะทำกันไปแต่ถ้าแต่ว่าฝึกใหม่เองการจะทำตัวนี้ก็ไม่มีไม่รู้สึกว่ามันจะมีในพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายเป็นแค่ว่าเป็นการให้ทานให้ทานไม่ใช่เนาะตอนนี้จะลบมันนั่งสมาธิอะไรเรื่องมีดีเรื่องมีดีเรื่องอย่างนี้ตรงนั้นคือวันนี้ปริยัติจะเข้าทำเลยวันนี้ปรับปรุงใหม่โดยมากเฉพาะวัดป่าให้นั่งสมาธิจะทำไปทำไปดีดีดีดีดีบางคนก็พบความสงบเมื่อพบความสงบต้องมีใจต้องมันไปค่อยค่อยค่อยผู้ที่มีปัญญาบางทีก็เชื่อมือก็น่าฟังถ้ามันเห็นยึดมันเห็นก่อนการทำพุทธศาสนานี่บางคนทำก่อนเชื่อบางคนเชื่อแล้วจึงทำมันเป็นอย่างนี้บางคนคนไปมากกว่าไปใช่ไหมนี่ยังไม่เห็นมันทำก่อนเชื่อทำไปบางคนเป็นงานเชื่อแล้วจึงทำบางคนทำก่อนเชื่อบางคนเชื่อแล้วจึงทำมันเป็นคนสองประเภทนี้ไปด้วยกันทางยกมาเพราะว่าให้มาให้มาทำละใครมันเชื่อมันมีความเห็นของเรามันเชื่อมั่นไปในใจเข้ามามันจึงมีรากฐานอันนี้สิครับไม่ว่าจะพระญาติเมธะเราเป็นเหมือนกันบวชในพุทธศาสนาเราเชื่อถึงแล้วอาตมาพยายามดื้อนะดื้อไม่เคยจะมาผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ทำเชื่อของท่านแล้วมันจะมาพิจารณาใหม่คุณทำไม่ได้ต้องพยายามทำใครจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงกระทำไม่ได้ทุกคนทำไม่ได้แต่ก็ต้องมาฝึกพยายามทำทำไปทำไปทำไปจนกว่ามีความชำนาญมันจะเกิดความรู้มันจะเกิดความเห็นชำนาญการกระทำเป็นนิสัยของตัวเราเป็นปฏิปทาแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะถ้าอาตมาพิจารณาแล้วมันแล้วการปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆซะการปฏิบัติธรรมก็คือทำการปฏิบัติไม่ต้องติดในทางของมันไอ้สิ่งที่เราต้องการที่เราจะเข้าไปรู้จะเห็นนั้นคือความจริงความจริงมันตั้งอยู่ไอ้ความจริงเนี่ยเราเนี่ยไปสร้างมันขึ้นไม่ได้จะทำลายมันก็ไม่ได้อันนั้นเป็นของจริงคือเราปรับปรุงมันขึ้นมาเนี่ยปรับปรุงด้วยสติปัญญาด้วยสังขารความจริงแก่ขึ้นมาตามความเป็นจริงนั้นจริงอันนั้นจริงจับมาใส่ใบเปลือกสีเดียวนี่แหละมีสีนอกเหตุเหนือผลคนเรามันทำในเหตุในผลให้คนเดินทำนอกเหตุนี้

0: ่ควรจะทำอะไรได้มีปัญญาเพราะเราทำจะต้องมีเหตุผลที่ทำกันไปอย่างนี้เอาในชีวิตได้มีขึ้นมาอ่านให้ก็ทำในสุดอย่างนั้นฟังคือทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของลำบากอย่างนี้กันคือเราไปค้นหาความจริงในความจริงนี้เราไม่สร้างมันไม่จะทำลายมันยังไงได้จะปลอมไปอย่างหนึ่งที่ในกายมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่เป็นไปอย่างอื่นอาตมาเคยเล่าในฟังเทียบไปเทียบไปแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเทียบในฟังเอออันบางคนก็ภาวนาไปนะเกิดสงสัยขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะถูกไหมน้องอันนี้จะผิดไหมน้องบางทีนั่งมาสงบเรียนวายก็สงสัยบางทีคนสงบแล้วก็สงสัยสงสัยยึดติดเพราะมันยังไม่รู้เรื่องเองตามจริงๆแบบนี้มันยังสงสัยอยู่ที่เรื่องนั้นอันนั้นอาตมาเพิ่งบอกว่าถ้ามันเป็นนี้มันจะทำยังไงไม่ทำอะไรมันรักตรงนั้นตรงนั้นที่เดียวเราชอบใจสิ่งเหล่านั้นก็ให้มันชอบไปเถอะแต่ตัวนั้นเอออันนี้ไม่แน่อันนั้นไม่ชอบใจฉันเอออันนั้นก็อย่าไปเชื่อมันมากอันนั้นก็อันนี้มันไม่แน่ไปเห็นอะไรจะบอกว่ามันไม่แน่ทั้งนั้นไว้ซะก่อนนะพูดไปพูดมาเห็นของไม่แน่มันแน่มันแน่อันนั้นมันแน่ไอ้สิ่งที่มันไม่แน่นะมันแน่พอเราเลยจากสิ่งที่มันไม่แน่นี่มันไม่แน่มันไม่แน่แล้วก็ปล่อยมันไปตรงที่ว่ามันแน่มันอยู่ตรงที่ไหนมันตรงที่ว่ามันไม่แน่อันนี้เป็นถ้าพูดตามบัญญัติก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานที่จะไปเชื่อมันทุกอย่างเป้าหมายอันนี้เขาพูดเป็นสว่างเราบอกมันไม่แน่เราจะทำมันไปกันเราเชื่อว่าเทคนิคเรียนมันแน่มันไม่เกินเราชอบมันนะยืดยันไม่จะไม่ชอบมันนั่นเอาบริษัทไหนดีกว่าแล้วมันไม่แน่มันไม่แน่กันแหละไม่แน่เลยมันแน่อยู่ตรงนี้แหละตัดอันนี้ไปเรื่อยๆก็เมื่อใครสนใจเห็นชัดในสิ่งที่วันว่ามันไม่แน่คนนั้นจะรู้จักของแน่ในสิ่งที่ว่ามันไม่แน่อย่างนี้ตรงนี้มันสกปรกถ้าตรงนั้นแหละมันสะอาดนี่ตรงนี้มันสะอาดเพราะนำของสกปรกออกตรงนั้นก็สะอาดที่ตรงนั้นตรงที่สกปรกนั่นเองสมัยก่อนมาที่สกปรกนี่อาจจะหาที่มันสะอาดดีกว่าก็ตายเหอะตายมันก็ต้องไปพบของสกปรกต้องทำของสกปรกเองแต่ความดีเราเห็นมานานแล้วไอ้ที่มันสะอาดเวลาไม่พบมันของสกปรกมันจิตอยู่เมื่อเรามีโอกาสดีเราเอาของสกปรกออกของสะอาดมันดูตรงนั้นนั่นเป็นเรื่องอะไรที่ว่ามันแน่มันน่ะมันแน่แต่ละคนมันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ตรงนี้เองจิตมันนี่เหมือนกันตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ไอ้ความจริงๆนะมันยุ่งก็เพราะจิตของเรามันยุ่งอย่างนี้มันยุ่งไม่สบายก็เพราะจิตของเราไม่สบายเนี่ยไอ้ความคิดของคนเราความจริงๆนี่ไอ้ความจริงๆเราจะเทียบเป็นกันข้ามเป็นกันข้ามจิตของเราไม่เป็นอะไรไอ้ความคิดเรามันผิดอย่างนี้มันยุ่งอย่างนี้มันยุ่งอย่างนี้เฉยเมื่อนั้นมันสงบด้วยลมมันมาโกะมาพัดมันที่มันกดกร่างนั้นเป็นเพราะอะไรลมในนั้นลมถ้าลมมันมีเป็นต้นใบไม้มันจะนิ่งถ้าความเป็นจริงใบไม้มันสงบอยู่แล้วที่มันไม่สงบเวลานี้ก็เพราะลมมาเกิดทำไมถ้าหมดเป็นไปใบไม้มันจะนิ่งจิตของเราก็เป็นต้นสิ่งที่สงบอยู่อย่างนั้นต้นสิ่งที่สงบอยู่อย่างนั้นไม่ต่อจะนิ่งมันจะเป็นอยู่ที่มันอยู่อย่างนี้ที่มันเป็นมันเพราะมันหลงอารมณ์ถ้าเดินมันเกิดมันจะแปลงกวาดแปลงไปมาเดี๋ยวนี้แล้วทำไมเป็นเพราะอะไรเนาะจิตใจของเรานี่เราทำไมมันแล้วต้องชำระจิตของเราให้มันสะอาดตามความเห็นของคนเราต้องชำระจิตให้มันสะอาดไอ้ความเป็นจิตของเรามันสะอาดแล้วจะต้องไปชำระอะไรนั่นอันนี้มันมีมายาสาไถอย่างนี้ที่ทำให้จิตเรามันสะอาดเราตามมันไป ทิ้งทิ้งอีกไปฟังจ้ะความเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วเป็นต้นไม่ต้องไปฟอกอะไรมันไม่ต้องไปทำอะไรมันมันมายุ่งกับใครตรงนั้นเนี่ยที่มันยุ่งอยู่ในสติอันนี้กล่าวเนี่ยเสียงกับเสียงจะตรงนี้จะเอาไปพิจารณาดูจิตของเรามันเป็นอะไรแต่เราไปสงสัยว่ามันจิตของเรามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นต้องหาที่ไปเกลียดทั้งหลายทั้งปวงมันเชื่อทำเสมอเราก็เห็นว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงไม่ได้ถึงจิตของเราการประพฤติปฏิบัติต้องตั้งต้นจากจิตไปจิตแท้ๆจริงๆสลายนั่นน่ะมันเป็นของสงบอันนี้เรามาจิตที่วุ่นวายแล้วก็มาจิตที่สุดวุ่นวายมันจะไม่ใช่ทุกข์มันจะไม่ใช่จิตที่สุดต้องนั้นไม่วุ่นวายแล้วนั้นไม่สุขมันนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นมันใบหน้าธรรมชาติมันมีอะไรมันก็นิ่งให้มันอยู่อย่างนั้นถ้าพุทธองค์เห็นตามไปถึงที่ติดตัวตั้งอันนั้นมันแน่นเขามันอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นเขาจะทำลายไม่ได้จะไปปรุงแต่งมันขึ้นไม่ได้จะไปสร้างอะไรมันขึ้นไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไปสร้างขึ้นที่ที่ท่านสร้างจริงสร้างจะสร้างจริงเพราะมันเท่านั้นธรรมชาติทุกอย่างที่เราทำกันทุกอย่างเนี่ยอย่างที่พูดการทำเรียบร้อยต่างๆการทำให้เหมือนธรรมชาติกลับเป็นมันเนื้อธรรมชาติเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นดุจมันอยู่แล้วมันจะไปอย่างอื่นเราจะพยายามทำให้เหมือนธรรมชาติอย่างนั้นจิตที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็คือธรรมชาติที่ตีตัวตั้งมันตั้งอยู่อย่างนั้นมันเป็นที่มันอยู่อย่างนั้นจะเป็นยึดสังขารไปได้ตามภาษาของเรายึดสังขารคือความเป็นแต่งคือความไม่เป็นไม่แต่งมันเป็นมีสังขารสังขารตัวนี้ถ้าเราเรียนในดินไม่ดีก็เปลี่ยนมาเป็นปัญญาของเราเปลี่ยนเป็นปัญญาของเราสังขารปัญญาของเราที่ควรจริงจังมันเป็นอย่างนี้ทำมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทำเป็นเพื่อจริงจังให้มันสดให้มันสวยให้มันนี่ให้มันนี่ขึ้นนี่แหละการจริงจังจะต้องจริงจังให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ชอบจิตจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นแต่งมันเป็นวิสังขารไม่ต้องเป็นแต่งนะมันเป็นธรรมชาติมันคงจะเป็นอย่างนี้เราต้องตามอย่างนี้ที่เราไปนั่งอยู่ดีบางครั้งเรานั่งแล้วคิดเองแบบนี้เราจะทำอย่างเต็มที่หรือเปล่านะสำนึกปุ๊บเลยตัดตั้งใจพร้อมใจเออยิ่งมีวายเลยนั่นที่มันจะเป็นไปในบางส่วนบางนี้มันสบายอะไรมันสบายจริงๆแต่นั่งปล่อยให้มันเกิดไปได้อย่าไปบีบมันมากอย่าไปปล่อยให้มันมากขนาดนี้ถ้าบีบมันซึ่งบางทีเราเนื่องเข้าไปไม่สงบแล้วจะเอาให้สงบไม่สงบบางทีเราปล่อยเฉยๆมันดีสงบพักนะคือมันใกล้ความจริงเข้าไปแต่เราจะไปที่มันไปความอยากจะพามันบีบเข้าไปพามันบีบเข้าไปลองดูดิวันนี้ฉันจะนั่งมันพูดแบบนี้ประชาชนมันเจ็บเจ็บใจแล้วเจ็บเลยสิถ้าคนหนึ่งเอามาปล่อยมันไม่ได้กี่ดอกประชาชนไม่ได้ไม่เจ็บเลยไม่มากวนเราไอ้คนที่จุดพูดมาเอ้ยนั่งไปไม่ถึง5 นาทีพูดเป็นเจนจะเป็นยังไงไม่จะเดินตามมาเลยซะโดยอุปทานมันมันคานเป็นยังไงพูดแบบเดินตามแต่ห้าครั้งนี่ก็ไม่เจ็บก็เลยทำนะเรื่องระเบียบเองบางครั้งที่เราทำมาไปกันไปในตัววัดเหยียบใจแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติมันมันพูดไปสองดอกก็ได้ลำคางเนื้อนุ่มออกมาในที่นี้มันมีกระแสนี่คือว่าเราตั้งใจเกินไปความพอดีของมันไม่มีไอ้ที่มันเกิดขึ้นคือความพอดีเหมาะสมตามเหมาะสมของมันตามปฏิบัติธรรมะคือวางจิตให้มันพอดีอันนี้มันเกินพอดีซะทำไมมันเกินเพราะความอยากมันหนุนหลังหนุนไปไปด้วยด้วยไม่เกินความพอดีเสมอไม่เลื่อนยาวไปอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนกันเพราะนั้นอาตมาถึงว่าอะไรจะแข่งมันเตะถ้าวันนี้เราสบายใจว่าอันนี้อะไรมันเป็นพันนะอันนี้เราไม่ชอบตรงนี้เนี่ย อันนี้ฉันชอบเจ็ดนี้อันนี้เป็นอะไรนี่ครับ
1: เอาที่ชอบดีจ้ะ
0: ชื่อมันอะไรชื่อมันอะไร
1: มันไม่เที่ยง
0: ทำไปแต่ไปมันจะเห็นเป็นของเปลี่ยนอย่างนั้น
1: โอ้ของนี้มันเป็นที่มันอย่าง
0: มันเปลี่ยนเป็นเที่ยงมันจะเป็นความจริงอย่างนี้
1: อาจจะเป็นอย่างนี้นะตามเราต้องเสียไปแล้วฉะนั้นทุกมีตั้งแต่หายใจอะไรอย่างนี้ทุกมีตั้งแต่หายใจเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นเรื่องความจริงคือเรื่องที่ในสุขในทุกความสงบความสุขมันคือความสงบความเรื่องราวมันคือความสงบไอ้ความสงบในสุขในทุกตรงที่ในสุขในทุกนั่นคือความสงบทั้งนั้นทำไมไม่ผสมกันตัณหามันดุตัณหามันดึงดูดไปตัณหาอย่างนี้แหละตรงนี้จะต้องค่อยภาวนาพิจารณาการทำสมาธินี่ไม่ใช่จะทำนั่งอย่างเดียวการยืนการเดินการนั่งการนอนการอะไรอย่างนี้กับการปฏิบัติให้มีความรู้สึกอยู่ทุกเวลาใจเราเป็นต้นเหตุจากความผิดพลาดอยู่เสมอท่านบอกว่าให้เป็นผู้มีสติอยู่ทุกขณะทุกเวลาเหมือนเราจุดพูดในบ้านเราเราออกไปนอกบ้านตอนจะออกไปเออพูดหนึ่งบางทีเราไม่ได้ดับกันนะบางทีมันไม่บ้านก็ได้อย่างนี้แล้วก็ออกไปจากบ้านออกตอนแรกเรียกถึงมีผู้ประสิทธิ์ในบ้านเป็นไงเนาะเนี่ยเนี่ยรู้อย่างนี้จะเป็นนั่งจะนั่งถึงอยู่เสมอระวังอันตรายให้รู้อยู่อย่างนี้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะด้วยกับสติปัฏฐานนั่นแหละสติปัฏฐานมันมีสติอยู่ตรงนี้คนมีสติอยู่ต้องรู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรก็ให้เป็นเหตุขึ้นให้ขึ้นสู่ปัญญาเมื่อมีสติอยู่ทีนี้ในใจมันเห็นอย่างนี้มาจะใส่ทำไปเถอะจิตที่เราสร้างเบิกจิตก้อนนี้จะมันจิตทั้งทั้งจะเป็นเบิกเรียนมีอะไรกันเรามาตั้งจิตมาเผาจิตมาจัดต่อทั้งอย่างก่อนมันจะเป็นเบิกจิตก้อนมันไม่ได้จัดจิตทั้งกันเลยอย่างนี้อารมณ์ที่เราทำของเราอยู่อย่างนี้นั่นเป็นงานปฏิบัติงานไม่อยากทำอยากจะที่มันเป็นเกินไปมีอะไรว่าให้ใส่ใจว่าการปฏิบัติไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิอย่างเดียวสมาธิมันเดินมันจะเป็นสมาธิทำไมได้ยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิได้ถึงนั้นเป็นสมาธิได้สมาธิจะได้แต่ความมุ่งหมายความตั้งใจนั่งรู้จักอารมณ์อยู่รู้ตัวอยู่เสมอบางคนก็ใส่ใจว่าเอ้ผมไปไม่ได้แล้วผมนั่งไม่ไหวแล้วเห็นไหมผมนั่งไม่ได้ถ้าคนปริยมจะตามนั่งมันจะเป็นคือมันจะผูกขังตัวมันไปตัดขังมันอย่างนี้แล้วจะต้องเปลี่ยนมันไม่รู้เรื่องไม่ใช่ประการนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนถ้าที่เป็นคนดีแหละเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนแต่ว่าในยาบทนี้ให้เรารู้อยู่ทุกขณะขึ้นเรือเรานั่งมาเป็นเอาของส่วนขึ้นเรือเราเดินมาเป็นเองต่อความรู้สึกมีอยู่อย่างนั้นจะทำไปคนแก่เคยแสนด้วยหลานมาไฟไฟมันอยู่ที่ไม่ไม่มันแห้งเป็นไม่ไข่มันแห้งเอาไม่ไข่สองขี้มาสีกันสักไปคนแก่นี่แบบไฟมันอยู่ตรงนี้ไอ้คนหนึ่งหนึ่งก็อยากจะเห็นไฟเอาไม่ไม่ไข่มาสีกันสีตัวนี้มันเปรี้ยวสลายมันจะได้สีไปความเหนื่อยมันจะมีไอ้ความขี้เกียจมันจะมีขึ้นนานไม่เกินมันเปลี่ยนจะร้อนทำไมอ่ะฮะขนาดนี้นั่นหยุดไปขานาดนี้ก็เย็นไปแล้วนี่มันจะมาสีอีกถ้าต้องสีต่างชาติมาเห็นไฟคนหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ตาการคนหาเวลาหนึ่งนี่เนี่ยนี่นี่เพื่อนเยอะไปตรงนี้เนี่ยอันนี้ความร้อนมันเป็นเรื่องต่างไฟเป็นยังไงสิไอ้ที่เราไม่เห็นเรานึกว่ามันไม่มีไอ้ที่เราไม่เห็นเราไม่ได้นึกแต่ไปนึกว่ามันไม่มีอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันทำไมนั้นมันบอกตัวนั่งการภาวนาเนี่ยโอ้ยมันอยากจะเป็นทุกข์มันอยากจะเป็นทุกข์ทำไง เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นเสียงลื่นไหลไปอยู่ในป่าวันนั้นไปทำไงนะเดินก็เอาขึ้นเอาขี้ขึ้นมาถวายทำเป็นเทียนคิดไปคิดไปมันเป็นเพราะเหตุมันเอาขี้ขึ้นมาลอกใส่เป็นกระพร้อสองก้อนพอเขานั่งอุดมันเลยจะปิดเนี่ยมันไม่สงบมันวุ่นวายมันก็เห็นพอตอนนี้ก็มีเสียงอยู่ในเนี่ยคนมันไปนี่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมคนมันไปมีเสียงคนมันก็มีเสียงอยู่อืมไปเนี่ยจะทำไปดูว่าเป็นมันคิดว่าอืมเนี่ยคนมันอยากได้ยินเสียงตาคนอยากจะเห็นรูปมันกวนแล้วเข้าใจอย่างนั้นเรียกเสียงสิ่งรถมันจะเป็นข้างมันอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมันจะไปชวนใครเราไปชวนเขาทำไมเราไม่เข้าใจอย่างแค่ที่มันเท่านั้นถ้าเรานึกมาได้อย่างนี้เราโอ้นั่นอยู่ไหมเขาจะนั่งได้หรือไม่มีไหมถ้าเรามาไปชวนเขามีไหมแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิเป็นไงมีความเห็นไงไหม
2: ก็ที่นั่นประจำก็ไม่ได้มีความเห็นนิ่งแล้วไม่ถามอะไรก็ที่มาใหม่ๆก็มีความเห็นมากมาปีแรกมีความเห็นมากมีความเห็นแต่ท่านลองจะเปลี่ยนควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีคำว่าควรจะตลอดเวลาแต่ว่าพออยู่เกินปีนึงก็หายไป
1: ก็ต้องทำยังไงมันจะเปลี่ยนมันขัดจังหวะของมันมาเรียนดูทุกวันใครมาเสียงขังใครมาเสียงดูเอาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งนี้อารมณ์อารมณ์ค่อยๆทำครับอาศัยบารมีต้องอาศัยปัญญาต้องอาศัยสัมผัสไปยังคนหนึ่งไปเอาน้ำสีไฟไปสีไฟใจมันร้อนเราเอาไฟมาสีเป็นเจ้าของมาเทียนเกิดไฟแล้วนั่นไม่ได้ความร้อนมันจะรุ่นมันก็ไม่เกิดเป็นไฟนั่นมันที่นั่งไฟมันก็เบื่อเหนื่อยนั่งอิ่มแต่ว่าเราไม่พอใจในการกระทำของเราเพราะเราคิดไม่ถึงบางทีเราไปอยู่ในสถานที่อันหนึ่งการกระทำเช่นนั้นเห็นของเรามีประโยชน์ที่ไปพบในมีประโยชน์อย่างนี้อย่างบ้านเราในประเทศแบบนี้มันสบายอยู่ในใครอะไรนี้นะอย่างนี้หมายความว่านี่นะเราจะหนีไปสร้างบ้านอื่นไปพบบ้านอื่นอย่างไรจะหนีมันถึงบ้านอะไรเนี่ยบ้านเราเป็นเพื่อดีแน่เนี่ยอันนี้มันจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมามาบวกพบคุณหารไปอยู่เรื่อยให้ความผิดไปก่อนความถูกมาทีหลังความทุกข์มาก่อนความสงบมาทีหลังยังนั้นทำเป็นว่าทุกข์สัตว์เห็นทุกข์เลยอยากถอยธรรมดาเพราะเราไม่ต้องการทุกข์มันเพื่อให้เกิดปัญญาในคิดนี้ดีขึ้นไปแต่ความไม่จริงจังทุกข์ถ้ารู้มันเปลี่ยนดูจากทุกข์แล้วมันจะไม่ทุกข์ต้องหาอย่างนี้หาในที่นี้ให้การตามไปฝึกปฏิบัติมันคือเรื่องออกจากใจไม่ใช่เรื่องออกจากใจอีกเอาไงบางทีอย่างนั้นนี่คือสุดสุดที่ไปอยู่ไอ้จักเขาเนี่ยก็มาทำก็มาถามกันไม่ได้ไปกี่ละทิศมันจะยืนจะเดินจะเหินทำไมจะมาก็ไปเดินจะนั่งเองจะเดินกันนะโมมาตามไปดูแล้วนะถ้าคนจะมานั่งให้สงบโอ้มันแย่มาแล้วคนถ้าแค่คนมันเป็นประสาทอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันมากไม่ต้องไปมันทำตามเรื่องมันดูแล้วก็ดูตามไปดูคนหลายคนมารวมกันนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะเห็นไหมน่าดูเหมือนกันยังไงก็ว่าทำวิธีกรรมฐานปฏิบัติของเขาก็มีนั่นก็มีอันหนึ่งที่ให้เขาทำอยู่อย่างนี้เราจะดูเราจะรวมการกระทำของเขานั้นเราจะดูเรื่อง
3: ผู้ชายประชุมต้องอะไรเทศกันเทศกันไปลูกศิษย์กับล่างเทศเทศจัดเนี่ยถ้าต่อจะมีตัดตรงนี้ออกถ้าต่อไม่ตัดตรงนี้ออกตัดไหมเรื่องมันจะไม่เทศเกี่ยวว่าใช่ไหมใครสงสัยให้โอกาสแค่เลยทั้งนี้สงสัยเนี่ยแม่สับเสียงไม่เป็นหลายอย่างเจอมากดีเขาสงสัยดีปัญหาที่แก้ไม่ค่อยยากปัญหาแก้ไม่ค่อยยากเหมือนในสงสัยในเมืองไทยแหละเมืองไทยมันเรียนรู้แต่ว่ามีคำมีความสงสัยมาสงสัยเกี่ยววนสำหรับพักหลังอย่างนี้อันนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเลยพูดกันตรงไปตรงมาเลยเราก็รู้จักเออมันสงสัยมันพูดง่ายพูดง่ายถ้าพูดก็ง่ายผมจะรับไปที่เจริญมาอย่างนี้นะไปมาผมรับไปที่เจริญมาอย่างเงี้ยพบฟังมีเหตุผลเท่าไหร่ดีอยู่เมื่อไม่คุณมากมากก็สบายใจใช่ไหมฟังถ้าฟังก็ฟังจริงจริงจริงตาในกระพริบเลยฟังเอาใจก็ไปฟังก็ไปเนี่ยแล้วก็ใส่ก็ไปใส่ก็ไปตรงมันไม่รู้ภาษาเขาทำไมเนาะเขารู้ภาษาอย่างนี้ก็ดีเลยเนาะก็พอให้ขึ้นไปโทรนี่ก็ทำครับบางทีเราพูดยันถึงพูดที่สองจางไปหน่อยก็มีนะไปถึงที่สามก็จางไปเลยก็มีจางไปอย่างนี้อย่างนี้มันอาจเป็นไปอย่างนั้นมันเลือกจัดกับภาษาถ้าทำมันกิจงานก็ใส่เสื้อดีขึ้นไอ้ภาษานี่ไม่เป็นหรอกเรียนตลอดเพราะอะไรนี่ก็ไม่ดีแล้วก็แก่ขนาดนี้แล้วก็ไม่สนใจในภาษาไม่สนใจคือสนใจมันก็ไม่ได้มันไม่เป็นไปแล้วก็เลยถอนที่นะนี่มันแหลมอย่างนั้นภาษานี่ต้องเสียดังนั้นต้องพูดเรื่องถูกไม่ถูกก็พูดไปเรื่องทั้งเด็กๆมันพูดกันไปแต่ก่อนมันยังมีแล้วมันจะพูดไปอยู่มันไม่เป็นไม่ยอมแล้วไม่เป็นเรื่องไม่เคยสนใจก็พูดไปบ้างแล้วจะไปถวายพระสมเด็จโตนะตารถมาเยี่ยมชรามาลูกชายเยี่ยมชรามาเยี่ยมดีใจหลายก็เลยถามข่าวคราวถึงบัตรเก็บเหตุของเรา
4: ที่เวลาผมไปก็ถามถึงครูบาอาจารย์อยู่เรื่อย
3: ไอ้ปัญหานี่จะทำไงหลายประเทศอยากจะฮะอยากจะตั้งวัดทั้งออสเตรเลียทั้งแคนาดาไม่เห็น
4: เมื่อวานนี้เห็นว่าคาร์ลียอร์กเขียนจดหมายมาถึงอาจารย์อันจวนเมื่อวานนี้อาจารย์อันจวนมาพูดถึงคนปัญหาเรื่องแล้วก็ขอมาหาคุณพ่ออะไรกันมันเลยพูดกันถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายของนิวยอร์กเขาว่าอย่างไรมันก็ต้องไปดูซะก่อนเริ่มจากทางโน้นมาอะไรทำได้อะไรไม่ได้ดูให้แน่นอนซะก่อนจะมาปรึกษากันมาจะออกในรูปไหนเราถึงมากราบเรียนหลวงพ่อจะเอาอย่างไรนี่เราก็อยู่กันที่นี่อาจารย์ลำเชิญก็ไม่ทราบว่านิวยอร์กเขามีกฎหมายยังไงบ้างแต่ผมก็ไม่ทราบจะให้มันปรึกษากับผมผมก็บอกกับผมอยู่เมืองไทยผมไม่รู้นิวยอร์กกฎหมายมันเป็นยังไงนี่ก็ไม่เคยแคลิฟอร์เนียเขายังต่างกับนิวยอร์กกฎหมายก็ไม่เหมือนกันเป็นลักลักมันไม่เหมือนกันก็จะต้องไปดูก่อนเขาได้มีกฎหมายเปิดทางให้อนุญาตอะไรแค่ไหนยังไงมาในรูปลักษณะยังไงจะเป็นครับหรือว่าเป็นอะไรจะอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นตัวบุคคลมันจะตายไปทำอย่างไร มันก็ต้องคิดให้หลอกก่อนเพราะไปอยู่ก็ไม่มีถ้าไม่มีคนอุปถัมภ์นี่ก็ผมเห็นอยู่อย่างอังกฤษนี่เป็นต้นนี่มีใครใครบ้างที่ยังไงปัจจัยสี่มันขาดไปก็หนึ่งแล้วนี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน แล้วก็เคยศึกษาดูอย่างพระลังกาพระเจ้าพระพิสัอะไรนี้ที่ไปใหม
1: ่ๆ
4: ก็อดไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็จะแย่เหมือนกันนี่เป็นเรื่องเล่น
1: ๆโ
4: อ้นี่คือเรื่องนั่นจะต้องคิดให้รอบคอบกับพระเราลูกศิษย์ที่ยังต้องฉันข้าว
1: เล
4: ยเลย
1: ทุกอย่างที่สุดคือทุกอย่างที่ไม่มีอะไรจะกินทุกมากกว่าเขาแล้วใช่ไหม
4: เดี๋ยวนี้ก็ทุกอีกแล้วมันจะมากขึ้น
1: เ
4: ยอะ
1: มากนั่นแหละที่พุทธิโพเราทำไปทำไปดีสิ่งใดแล้วมันจะตีกลับหลังนะมันบังตีกลับหลังกลับหลังยังไงเราเพลินไปทำไปดีดีดีไปเด็กมันเกิดขึ้นพ่อไม่ถึงแม่เดินไม่ขึ้นนั่งก้องก้องแล้วก็มีพุทธิโพองค์เดียวสององค์ไปโน่นคว้าไม่ถึงเลยดูน้ำก้อนก้อนน้ำพ่อไปถึงน้ำดูที่ขึ้นจำไงล่ะเออนะน่าคิดนะทุกวันนี้ดูเถอะวัดตะโพนตรงนี้นะบ้านใดนี่แหละสมัยก่อนโอ้ยลำบากพยายามเทศคนเข้ามาพยายามสนใจในธรรมะหลายปีก็เข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็มากขึ้นทุกอย่างถ้ามันคนมากขึ้นนะมากก็ต้องการก็ทำก็ขยายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขยายไปเป็นที่มันก็รุ่นเก่าหมดตายรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาตีกับหลังหนึ่งระวังอยู่ในเนี่ยจะไม่มีใครปวดชราเนี่ยเนี่ยไปตรงนี้เนี่ยมันกลับคือเราจะแก่ไปแล้วขั้วไม่ถึงนี่เนี่ยมันขั้วไม่ถึงแล้วมันไม่ถึงแล้วทีนี้เมื่อเราแก่นะมันจะนั่งคู่กันกับวันค่อนวันอะไรไม่ได้แค่แต่เอาตัวไปก็ยังจะไม่ไหวซะแล้วอย่างนี้
5: เมื่อทำอย่างนั้นมันก็เป็นบริษัทที่ไม่แน่นอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได้พุทธบริษัทนี้ของมันกันนั้นให้มันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทที่ปลอมท่านเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมนั่นก็เป็นบริษัทปลอมของปลอมของปลอมนั่นก็คือของไม่แน่นอนของไม่จริงจังถึงแม้ปฏิบัติจะเป็นที่ปฏิบัติปลอมเมื่อการปฏิบัติปลอมนั่นก็เป็นวิบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเนื่องในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้แต่เป็นผู้ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีพิชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความผิดจากบาปกาตธรรมทั้งหลายสามีที่ปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยก็เรานั้นเป็นสมาธิขึ้นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราแล้วก็ต้องจากพระพุทธเจ้าแล้วนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ควรจะเริ่มจากพระพุทธเจ้าคือใครและพระธรรมคือใครพระสงฆ์คือใครบัดนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรืออยู่ใกล้ท่านเลยคิดแล้วเราก็ควรรู้จักถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้จักคารวะพระพุทธเจ้ารู้จักทำตามพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักเป็นชื่อของท่านเราก็เป็นชื่อของท่านมากราบมาว่าเป็นต้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าที่พร้อมคือว่าว่าเพื่อปรารถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้อย่างนั้นเป็นต้นเพื่อตามว่าภายนอกว่าฉะนั้นในการปฏิบัติที่แน่นอนดังนั้นถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทำผิดเราจะทำดีจะทำชั่วเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะ ข้ากันเนื้อกับพระเจ้ามันดูเหนือเฉพาะหน้าของเราเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้ากันเห็นเราอยู่มองเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราจะเคารพพระพุทธเจ้าเราจะดูจะร้ายในใจของเราจะทำใจให้เศร้าหมองแบบกลัวท่านร้ายต่อท่านกลัวท่านอันนี้เป็นมันตันเราเข้าถึงพระพุทธเจ้านับถือท่านแล้วนะเราก็จะต้องละไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เป็นต้นนี่เดียวว่าพระพุทธเจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามธรรมพระพุทธเจ้าโดยรูปธรรมโดยวัตถุโดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือที่ธาตุแต่จะประมาณบัดนี้ปฏิบัติธรรมมีความไปแล้วเป็นต้นแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมนั้นซึ่งไม่ไปที่ไหนคือสัจธรรมคือความจริงนี้มันจะยังตั้งอยู่ในโลกเนี่ยไม่ไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยทุกคนอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่จะตั้งใจช่วยพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ไปที่ไหนยังปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดการตลอดเวลาคือใครทำดีก็จะต้องดีอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาใครทำผิดมันก็จะผิดอยู่ตลอดเวลาใครทำถูกมันก็ต้องถูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นจะไปทำอยู่คนเดียวจะถูกถ้าเราทำถูกถ้าเราทำผิดจะไปทำอยู่คนเดียวนั่นจะผิดอยู่จะไปทำเยอะมากเป็นด้วยการทำถูกมันจะถูกอยู่ทำผิดนั่นจะผิดอยู่เป็นต้นคือจัดจะทำคือความจริงนั่นเองแหละที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจะให้ที่ธาตุธาตุปัจจุบันเป็นพระพุทธเจ้าก็คือทำมันนี้จัดจะทำนี่คือทำที่ถูกต้องเพราะยังท่านยังช่วยเราอยู่ถ้าทำกันยังช่วยเราอยู่ถ้าเราทำดีเป็นธรรมะมันก็ยังเส้นโทษต่างๆจะเป็นธรรมะยังอยู่ตลอดการตลอดเวลาถ้าใครไม่ไปถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้จักพระพุทธอยู่ที่ไหนจะทำเป็นอย่างไรพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่ได้เรื่องเราก็พูดแต่ว่าสรรเสริญคุณของท่านอยู่เสมออาตมาหังสัมมาสัมพุทโธสวัสสะโตสวัสสะตะโมทุกขติปันโนสัตโตสาระตะปันโตโคตรเรื่อยถึงพุทธรัตนะพระธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะหารู้ไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จักก็ไม่ยินได้ว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านดีพระธรรมนั่นท่านดีพระสงฆ์นั่นท่านดีท่านกราบท่านไหว้ท่านไปมากราบท่านโดยที่ในเรื่องเฉยๆนี่ก็จะกราบพระพุทธแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระธรรมแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระสงฆ์แล้วก็เกิดบุญกราบบาระที่หนึ่งก็เป็นไม่ถึงพระพุทธเจ้ากราบบาระที่สองก็เป็นไม่ถึงพระธรรมกราบบาระที่สามก็เป็นไม่ถึงพระสงฆ์เอาสามข้างนั้นถวายท่านแต่ไม่รู้จักว่ามีความหมายอย่างไรอันนี้การประพฤติเป็นนั่นจะไม่ใช่ว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงแต่เป็นพุทธบริษัทที่ปลอมน่าจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทั้งหลายนั้นเราก็ไม่ต้องไปนึกคิดอะไรนั่นมากมายและการประพฤติปฏิบัตินั่นนะดูในตัวของเราเองดูกายของเราดูวาจาของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกว่ามันจะดีไหมมันจะขวบไหมมันจะผิดไหมมันจะถูกไหมอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องไปถามคนโน้นคนนี้ให้มันลำบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถูกควรต้นใจมันจะขุ่นอะไรที่เรียกว่ามันมืดใจมันขุ่นนะอันนี้สิ่งที่อาน้ำมันขุ่นนะเราจะไปมองดูเงาของเราเราก็ไม่เห็นลักษณะน้ำมันขุ่นใจเราที่มันขุ่นขึ้นมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักลูกไม่รู้จักร้านไม่รู้จักตัวของตัวเองนี่เรียกว่าใจมันขุ่นกว่ามันน้ำข้างนอกมันขุ่นเราจะมองดูเงาเลยนะมันนั่นกระแสน้ำมันนั่นไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาตัวของเราในน้ำได้นั่นแต่ละความขุ่นมัวของกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเราถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราแล้วนะมันจะคิดไม่ดีขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่เฉพาะหน้าของเรานี่นะไม่กล้าจะคิดขึ้นยึดคิดขึ้นแต่ไม่กล้าจะทำ ถึงมันจะเกิดเป็นมากๆเป็นต้นแต่รู้มันจะหลังพระพุทธเจ้าในการมองเราอยู่ท่านรักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าจะเจ้าหน้าที่คนๆซึ่งรักษาบ้านเมืองมันเนี่ยเมื่อเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ระวังไม่กล้าไปทำมันนั้นไม่กล้าไปทำอันนี้นะถ้าอะไรถ้าจะรับใจมันกว้างเลยนะไม่กล้าเป็นขโมยในเวลานะก็กลัวอย่างนี้เรานี่เป็นมันการให้ใจว่าเราได้รู้ถึงพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นเป็นว่าเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีก็เป็นเหมือนว่าพระธรรมในตรายคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นห้อมล้อมเราอยู่เป็นอย่างนี้ทำไมเราอยู่ท่านมองเราอยู่ถ้าเราทำดีมันก็จะดีถ้าเราทำชั่วมันก็จะชั่วถ้าเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเราถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระพุทธก็คือธรรมะอันที่แท้จริงคือสัจธรรมนี่แหละพระพุทธผู้ใดถึงพระธรรมเป็นต้นคนนั้นจะใกล้พระพุทธคนใดใกล้พระธรรมคนนั้นจะใกล้พระพุทธคนใดใกล้พระธรรมคนนั้นจะใกล้พระสงฆ์แต่เพราะพระธรรมมันเป็นรากฐานอย่างแน่นแฟ้นที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายประพฤติปฏิบัติเป็นต้นฉะนั้นผู้ถึงพระรัตนตรัยแล้วจึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนเห็นแม่งทำบาปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราจะทำบาปเมื่อเราจะคิดจะทำบาปเราจะรู้ก่อนแม้แต่ไม่กล้าจะทำหรือทำแต่ทำแต่น้อยทำเพื่อจะละไม่ทำเพื่อจะทำต่อไปจิตใจเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะอยู่คนเดียวใจก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่รักใจเราก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่แจ้งใจเราก็นั่นเป็นอย่างนั้นอยู่เรียกว่าพระพุทธแต่ละอารมณ์นั่นเป็นอะไรมันคุ้มครองเราอยู่ทุกเวลานั่นท้องใจเราทั้งหลายคิดอย่างนี้แต่ยากนะใครจะเป็นพระพุทธใครจะเป็นญาติของพระพุทธแต่ทำประสงค์มันจะยากมันจะลำบากเราจะเป็นพุทธบริษัทสมัครเป็นสมาชิกเป็นบริษัทของขึ้นแต่พุทธบริษัทคือบริษัทของพุทธเจ้ามันยากแต่เรามองเห็นว่าไม่ใช่มันยากนั่นยังได้ทุกคนกันนี่เราขึ้นแต่พระพุทธเจ้าหมดทุกคนได้ใช้ให้สวัสดิ์ทุกทางกระเด็นให้สวัสดิ์ทำนังกระเด็นให้สวัสดิ์ทั้งทางกระเด็นใครจะปราบกระเด็นแย่กระเด็นสมาทานถึงแต่ได้หน้าทั้งทำกระเด็นไม่ใช่เหตุการณ์เพียงแค่นี้เป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เหตุการณ์แค่นี้หรือปราบพระพุทธปราบพระธรรมปราบพระสงฆ์ไม่ใช่เหตุการณ์แต่นี้เกี่ยวกับทางหลายทางธรรมในบรรลุธรรมนั้นในสิ่งเพียงแต่นี
6: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ2570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
10: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่สองคือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจและ7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
8: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาวนายพงพลญาติเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
11: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาพบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
12: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
11: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดภูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวะที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
13: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
14: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมที่แจ้งแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการตั้งคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบหรือพ่อทิพย์แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่กระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสฝ่าเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือพ.ร. 1/1กรณีบรรดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเชื่อรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยด้านขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีการการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขต
7: และห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยดารุมนอุดมพรรายงาน
8: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวัตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึก พระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนา

การเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง

0: แห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรและเวลา 20:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 15:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดายอำเภอของจี
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านนามยังปปาจิตา

แห่งชาติอยู่แนวนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 09

วัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: ตัง
1: มุขวัตตัง
0: สมาธิยามิ
1: สมาธิยามิ
0: อิมัง
1: อิมัง
0: มุขวัตตัง
1: มุขวัตตัง
0: สมาธิยามิ
1: สมาธิยามิ
0: อิมัง
1: อิมัง
0: มุขวัตตัง
1: มุขวัตตัง
0: สมาธิยามิ
1: สมาธิยามิ
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: ขอสมาทาน
1: ขอสมาทาน
0: มุขวัต
1: มุขวัต
0: คือปิดวาจา
1: ปิดวาจา
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า
1: จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า
0: ได้สมาทานแล้ว
1: ได้สมาทานแล้ว
0: อันนี้ก็เป็นการมาปฏิบัติทำไมต้องปิดวาจานะ ก็เพราะว่าถ้าคนเรานั้นถ้าคุยกันแล้วมันเสียเวลานะบางคนอยากจะปฏิบัติบางคนก็ไปถามนู่นถามนี่ท่านจะไม่ตอบแต่ก็เกรงใจนะแล้วก็เลยกลายเป็นมีปัญหาดังนั้นอันนี้ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วเราต้องปิดวาจานะนะคือปิดวาจาปิดตำราปิดอะไรทุกอย่างนะคือทุกสิ่งอย่างนั้นมาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจดูจิตของเราดังนั้นท่านจึงให้เราสมาทานศีลแต่ทำไมต้องสมาทานศีลนะถ้าการปฏิบัติของเรานี้ ไม่มีศีลนะสมาธิก็จะได้แค่ความสงบมันเป็นสมาธิแบบฤาษีนะเป็นสมาธิแบบฤาษีคือได้ฌานนะได้ฌานแต่ไม่ได้ปัญญาปัญญาญาณที่ยังรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ความปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์หรือไม่สามารถที่จะตัดภพตัดชาติออกได้อย่างมากสูงสุดก็แค่พรหมนะได้แค่พรหมพรหมก็ยังมีอายุแต่พรหมก็ยังมีอายุแต่เพราะฉะนั้นท่านนี้แหละนะพระสมณเจ้าของเราท่านบอกว่าถ้าการปฏิบัติของเรานั้นถ้าไม่มีศีลเนี่ยมันก็จะเป็นสมาธิแบบฤาษีเพราะพระเจ้าท่านรู้แจ้งแทงตลอดทุกอย่างแต่ท่านสร้างบารมีเกิดตายตายเกิดท่านรู้แจ้งแทงตลอดตอนที่ตัดสรุปใหม่ๆนั้นก็เลยลึกชาติได้500กว่าชาตินะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วก็แต่เราจึงต้องมีศีลนะฉะนั้นศีลแต่ละข้อนั้นท่านก็บอกให้เอาปัญญาไปทำศีลก่อนคือปัญญาไปทำศีลแล้วก็ศีลมาทำสมาธิแล้วสมาธิไปทำปัญญานะทำปัญญาไปทำศีลอย่างไรนะก็คือปัญญาเรามาพิจารณาเรื่องศีล5ศีล8แต่ว่าการที่มีศีลกับการไม่มีศีล นั้นเป็นอย่างไรนะแต่ใหม่ๆแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าในกรรมฐาน40กว่าหรือว่าศีลานุสติคือระลึกถึงศีลของเราเป็นอารมณ์นะก็คือเอาศีลของเรามาพิจารณาการฆ่าเป็นอย่างไรนะอย่างเขาจะมาฆ่าเราทุกชีวิตรักตัวกลัวตายนะแล้วก็ทุกสัตว์เขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกน่าเหมือนกับเราไม่รักตัวกลัวตายรักลูกน่าเหมือนกับเรานะเพราะฉะนั้นดูแล้วก็นะชีวิตทุกชีวิตเขาก็รักตัวกลัวตายเพื่อความอยู่เพื่อความอยู่รอดนะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ชอบฆ่าสัตว์มีบาปกรรมก็จะทำให้1อายุสั้น2มีโรคภัยเบียดเบียนฉะนั้นบางคนเกิดมานั้นสารพัดโรคแล้วทำไมต้องเป็นโรคแต่บางคนเกิดมาแทบจะไม่รู้จักนะคือโรงพยาบาลนะอันนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะนี่แหละนะคือศีลข้อที่หนึ่งนะคนที่ชอบฆ่าสัตว์นะไม่ได้รับวันนี้ก็วันหน้าฉะนั้นบุคคลที่มีเมตตานั้นนะคนที่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วมีเมตตานั้นจะทำให้ยั่วยืนแล้วก็ไม่มีโรคภัยเวียนเบียนนะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาดูว่ามันคุ้มไหมนะจากการที่เราไปฆ่าสัตว์แล้วอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีศีลแล้วมันจะตัดความโกรธไปได้ระดับหนึ่ง ตัดความโกรธแต่มันมีอยู่แต่มันไม่อาฆาตพยาบาทบางทีมันแวบมาเหมือนพระโสดาบันนี่ก็ยังมีความโกรธพระสกิทาก็ยังมีแต่น้อยลงไปอีกดังเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะตัดความโกรธไม่ได้แต่ในข้อนี้อาจารย์ท่านในพิจารณาจริงแล้วนะชีวิตใครใครก็รักชีวิตใครใครก็ห่วงนะคิดไปพิจารณาจะเกิดความเมตตาหมดตัวเล็กๆแก้วมือไปบี้นั้นม มันทำไม่ได้เพราะเขาก็ชีวิตหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นแล้วการรักษาศีลก็เป็นเรียกว่ามหาทานทานที่ยิ่งใหญ่คือให้ชีวิตทุกชีวิตเป็นทานนะอย่างยุงมากัดเราในปกติตายนะถ้าไม่มีศีลยุงต้องตายแทนนี้อ่ะให้ชีวิตเป็นทานคือชีวิตมันที่สุดแล้วนะอะไรก็ไม่มีค่าเท่ากับชีวิตนะใครมาให้ล้านสองล้านสามล้านสิบล้านนะเราก็คงไม่ยอมฉะนั้นชีวิตนี้มันมีราคาหาค่าไม่ได้ฉะนั้นการให้ชีวิตทุกชีวิตเป็นทานนั้นคิดดูว่ามันจะเป็นบุญขนาดไหนนะถ้าเป็นบุญขนาดไหนข้อที่สองก็คือนะพิจารณาว่าให้ความปลอดภัยกับทรัพย์ของคนอื่นนะด้วยการไม่นะหยิบถือสิ่งของที่ของเขาไม่ได้ให้นะทรัพย์ใครใครก็หวงทรัพย์ใครใครก็รักนะหากว่าจะได้มาอย่างของเรานี่ก็เหมือนกันนะหามากว่าจะได้ถ้าเขาหมอบพ่นไม่ชี้มาลักมาแย่งชิงเอาไปนี่เรารู้สึกอย่างไรนะนี่ก็เหมือนกันนะของใครใครก็รักของใครใครก็หวงนะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาดูแล้วนะคนเราก็กินแค่อิ่มเดียวแต่มันรวยแค่ไหนก็กินแค่อิ่มที่สุดแล้วคนเราถ้ามีศีลนั้นถ้ามีความขยันมันไม่อดตายอยู่แล้วนะแต่ยิ่งอยู่ในประเทศไทยเรานี้ถือว่านะทรัพย์ในดินศีลในน้ำนะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาจริงแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะ ต้องไปลักไปขโมยเขาเพราะการลักการขโมยนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าจะทำให้เป็นหนี้เขาเป็นขี้ข้าเขาถูกเขาใช้แต่ทำไมต้องไปให้เขาใช้ทำไมต้องไปรับใช้เขาอันนี้แหละมันเป็นหนี้กรรมที่แบบของเขามานะถูกบางทีก็ถูกเขาหลอกลวงถูกเขานะบางทีบางอย่างน่าจะได้ก็ไม่ได้ไม่น่าเสียก็เสียนะบางคนจนนะจนแต่มันทำไมถึงแต่ทำอะไรก็ไม่รวยทำอะไรก็ไม่สำเร็จแต่บางคนนั้นทำอะไรก็แค่มองอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็สำเร็จนั่นนี่ก็เพราะว่าถ้าเขาให้ทานนะบางคนไปลักไปขโมยของเขามันก็เลยไม่ได้ข้อที่สามนี่เราศีลห้านั่นคือให้มีสามีภรรยาได้หนึ่งคนแต่ศีลแปดนั้นนะคือเป็นอนาคาริกตัดออกไปเลยว่าไม่เกี่ยวข้องเรื่อยๆแล้วนะถ้ายังมีความผูกพันอยู่มีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยานั้นมันก็ยังไปไม่ได้ในเรื่องของพระนิพพานแต่ก็ยังอยู่แค่สวรรค์ยังอยู่แค่สวรรค์นะยังไปชั้นพรหมหรือนิพพานไม่ได้ดังนั้นแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะลองพิจารณามันไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายแต่เพราะความกำหนัดยินดีหลงสมมุติว่ายังมีผู้หญิงยังมีผู้ชายอยู่นี่แหละแล้วมันก็เลยยังวุ่นวายและยังมีความกำหนัดฉะนั้นพุทธศาสนาของเรานั้นสอนให้เขาเรียกว่าควบคุมความกำหนัดแต่ถ้าคุมกำเนิดมันไม่จบนะแต่ถ้าเราสามารถพิจารณาแล้วควบคุมความกำหนัดในความยินดีในกามคุณทั้งหลายได้อันนี้จิตใจของเราก็จะว่างนะไม่ต้องไปห่วงไปใยไม่ต้องไปอะไรอาวรณ์ต่างๆนะคือไม่ต้องไปปรุงแต่งนะแล้วก็ถ้าศีลข้อนี้นะก็อย่างที่เราเห็นนะมีลูกต้องทำเผื่อลูกลูกคนนั้นเกิดขึ้นมามันยากกว่าจะเลี้ยงกว่าจะใหญ่กว่าจะโตแต่โตแล้วบางทีมันเลี้ยงไม่จบนะเพราะฉะนั้นต้องหานู่นหานี่ไว้วุ่นวายนะบอกคนลูกคนนั้นเป็นอย่างนี้ลูกคนนี้เป็นอย่างนั้นนะมันวุ่นวายไปหมดนะมีลูกสะใภ้มีหลานมีอะไรมันก็วุ่นไปอีกนะฉะนั้นอันนี้ท่านจึงให้พิจารณานะการเรียกว่าเป็นอาคาริกลองอยู่เป็นผู้ไม่มีเรือนนะสักพักหนึ่งนะถึงเรามีแล้วก็ลองปล่อยวางเขาจะรู้สึกว่าโอ้นะมัน รู้สึกว่าไม่จิตใจไม่มีกังวลนะนะไม่มีกังวลจิตใจมันก็จะนิ่งแต่ข้อที่สี่นะคือข้อ จิตไปพิจารณาดูว่าการโกหกเป็นอย่างไรนะคนเราไม่อยากให้คนอื่นโกหกเรานะแต่ทำไมเราชอบโกหกคนอื่นนำมาพิจารณาดูแล้วนะการโกหกกันมันก็ไม่มีอะไรดีนะขาดความเชื่อถือขาดความเชื่อมั่นจากคนอื่นนะถ้ามีใครมาหลอกลวงเรามาโกหกเรารู้สึกอย่างไรนะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยทำไมต้องโกหกกันโกหกแล้วมันเป็นอย่างไรนะเพราะความไม่รู้ความที่คิดว่าจะเอาตัวรอดนั่นหรือความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วนั้นนะมันไม่คุ้มนะคือมันไม่คุ้มถ้าเราถูกเขาหลอกลวงถูกเขาโกหก ถูกเขาด่าถูกเขาเสียดสีนินทาแต่คนเรารู้สึกอย่างไรนะทุกวันนี้มันวุ่นวายก็เพราะอะไรก็เพราะคำพูดนะพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะคืออยู่ที่คำพูดแล้ววุ่นวายทุกวันนี้พูดแล้วเชื่อถือไม่ได้มันก็เลยไม่รู้จะเอาจริงจริงจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงไม่รู้จะเชื่อใครแต่ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรจริงอะไรเท็จคือไม่รู้จะพึ่งใครทีนี้ดังนั้นคนเราถ้าพูดถ้ามีสัจจะคือให้สัจจะกับตนเองนะกับคนอื่นด้วยเนี่ยมันคุยกันแค่ไม่กี่คำก็รู้เรื่องแต่คุยกันไม่กี่คำก็รู้เรื่องแล้วก็เป็นก็จะเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะและข้อที่ห้าเนี่ยคนเราเขาเรียกว่าขาดสติก็คือคนบ้าถ้าคนเราไปคืนดื่มกินของมึนเมาสิ่งเสพติดแล้วทุกวันนี้ครับพ่อลูกหลานเราเดิมเมานะไปกินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดขึ้นมามันวุ่นวายไปหมดวุ่นวายไปหมดอาตมาเขาเคยนิมนต์ไปแสดงธรรมในเรือนจำไปเห็นเราสลดใจนะน่าสลดใจคนเรียกว่าวัยที่กำลังทำงานไปอยู่ในนั้นหมดน่าไปอยู่ในเรือนจำทั้งผู้หญิงก็700กว่าคนผู้ชายอีก 2,000 กว่าคนนะคิดแล้ว แต่วัยที่กำลังทำงานไปอยู่ในนั้นหมดเห็นแล้วก็สลดใจเหมือนกันก็เพราะส่วนมากก็สิ่งเสพติดมึนเมาก็เรื่องการผิดศีลทั้งนั้นแต่คือเรื่องการผิดศีลทั้งนั้นการไม่มีศีลการขาดศีลทั้งนั้นเลยคนที่ไปอยู่ในนั้นล้วนแล้วแต่คนไม่มีศีลนะแต่เห็นแล้วก็เลยทำให้เห็นอานิสงส์ของศีลนะถ้าคนมีศีลไม่มีทางที่จะไปอยู่ในนั้นได้แต่ถ้าไม่มีกรรมจริงๆนะฉะนั้นท่านนี้แหละนะก็จึงถือว่านะเราศีลมาพิจารณาแต่ละข้อละข้อนะแต่อย่างข้อที่6นะการทานอาหารแต่ละครั้งมันก็ต้องวุ่นวายยุ่งยากนะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยคือนักปฏิบัตินะฉะนั้น ทุกวันนี้คนเราโรคภัยไข้เจ็บเท่าไหร่ก็มาจากอาหารมันมากเกินไปนะนะมากเกินไปจนกลายเป็นโรคอ้วนกลายเป็นโรคคอเลสเตอรอลอะไรหลายๆอย่างถ้าจังเรามาพิจารณาจริงแล้วนะคือพุทธเจ้าท่านก็ฝึกมาทุกอย่างฉันตั้งแต่อดอาหารฉันตั้งแต่วันละคำลดลงมาหรือวันละ7เม็ดลดลงมาหรือวันละเม็ดแล้วก็ตัดเป็น7ส่วนนะเพราะฉะนั้นนี่ท่านก็ทดสอบมาหมดนะท่านก็ยังไม่ตายนะดังนั้นการปฏิบัตินี้ต้องกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยคือนักปฏิบัติดังนั้นเราก็ฝึกจนใหม่ๆมันก็โอ้ยนะคือใหม่ๆก็ยอมรับอาตมาบทใหม่ๆก็เรื่องกินเรื่องใหญ่นะแต่เรื่องกินเรื่องใหญ่แต่พอฝึกมาฝึกไป ฝึกอดมั่งนะฝึกอด3วันชั้นที1ฝึกชั้นวันเว้นวันนะใหม่ๆก็อยากจะลองดูจนที่สุดก็ฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้ดังนั้นแต่มันปรับร่างกายของเราปรับได้แล้วอยู่ได้สบายดังนั้นอยู่ที่การฝึกแต่อยู่ที่การฝึกฉะนั้นเราเป็นนักบวชต้องอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีวิตดังนั้นเราจึงต้องอยากกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยดังเสร็จแล้วก็ข้อที่7ท่านห้ามขับร้องฟ้อนรำบุคคลดนตรีดูการเล่นที่เป็นฆ่าศึกแก่กุศล นะคือฟังแล้วมันรู้สึกสมาธิที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมนะถ้าลงในเสียงอันไพเราะนะเพราะฉะนั้นแม้แต่พระภิกษุนั้นพระเจ้าท่านก็ห้ามครับนะสวดมนต์แล้วขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะแต่เพราะตัวเองก็จะลงเสียงตัวเองสมาธิที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมดาบพระอาจารย์ท่านจึงห้ามแล้วก็ห้ามใช้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเครื่องประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจอยู่ว่าคนเรามันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดถ้าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดอย่างผมขนเล็บฟันหนังคือ5อย่างนี้เป็นของสกปรกถ้าในพิจารณานะผมถ้าเราไม่ตัดไม่แต่งไม่สระไม่หวีมันจะเป็นอย่างไรนะมันก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของที่สกปรกอย่างพระอาจารย์ที่เราที่ดูสวยงามก็เพราะนะเราตัดเราแต่งเราหวีเราย้อมนะเอาเครื่องรวดผมอะไรต่างๆมาใส่นะผมขนคิ้วขนตานะขนต่างๆก็เหมือนกันถ้าว่าไม่ตัดไม่แต่งไม่ทำความสะอาดมันก็ไม่สวยไม่งามเล็บก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ตัดไม่แต่งไม่ทานะมันก็เป็นของไม่งามฟันนะก็เหมือนกันถ้าไม่ขัดไม่แปรงหนังนะนี่ยิ่งหนักนะถ้าไม่อาบน้ำไม่ใช้สบู่นะไม่ใช้ครีมนะใช้ของหอมนะประดับตกแต่งนะไม่งั้นมันก็เหม็นนะเสื้อผ้าที่เราใส่ไปซักอย่างดีใช้ แต่น้ำยาอย่างดีนะสุดท้ายใส่ได้วันเดียวก็เหม็นอันนี้เสื้อผ้าเราไม่สะอาดหรือตัวเราไม่สะอาดฉะนั้นถ้าในพิจารณานะนะพิจารณาก็จะเห็นถ้าไม่เห็นตามความจริงก็จะรู้ว่าโอ้นะร่างกายของเรานี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดแต่ข้อสุดท้ายก็คือไม่นั่งเดินนอนในที่นั่งที่เรานั้นสูงอันใหญ่ภายในยัตรุณสัมฤทธิ์นะก็เพราะไม่ติดในการนอนถ้าเรานอนในที่สบายก็ไม่อยากจะลุกนะฉะนั้นอันนี้แหละพระพุทธเจ้านะคือก็เลยทำไมพระเจ้ามีคนไปถามว่าทำไมทานของพระเจ้าชาติศัตรูถึงเข้มแข็งก็เพราะว่าพระเจ้าชาติศัตรูไม่ให้ทหารนั้นหนุนนอนหมอนไม้หรือให้หนุนหมอนไม้ไม่ให้หนุนหมอนที่หรือไม่นอนในที่สบายแต่ให้มีสติได้อยู่ตลอดฉะนั้นข้าศึกจะไปนั้นยากด้านนี้ก็เหมือนกันนะถ้าว่าเรานอนเพลิดเพลินในการนอนก็จะหลงไหลหลับไหลลุ่มหลงเจริญที่ท่านให้นอนจะได้รู้สึกขึ้นมาก็จะได้ภาวนารู้สึกขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธแต่รู้สึกขึ้นมาพยายามพุทโธไว้เผลอไปก็พุทโธเผลอไปก็พุทโธนะจนเป็นนิสัยบริกรรมให้เป็นนิสัยใหม่ๆมันก็พลั้งเผลอแต่เราก็พยายามทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆมันก็ต้องฝึกแบบนี้แหละนะธรรมะก็ประโยชน์ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านนะท่านก็สอนอันเดียวคือต้องมีสติบริกรรมให้อยู่กับคำบริกรรมบันไดอันหนึ่งนะจะพุทโธก็ดีสัมมาหลังก็ดีนะยุบหนอพองหนอก็ดีอานาปนสติก็ดีนะหรือเขาเรียกว่า รูปนามนะกำหนดรูปกำหนดนามนะอันนี้ก็จุดมุ่งหมายก็เป็นเดียวกันนะจะไปแบบไหนจะบริกรรมแบบไหนก็แล้วแต่ถ้านะคือ ไม่ทำให้ต่อเนื่องนะไม่ทำให้ต่อเนื่องไม่ทำให้ตลอดจิตก็จะส่งไปที่อื่นเพราะจะมาทำสมาธิแล้วก็จะไม่เป็นสมาธินะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราจึงต้องฝึกนะฝึกสติให้ต่อเนื่องของใครของเรามันเผลอไปก็ดึงมาเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวแป๊บเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่อง ครอบเรื่องครัวเรื่องพ่อเรื่องแม่นะมันก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะปล่อยที่จะปล่อยที่จะวางนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะเราจึงต้องนะพิจารณาอยู่บ่อยๆให้สติอยู่กับคำบริกรรมเดินยืนเดินนั่งนอนสติปัฏฐานสี่รู้กายในกายจะกายเดินกายนั่งกายดื่มกายกินกายจับกายถือกายก็รู้กายในกายนะตอนนี้เรานั่งในลักษณะใดก็รู้เวทนาในเวทนาเจ็บก็รู้ปวดก็รู้หิวก็รู้เหนื่อยก็รู้กระหายก็รู้ง่วงก็รู้นี่ก็เรียกว่ารู้เวทนาในเวทนาคือยอมรับความจริงก็รู้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรามันเป็นเรื่องของเวทนารู้จิตในจิตจิตเศร้าหมองจิตจดรูจิตเบื่อหน่ายจิตท้อแท้หรือจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์คือให้รู้จิตในจิตนะรู้จิตว่าตอนนี้จิตเป็นอย่างไรจิตก็สักแต่ว่าจิตนะมันเปลี่ยนเจตสิกไม่ใช่จิตจิตเดิมแท้นั้นสะอาดผ่องใสเป็นพระพัสสอนแต่ที่เศร้ามองอยู่เพราะกิเลสจรมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็รู้ว่าโอ้นี่มันเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตพอเรารู้จริงๆมันไม่ใช่จิตเราก็ปล่อยวางมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ถอนอุปทานคือไม่ยึดนั่นคือไม่ยึดก็อยู่กับคำบริกรรมนั่นคือรู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมแต่รู้ธรรมในธรรมนี่วรธรรมเครื่องกั้นจิตไม่ให้ลุกไม่ให้บรรลุสมาธิ5ตัวคือ1กามฉันทะความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสโดยเฉพาะรูปพุทธเจ้าของรูปที่ยั่วยวนกิเลสที่สุดคือรูปเพศตรงข้ามนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยต้องให้พิจารณานะถ้าพิจารณากามฉันทะถ้าเราจิตของเราตกอยู่ในกามฉันทะความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสได้สัมผัสแล้วนั้นทำไปเถอะไม่มีทางสงบจิตไม่มีทางจะรู้ความดีคือสมาธิดังนั้นก็ต้องพิจารณานะให้พิจารณาว่านี่มันคือนิวรณ์กามฉันทะตัวที่สองที่กั้นจิตของเราคือพยาบาทแต่จิตที่มีความมาฆาตพยาบาทโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้มาฆาตพยาบาทนะอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุสมาธิได้แต่ตัวที่สามก็ถีนิมิตาความง่วงแต่ความง่วงนั่งก็หลับมีแต่จะหลับนะแต่มีแต่จะหลับเพราะฉะนั้นก็เลยการปฏิบัติก็เลยพยายามแก้ไขนะคือพยายามนั่งไป15นาทีใหม่ๆก็จะลองสักวันแรกก็สัก15นาทีแต่นั่ง15เดิน15นั่ง15เดิน15วันต่อไปก็จะเพิ่มเป็น20แต่20นาทีหรือ30นาทีก็แล้วแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะติดนะพอนั่งหลับแล้วมันจะติดเหมือนเราจะไม่หลับบางทีฝันไปเลยนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้บรรลุสมาธิเหมือนพระโมคคัลลานะแต่นั่งไปก็มีแต่จะง่วงนะมีแต่จะหลับพระเจ้าท่านเห็นแล้วก็เกิดความสงสารเลยให้พยายามให้แก้วบายนะให้ลุกไปเดินบ้างลุกไปล้างหน้าบ้างนะมาย้อนหูบ้างนะคิดว่าวันตอนนี้เป็นกลางวันคิดถึงแสงสว่างแต่จนที่สุดไม่ไหวจริงๆให้ไปนอนคือให้ไปนอนตะแคงนอนแบบสีหาสายญาตินอนอย่างมีสติและตั้งจิตว่าเราจะไม่เอาความสุขในการนอนนะถ้าเรารู้สึกมาแล้วจะรีบลุกขึ้นมาทำความเพียรนะพระโมคคัลลานะก็เลยไปปฏิบัติอยู่7วันแต่7วันก็เลยได้บรรลุแล้วก็เป็นพระภิกษุที่มีฤทธิ์ที่สุดนะมีฤทธิ์ ดังฉะนั้นอันนี้มันก็เรื่องความง่วงนี่ก็ไม่ธรรมดานะเป็นเครื่องกั้นดังฉะนั้นจึงต้องพยายามหาอุบายหาอุบายทำไมเมื่อก่อนก็นั่งชอบหลับก็เลยพยายามเดินพยายามเดินนั่งเดินนั่งจะรู้ว่าง่วงก็ลุกไปเดินถ้าเดินเมื่อยก็มานั่งพอนั่งจะง่วงก็เดินฝึกสงบก็เอาไม่สงบก็เอาก็คือฝึกสติพอสติเราถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็หายไปคือนิวรณ์ตัวนี้ก็ดับแล้วตัวที่สี่คืออุทจักกุกขจักความฟุ้งซ่านคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่คิดไปสารพัดอยากให้จิตสงบมันก็ไม่สงบดังเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอยาก คือไม่ต้องอยากสงบก็เอาไม่สงบก็รู้นะที่เรารู้ว่าไม่สงบคือเรารู้จิตของเราแล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้เราไม่ได้สนใจจิตของเราว่าจิตจะคิดไปยังไงเลยพอเรามาดูจิตจริงๆรู้ว่าโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้อันนี้จริงๆมันก็เป็นหนทางว่าทำให้เรารู้เรื่องจิตแต่ส่วนมากคนเราไม่อยากให้คิดเรื่องนู้นไม่อยากให้คิดเรื่องนี้ก็ยิ่งไปข่มพอข่มก็ยิ่งฟุ้งซ่านฉะนั้นก็ให้รู้โอ้จิตของเรามันเป็นอย่างนี้นะมันชอบคิดนู่นคิดนี่ชอบคิดไปนั่นไปนี่ใหม่ๆก็เป็นแบบนี้ทุกคนอาตมาก็เป็นจนอาตมาคิดว่าคงไม่รู้จักคำว่าสมาธิตอนฝึกใหม่มีแต่คิดอยากนู่นอยากทำนู่นทำนี่อยากสร้างนู่นสร้างนี่อยากร่ำอยากรวยอยากไปสารพัดแต่พอฝึกเดินฝึกนั่งฝึกเดินฝึกนั่งพอสติของเราถี่ขึ้นถี่ขึ้นความคิดของเราก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนที่สุดก็ถึงจุดหนึ่งเขาเป็นไปเองนะฉะนั้นท่านี้เราก็ต้องรู้จักว่าอย่าไปพยายามไปข่มเขาเกินไปนะค่อยรู้นี่มันเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นนิสัยที่เราฝึกมาตั้งนานแล้วนะฝึกคิดฝึกปรุงแต่งฝึกอะไรเนี่ยเราฝึกมาเราไม่รู้กี่ปีแล้วนะฉะนั้นเราจะมานั่งแค่นิดๆหน่อยๆให้สงบนั้นมันก็เป็นไปได้ยากอยู่ฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะเราก็พยายามรู้นะพยายามมีสติยืนเดินนั่งนอนสงบก็เอาไม่สงบก็เอาอย่าไปอยากให้มันสงบแต่ข้อสุดท้ายก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอย่าสงสัยนี่มันใช่หรือเปล่ากรรมฐานกองนี้อย่าสงสัยนั่นสงสัยนี่สงบแล้วจะเป็นยังไงจะทำยังไงนะอันนี้ การปฏิบัติเราต้องวางความสงสัยเอาไว้นะห้ามสงสัยนะคือลองดูนะลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยอย่าเพิ่งไปสงสัยอันนั้นอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วความสงสัยนี้จะเป็นนิวรณ์กั้นจิตของเราไม่บรรลุความดีและ5อย่างนี้ถ้ามีในเราแล้วทำ5ประการก็เกิดขึ้นไม่ได้ทำ5ประการคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารคือการตรึกตรองคือตรึกตรองคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกจิตไม่คิดไปทางอื่นเรียกว่าวิตกวิจารเมื่อจิตของเราสติของเราอยู่รู้ลมเข้ารู้ลมออกต่อไปก็จะเกิดปิติปิติความเบิกบานปิติก็มีหลายอย่างเช่นบางทีเหมือนอะไรมาไต่ตามหน้าตามตาแต่ไม่มีนะบางทีก็เหมือนกับรู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้นะมันปลื้มนะแต่มันมีอาการฟังนิดแล้วมันเหมือนอยากจะร้องไห้บางทีมันก็เกิด กายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนจะระเบิดแต่บางครั้งก็เกิดอาการเหมือนตัวจะลอยตัวเบาวิวเหมือนจะลอยขึ้นลอยขึ้นแต่บางทีก็หลับตาเห็นแสงสว่างจ้านะอันนี้คืออาการของปิติแต่ก็บอกปิติเป็นความอิ่มใจนะมันเดิมอิ่มเมื่อเกิดปิติแล้วถ้าเรารู้นะรู้เท่าทันรู้ว่านี้คือปิติแล้วรู้ว่านี้คือปิติไม่ยึดติดไม่มีความสงสัยจิตของเราก็จะข้ามจากปิติเข้าไปเกิดความสุขแล้วเกิดความสุขชนิดที่ว่าโอ้ยนะสุขคือวิตกวิจารมันถอน ก็จะเกิดความสุข ความสุขอย่างที่เรียกว่าไม่สามารถจะเรามาเปรียบเทียบเกิดความสุขนะเหมือนได้ยาทิพย์มาชโลมกายความเจ็บความปวดความหิวความร้อนความหนาวทุกอย่างนั้นไม่รู้ไปไหนนะมันเกิดความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะถ้าตรงนี้เราจะรู้สึกโอ้นะไม่รู้จะขอบคุณใครนะขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้เราเกิดมาขอบคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเรามานะดังนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็นะก็จะเกิดเอกคตาจิตแต่จิตอยู่ในอารมณ์เดียวคือว่างสว่างเฉยนะเรารู้นะคือรู้ทุกอย่างเหมือนกายเราไม่มีนะดังนั้นเรียกว่าธรรมะประการเกิดขึ้นฌานสี่ก็จะเกิดปฐมฌานวิตกวิจารปิจิสุขเอกคตาและทุติยฌานก็นะคือวิตกวิจารทั้งสองระงับลงก็เหลือปิติสุขเอกคตาในฌานที่สามก็นะปิติจางคลายไปเกิดความสุขเอกคตาในฌานที่สี่ก็ละสุขเทระละทุกข์เสียได้จิตแน่วแน่อุเบกขาว่างสว่างเฉยนะตรงนี้ก็จะไปฟอกกิเลสแล้วฟอกจิตของเราจะให้ถอนกิเลสนะก็จะเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาอันนี้ก็ในการปฏิบัติก็จะไปตามขั้นตอนฉะนั้นเราก็อย่าพึ่งไปอยากได้อยากมีอยากเป็นนะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องระงับนิวรณ์ให้ได้การระงับนิวรณ์ กามฉันทะพยาบาทีนิมิทะวิจิกิจฉานะอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยด้านนี้เราจึงต้องมาฟังก่อนรู้ก่อนนะเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเราก็ต้องโอ้นี่มันคือกิเลสคือเครื่องกั้นจิตของเราไม่รู้สมาธิเราจะรู้โอ้นี่มันคือนิวรณ์ดังนั้นเราก็ต้องพยายามต้องพยายามละแล้วก็กำหนดพุทโธพุทโธนะอยู่ในจิตให้จิตบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่เหมือนหลวงปู่เจี๊ยะแต่วันนี้ก็ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็แสดงว่าหลวงปู่เจี๊ยะท่านก็บอกว่าถ้าพุทโธธรรมดามัน ถ้าพุทโธธรรมดามันยังคิดเข้าพุทโธให้ถี่ขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ถี่ขึ้นจนมันไม่มีช่องว่างแต่เราต้องเด็ดเดี่ยวก็พยายามนะเรามีความภาคความเพียรในการบริกรรมนะความบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ให้คืออารมณ์มันแทรกเข้ามาได้นะพอทำบ่อยๆทำเรื่อยๆจนมันเป็นนิสัยนะพอเป็นนิสัยแล้วแต่เมื่อก่อนเรามีนิสัยในการคิดต่อไปความคิดก็จะน้อยลงก็จะอยู่กับความบริกรรมอันเดียวเมื่ออยู่กับคำบริกรรมก็จะเกิดสมาธินั่นคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานั่นเองดังนั้นนี่ก็คือเป็นการฝึกดังนั้นมันไม่มีอะไรที่เราจะได้มาง่ายๆนะแต่ถ้าเราได้มาง่ายๆมันก็จะไม่มีค่าแต่ถ้าเราได้มาความด้วยความยากความลำบากเนี่ย สิ่งนั้นก็จะมีค่าสำหรับเราทำไมเองก็เหมือนกันโอ้ยนะกว่าจะรู้จักคำว่าสมาธิเดินเดินเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งตอนนั้นอยู่ในวัยที่จิตมันกำลังปรุงแต่งอยากได้อยากมีอยากเป็นเรื่องโลก ตอนนั้นมาฝึกตอนอายุ20ปีกว่าจะรู้กว่าจะอะไรมันก็เลยต้องสู้กับนิวรณ์แล้วก็รู้ว่ามันเป็นนิวรณ์แต่มันก็ข่มมันลงยากก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรคือไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมแพ้นั่นเองนะเดินพุทโธนั่งพุทโธยืนพุทโธพุทโธนะดังนั้นก็เลยคราวนี้ถ้าเราไม่ยอมแพ้สักคนหนึ่งนะเราก็ต้องถึงจุดหมายนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะท่านจึงให้เรียกว่าพยายามที่เราต้องมาถือมุขวัตรนะถือมุขวัตรแล้วก็พยายามปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเหลือแต่ผู้รู้นะเพราะฉะนั้นเหมือนกับ พระลานท่านหนึ่งนะแต่ตอนแรกท่านเป็นผู้คงแก่เรียนคือเป็นคนที่จำแม่นมากแต่ฉันในพระไตรปิฎกจำได้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์นะท่านจำได้หมดท่องจำจนสอนคนอื่นนี่จนลูกศิษย์ลูกหาโอ้ยนะสำเร็จไปมากมายแต่ตัวเองก็ยึดติดในความรู้ในองค์ของความรู้นะคือพูดอะไรมาโอ้ยนะสามารถอธิบายได้แตกฉานแต่จนไปนั่งที่ไหนนี่พระที่จะขึ้นเทศน์ถ้ามีพระตุโฉโพธิลานีพระตุโฉนั่งดูด้วยนี่ไม่มีใครนะกล้าเทศน์กลัวจะผิดจนวันหนึ่งไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกมาแล้วหรือพระไบรานเปล่าพอจะกลับก็ไปกราบพระพุทธเจ้าบอกจะกลับแล้วหรือพระไบรานเปล่าพอพูดไปได้นะพระเจ้าท่านให้สติเราก็เลยมานั่งพิจารณาดูนะทำไมพระเจ้าท่านไม่ตัดประโยคคือเลยตัดประโยคว่ามาแล้วหรือพระไบรานเปล่ากลับแล้วหรือพระไบรานเปล่าทั้งที่เราโอ้เรารู้จดจำในพระไตรปิฎกได้หมดทำไมท่านถึงพูดอย่างนี้นะก็เลยมานั่งพิจารณาดูพุ่นนั่งพิจารณาจริงก็โอ้โหนะเกิดความซาบซึ้งในคำสอนพระเจ้าโอ้นะเราไม่มีเรามีแต่ความรู้จริงๆแต่มันไม่มีธรรมะในใจเราเลยชาวบ้านอยากได้เราก็อยากได้เหมือนเขาเขาอยากมีเราก็อยากมีเหมือนเขาเขาอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นเหมือนเขาเรายังรักกิเลสไม่ได้เลยเนี่ยโอ้นะเที่ยวไปสอนคนอื่นมากมายแต่สุดท้ายไม่เคยมาดูตัวเองนะโอ้โหที่จะทำยังไงนะเอาธรรมะตัวนู้นมาปฏิบัติมันก็ไม่สงบสงสัยอันนี้มาก็สงสัยนะคือรู้มากยากนานก็เลยว่าไม่ได้เราต้องหาสำนักปฏิบัติไปสำนักนู้นเขาก็ไม่กล้ารับโอ้ยนะอาจารย์อย่ามาลองภูมิผมเลยนะผมรับไม่ได้หรอกคนนี้ก็รับจนที่สุดต้องไปหาสมณีจิตจะอายุ7 ขวบอายุแค่7 ปีจะสำเร็จเป็นพระหลานสามเณรจิตจานี่มีบารมีนะนะแค่พระเจ้าให้กรรมฐานเกสาโลมานาคาทันตาตาโจนะพอ นะพอแค่ท่องกรรมฐานนั้นบรรลุโสดาบันเสร็จแล้วก็ไปโคนผมจะบวชสามเณรนะแค่เม็ดโคนถูกผมนะก็พิจารณาได้สกิทาแต่พอโคนผมไปพิจารณาได้อนาคาจนพอปลงผมเสร็จพิจารณาเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็มีฤทธิ์แต่ฉะนั้นก็เลยพระตุโฉโพธิลักษณ์ก็เลยมาเรียนท่านก็รู้นะปกติผู้คงเคยเรียนนี้จะมีทิฏฐิคือรู้มากนี่จะมีทิฏฐิไม่ค่อยยอมถ้าอาจารย์จะเรียนกับก้าวกับผมก็ต้องลดทิฏฐิซะก่อนนะบอกมาจะให้ทำอะไรถ้าอย่างนั้นอาจารย์ห่มผ้าจีวรลงไปในขี้โคลนสมัยก่อนเนี่ยอู้นะผ้าแก่นขนุนนี่กับขี้โคลนเนี่ยอู้นะมาจะ สมัยก่อนผ้ามันหายากแต่ท่านก็อยากจะเรียนอยากจะปฏิบัติจริงๆนะลงก็ลงแต่พอลงไปนอนลงไปก็นอนมุดก่อนมุดให้เกียกให้เจอพระเทราท่านยอมจริงๆก็เลยขึ้นมาไปทรงน้ำซักผ้าเสร็จแล้วสามเณรก็สอนง่ายๆไม่ได้อะไรมากมายมาสอนนะเขาบอกว่าก็เลยถามอาจารย์บอกว่า สมมติมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งมีรูอยู่6 รูพอเราจะจับรูนี้มันก็ออกรูนั้นจะจับรูนั้นก็ออกรูนี้จะทำยังไงเราจะทำอย่างไรสุดท้ายท่านบอกเราต้องอุดรู6 รูให้เหลือรูเดียวใช่ถึงจะจับมาก็นั่นแหละแต่เราก็มีทวาร6 ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นแต่เราก็ต้องปิดตาปิดหูปิดจมูกลิ้นให้เหลือรู้ใจอย่างเดียวใจเราคิดอะไรก็รู้นะดูใจดูจิตดูใจแล้วธรรมะไปปราบปรามกิเลสนะสุดท้ายท่านก็เลยนำมาปฏิบัติก็คือสามเณรก็บอกไม่ต้องไปเอาค ความรู้ในตำรับตำราทั้งหมดมานะให้รู้ใจอย่างเดียวนะอ่านใจอย่างเดียวนะสุดท้ายท่านก็เลยมาดูที่ใจนะดูจิตดูใจคิดอะไรทำอะไรสุดท้ายก็เลยอ่านจากเลยเห็นจิตเดิมที่สะอาดผ่องใสเป็นพระพัสสรแต่ส่วนที่มันเศร้าหมองเพราะตายรูปแต่ส่งไปที่ใจจิตเกิดความยินดีร้ายปรุงแต่งขึ้นมาอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วพอรู้ว่าโอ้นี่มันเป็นนะคืออาคันตุกะย้อนมาทางตาทางหูทางหูทางลิ้นต่อไปมันมาสร้างความวุ่นวายกับเราก็เลยไม่รับไม่รับสิ่งที่ตายรูปก็สักแต่ว่ารูปหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเสียงจมูกได้กลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นลิ้นลิ้มรสก็สักแต่ว่ารสกายถูกต้องสัมผัสก็สักแต่ว่าถูกต้องสัมผัสจิตที่คิดก็สักแต่ว่าอารมณ์นะความคิดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเราไม่ยึดมั่นหมายมันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ดับไปแค่นี้เองก็เลยเกิดปัญญารู้แจ้งก็เลยบรรลุก็เลยบอกอู้นะก็เลยเข้าใจว่าแต่ถ้าว่าการคงแกเรียนถ้าไม่ได้ปฏิบัตินั้นก็ไม่สามารถที่จะนะเข้าใจได้นะฉะ

แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะทั้งสังขารร่างกายก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราเท่าที่ร่างกายเราไหวเราได้แต่เรามีเราเป็นนะไม่ใช่เห็นคนนั่งเก้าอี้ถ้าทำไมนั่งเก้าอี้นั้นเราไม่ต้องไปสนใจก็คือคุยกันหมดแล้วนะอยู่ที่สภาพร่างกายไหวแบบไหนยืนเดินนั่งนอนก็สามารถบรรลุธรรมได้หมดอาจารย์แต่ว่าใครที่โชคยังโชคดีว่าสังขารร่างกายของเรานั้นยังแข็งแรงสามารถนั่งได้เดินได้ทำสติก็ถือว่าเรายังโชคดีนะแต่สักคนหนึ่งเราก็คงจะต้อง นั่งเก้าอี้เหมือนกันนะฉะนั้นก็เลยนะเอาเท่าที่ไหวเท่าที่ได้นะไม่ต้องฝืนมากจนนะร่างกายเราไม่ไหวเพราะ ต้องยอมรับนะสภาพความเป็นจริงนะจานไข่ไฟก็ไหวถ้าเราสามารถนั่งฝึกฝนมาจนข้ามเวทนาได้ก็ถือว่านะเราเป็นผู้ที่โชคดีนะนะถึงเราข้ามไม่ได้ก็พิจารณาว่าเรามาเตรียมตัวตอนที่เราจะตายจริงๆนะอุ้ยนะแต่มันเกิดเวทนาจนไม่สามารถจะทนได้จนธาตุขันธ์ต้องแตกจากกันนะฉะนั้นเราอันนี้เราก็มาฝึกมารู้อาจจะเอาจิตไปปล่อยวางตอนที่จะตายจริงๆอ้าวมันที่สุดของที่สุดอย่างไรก็ดูเราเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาเป็นรู้เจ็บปวดจนเวทนานั้นที่สุดก็ดับไป แล้วมันก็ดับแตกสลายจากกันไปนะฉะนั้นนะนี้วันนี้ก็เป็นวันแรกนะฉะนั้นกิจกรรมของเราก็นะก็คือเดี๋ยวเขาจะได้ไปพักนะตี 3:45 ก็จะตีระฆังนะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำวัด นะมาทำวัดเพราะว่าบางทีพอนั่งใครจะมานั่งก่อนก็ได้นะแต่ว่าบางคนก็อาจจะนะไม่ชินก็อาจจะก็เลยว่าตี 3:45 เสร็จระฆังมาตี 4เราทำวัดทำวัดเสร็จนะช่วงนี้ก็จะสว่างเร็วก็จะไปเดินจงกรมก่อนรับอารมณ์อากาศเช้าๆนะมาเดินจงกรมเสร็จกลับมาเราก็จะมาทำอนามัยวัดปัดกวาดทำความสะอาดนะคือตีห้าถึงหกโมงนะเดินจงกรมแล้วหกโมงถึงเจ็ดโมงเราก็จะทำอนามัยวัดก็สักไม่นานก็จะอาบน้ำอาบท่าทำธุระส่วนตัวเสร็จเจ็ดโมงเราก็จะรับข้าวต้มตอนเช้าแต่หลังจากนั้นก็จะใส่บาตร ใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็จะมีการเจริญพุทธมนต์นั่งร่วมกันถ้าเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วเราก็จะถวายทานถวายทานเสร็จแล้วแล้วก็จะพิจารณาอาหารต่อจากพระแล้วรับพรแล้วต่อจากพระแล้วรับประทานอาหารเสร็จก็ทำกิจส่วนตัวเสร็จก็ประมาณ10โมง10โมงเราก็จะไปรวมกันใต้อุโบสถพอเดินนั่งนะ10โมงถึงเที่ยง10โมงถึงเที่ยงเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเสร็จแล้วเราก็พัก1ชั่วโมงเมื่อพัก1ชั่วโมงเสร็จแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย3โมงก็ไปเดินใต้อุโบสถเหมือนกันเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งนะเสร็จแล้วก็มาทำอนามัยวัดทำกิจส่วนตัวเราจะมีเวลาส่วนตัว2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เราจะมาเดินจงมานั่งมาเดินมานั่งเพราะช่วงนี้แดดร้อนต้นไม้เรายังแต่ไม่โตพอเราก็จะปฏิบัติเสร็จแล้วก็รับน้ำปานะรับน้ำปานะเสร็จแล้วก็คือเรามานั่งสักพอสมควรก็ไปเดินรอบสระน้ำแล้วก็มารับน้ำปานะรับน้ำปานะเสร็จแล้วก็จะทำวัดเย็นถ้าทำวัดเย็นเราก็จะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะเราก็จะเดินเดินสามบัลลังก์ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็แผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็จะไปพักอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันจนวันสุดท้ายวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ที่27วันอาทิตย์ที่

27ก็จะมีการปฏิบัติเนสัจฉิกนะใครจะอยู่ปฏิบัติ6ชั่วโมงรวดนะประมาณ6ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงรวดนะเสร็จแล้วก็ทำธุระส่วนตัวก็ทำวัดทำวัดเสร็จก็จะได้ขอขมาลาศีลในวันที่20วันจันทร์ที่28ตอนเช้านะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นกิจวัตรนะประจำวันนะใครเอาเท่าที่ไหวนะคือเรามาเพื่อมาปฏิบัติ นะอย่าไปคิดว่าทำไมเราทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นการกดดันนะกดดันเราก็พยายามฝึกนะฝึกนะแบบเท่าที่ไหวแบบเหมือนกับ คือรู้กายเวทนาจิตธรรมมันเกิดเวทนาขึ้นมาก็รู้พิจารณาโอ้นะเกิดขึ้นมาแล้วคราวนี้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาถ้าเราจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้ต่อไปมันก็จะถึงจุดจนที่มันไม่ไหวนะก็เลยเห็นเป็นทุกข์นะเกิดมามันก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะมันเกิดเป็นทุกข์ก็ไม่อยากเกิดมันก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดมั่นหมายมั่นเรื่องรูปเรื่องนามเรื่อง ครอบเรื่องครัวเรื่องอะไรต่างๆก็ถือว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดแต่เวลาสุดท้ายเราก็ถ้าเราช่วยลูกช่วยหลานมาพอสมควรแล้วที่สุดเราก็เตรียมตัวก่อนตายนะดังนั้นเราต่อไปเราก็จะได้ทำสมาธิก่อนนิทราพอสมควรแล้วเราก็จะได้กราบพระไปพักผ่อนกันนะต่อไปเราก็จะได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาของใครของเราต่อไปจนได้เวลาสมควรแล้วเราก็จะได้ไปพักผ่อนอริยบทต่อไปก็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทั้งกายตรงหรือท่านใดนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็กำหนดที่ลมหายใจนะ

จะตั้งสติ รู้ตัวทั่วพร้อมให้คิดในจิตว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแห่งความดีนะจะให้ความดีของเราตกไปจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้จิตตสะธรรมโสสาธุการฝึกจิตเป็นความดีสูงสุดเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหน้าสิ่งทั้งหลายนั้นสำเร็จด้วยใจพยายามตั้งสติดึงสติมาที่กายของเราตอนนี้เรานั่งในลักษณะใดขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกายคดกายงอกายตรงก็รู้แล้วมารู้กายเราแล้วนั่งในลักษณะท่าสมาธิเสร็จแล้วก็ตั้งสติมาไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอาตามถนัดที่เคยฝึกมานะท่านที่เคยฝึกพองหนอยุบหนอก็ได้กำหนดที่ท้องนะพองหนอยุบหนอหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแต่ข้อสำคัญให้จับที่ลมหายใจรู้ตามลมหายใจ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

วันนี้จะมาได้มีโอกาสมาบรรยายที่นี่ครั้งหนึ่งในครั้งนี้การตั้งชื่อหัวข้อเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนตายฟังแล้วก็น่าตกใจพูดถึงเรื่องตายเนี่ยปกติแล้วเราไม่อยากได้ยินกันนะคำว่าตายนะเพราะว่าเป็นที่หวาดกลัวแล้วก็หวาดเสียวสำหรับทุกๆคนทุกคนเราคงไม่มีใครอยากตายนะพูดกันถึงเรื่องตายเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่อยากจะคิดถึงนะอย่าว่าแต่อยากตายเลยนะแต่จะบอกว่าไม่มีใครอยากตายก็คงพูดไม่ได้นะคนที่อยากตายก็บางครั้งก็มีแต่เป็นคนที่จิตวิปริตที่เขาคิดอยากจะตายคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็มีอยู่แต่ว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะตายอันนี้อย่าว่าแต่เรื่องอยากตายเลยนะแม้แต่คิดถึงเนี่ยเราก็ยังไม่อยากคิดกันเลยว่าจะตายเนี่ยหรือคิดถึงความตายเนี่ยเราไม่อยากคิดกันแล้วก็ทำไมจึงมาพูดเรื่องนี้กันนะมาพูดกันถึงเรื่องเตรียมตัวก่อนตายจริงๆแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาเพียงครั้งเดียวนะแล้วเราก็ตายก็ตายเพียงครั้งเดียวไม่มีใครตายหลายครั้งนะที่ก็ตายกันหลายครั้งเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ตายนะสมัยหนึ่งมีข่าวเกี่ยวกราวว่าตายแล้วฟื้นแต่จริงๆตามหลักพุทธศาสนายังไม่ตายอ่ะเป็นแต่เพียงขั้นสลบแค่นั้นเองถ้าตายแล้วจะไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาใหม่ถ้ายังฟื้นขึ้นเนี่ยท่านยังไม่เรียกว่าตายท่านตายแล้วฟื้นแล้วก็มาตายใหม่รอบสองเนี่ยจะไม่มีนะในหลักทางพุทธศาสนานั้นไม่มีท่านไม่ได้แสดงไว้ชีวิตของคนเราเนี่ยเราเกิดมาในชาตินี้แล้วเราก็ตายกันเพียงครั้งเดียวเมื่อเราตายกันเพียงครั้งเดียวเนี่ยเราน่าจะตายให้เป็นนะเพราะว่าไอ้ตายเนี่ยก็มีตายสองชนิดตายเป็นกับตายไม่เป็นคนตายเป็นเนี่ยเขาตายแล้วไม่ทุกข์แต่คนตายไม่เป็นเนี่ยตายแล้วทุกข์อันนี้ที่บอกว่าตายแล้วทุกข์เนี่ยทุกข์อย่างไรอะทุกข์ก็ทุกข์สองสถานะนะทุกข์ก่อนตายประการหนึ่งแล้วตายแล้วก็ยังทุกข์อีกประการหนึ่งทุกข์ก่อนตายก็คือจิตของเราเนี่ยหวั่นไหวจิตหวาดกลัวหวาดระแวงคิดถึงความตายแล้วรู้สึกหวาดผวาเราคิดว่าจะตายขึ้นมาเนี่ยเราเกิดอาการหวาดกลัวแหละถ้าคนตายเป็นเนี่ยนะหรือมีการเตรียมตัวก่อนเนี่ยเขาจะไม่เกิดอาการแบบนี้อาการหวาดผวาจะไม่เกิดขึ้นอาการหวาดกลัวจะไม่เกิดขึ้นท่านคนที่ตายไม่เป็นเนี่ยจะเกิดความทุกข์ก่อนตายท่านี้เมื่อเกิดความทุกข์ก่อนตายก็คือเกิดอาการกลัวตายเกิดความหวาดกลัวในขณะที่ใกล้จะตายเมื่อตายไปในลักษณะนี้นะก็จะต้องไปสู่สถานที่ทุกข์อีกเพราะว่าบุคคลที่ตายไปด้วยจิตที่ไม่แจ่มใสเนี่ยจิตไม่ผ่องใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่ามีทุกขติเป็นที่หวังได้สถานะเดียวเท่านั้นจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาจิตของบุคคลเมื่อเศร้าหมองเกิดอาการหวาดกลัวจิตไม่ผ่องใสตายไปในขณะนั้นเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดในทุกขติตายแล้วต้องไปเกิดในดินแดนแห่งความทุกข์แล้วก็ในทุกขติที่เรามองเห็นเนี่ยมีอยู่ภูมิหนึ่งที่เราไม่ปฏิเสธกันคือเดรัจฉานภูมิแต่ภูมิอื่นๆบางครั้งเราก็ยังนึกคัดค้านอยู่ในใจเหมือนกันว่ามีหรือไม่มีแต่ท่านบอกว่าอบายภูมิมี4การไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยมีอยู่4แห่งคือไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในภูมิ3ภูมิแรกเนี่ยบางครั้งเราก็ยังสงสัยอยู่ว่ามีหรือไม่มีเพราะเรามองไม่เห็นทุกคนไม่ปฏิเสธเดรัจฉานภูมิเป็นทุกขติภูมิภูมิหนึ่งบุคคลที่ตายไปในลักษณะที่จิตไม่ผ่องใสเนี่ยตายแล้วจะไปบังเกิดในทุกขติแต่ถ้าบุคคลใดเนี่ยตายเป็นนะมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตายเนี่ยตายในลักษณะนี้
ตายแล้วจะไปสู่สุคติไหนๆชีวิตเราเนี่ยจะต้องพบกับความตายแน่ๆนะคือไม่ใช่ว่าเรามาพูดกันสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรามาพูดกันสิ่งที่เป็นไปได้โดยแน่นอนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธได้เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปแน่ๆแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะหลบหนีได้นะหลบหนีพญามัจจุราชเนี่ยเราหลบหนีไม่ได้พญามัจจุราชท่านมีให้พลเสนามากเราจะหลบไปอยู่ณสถานที่แห่งใดท่านก็ตามพบตัวเรามาฉุดคล้าเอาตัวเราเนี่ยไปจากภพนี้เราไม่สามารถที่จะหนีความตายพ้นเมื่อเราไม่สามารถที่จะหนีความตายพ้นเนี่ยทุกคนจะต้องตายแน่นอนเราจะตายในลักษณะไหนดีเนี่ยตายแบบตายเป็นกับตายแบบอย่างตายไม่เป็นเนี่ยตายเป็นจิตไม่เป็นทุกข์แต่ว่าตายไม่เป็นเนี่ยจิตเป็นทุกข์เราจะเลือกเอาแบบไหนดีคิดว่าหลายๆท่านคงเลือกข้อที่ว่าตายเป็นดีฝ่านะเพราะว่าเราตายเป็นเนี่ยจิตของเราไม่เป็นทุกข์ทีนี้ตายเป็นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนตายถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ยเราก็จะตายไม่ถูกวิธีบางท่านเนี่ยเขาทดลองตายดูก่อนนะเขาเรียกว่าตายก่อนตายทดลองตายเนี่ยทดลองอย่างไรอ่ะทดลองดูว่าจิตจะเป็นอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่าถ้าจิตผ่องใสแล้วสุขคติหวังได้ถ้าจิตไม่ผ่องใสก็ทุกขคติหวังได้สำหรับบุคคลที่ทดลองตายก่อนตายเนี่ยเขาก็จะทดลองว่าเวลาตายจิตเราจะเป็นอย่างไรมาพิสูจน์จิตของตนเองดูก่อนเลยทดลองตายดูว่าเอาละวันนี้เนี่ยเราจะตายแล้วพอเราล้มตัวลงนอนเนี่ยพอหมดความรู้สึกเราก็ตายไปเลยคิดแบบนี้เขาจะดูความคิดของตนเองว่าขณะตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยจิตเป็นอย่างไรคืออีตอนใกล้จะหมดความรู้สึกผ่องใสหรือไม่ผ่องใสจิตผ่องใสก็แสดงว่าตายเป็นแล้วคราวนี้การทดลองตายก่อนตายเนี่ยตายเป็นพอที่จะเข้าไปสู่สนามแห่งความตายจริงๆได้แต่ว่าถ้ายังเกิดอาการหวาดกลัวอยู่นะยังเกิดอาการลุ่มหลงหรือยังเกิดอาการหงุดหงิดอยู่เนี่ยไม่สมควรตายจริงๆเพราะว่าตายจริงๆแล้วจะไปสู่ทุกขติแน่นอนมาพูดกันถึงเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยตายแบบถูกวิธีอันนี้เราจะเห็นว่าเราจะกระทำอะไรอะไรกันทุกอย่างเนี่ยเรามีการเตรียมตัวเนี่ยแม้แต่วันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายจะมาฟังการบรรยายในที่นี้เนี่ยเขาก็มีการเตรียมจัดสถานที่เตรียมไมโครโฟนเตรียมอะไรต่างๆเตรียมความเรียบร้อยเตรียมเช็ดอะไรต่างๆสถานที่เรียบร้อยไหมเก้าอี้เรียบร้อยไหมห้องน้ำเรียบร้อยไหมพอที่จะรองรับบุคคลหลายๆคนได้ไหมมีการเตรียมก่อนหรือเราจะทำอะไรอะไรเนี่ยจะเดินทางไปไหนก็เหมือนกันอย่างเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราใช้เวลาการเตรียมตัวหลายๆวันนะเตรียมจัดกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าเตรียมยาที่จำเป็นแล้วก็เตรียมของใช้ที่จำเป็นเมื่อมีการเตรียมตัวดีเนี่ยการเดินทางสะดวกการเดินทางไปเราไม่ติดขัดนะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมในการเดินทางเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวคราวนี้การตายเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับการเดินทางเหมือนกับการเดินทางรอบโลกในการเดินทางรอบโลกเนี่ยเราก็จะไปจากประเทศนี้แล้วก็ไปสู่อีกประเทศหนึ่งจากอีกประเทศหนึ่งก็ไปยังประเทศหนึ่งไปเรื่อยๆนะในการเดินทางไกลเนี่ยถ้าเรามีเสบียงในการเดินทางเนี่ยเดินทางสะดวกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตั๋วเครื่องบินเนี่ยถ้าเรามีรับรองเลยเราเดินทางทั่วโลกไม่ลำบากมีตั๋วเครื่องบินแล้วยังไม่พอนะยังจะต้องมีเสื้อผ้ามียามีอาหารมีอะไรต่างๆพร้อมงั้นถ้าเราจัดเตรียมไปพร้อมเนี่ยเราเดินทางรอบโลกได้สบายสบาย
ไม่เดือดร้อนนะการเดินทางคือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็เหมือนกันการเกิดการตายเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับการเดินทางการเดินทางไกลการเดินทางไกลเราจะต้องจัดเตรียมเสบียงชั้นใดเนี่ยการเกิดการตายของสรรพสัตว์ก็เหมือนกันเนี่ยเราเตรียมตัวพร้อมกันแล้วหรือยังพร้อมที่จะเดินทางไกลอันกันดารที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารในการเดินทางไกลอันกันดารเนี่ยเป็นการเดินทางจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าแล้วภพภูมิที่เราจะเดินทางไปเนี่ยมีอยู่หลายภพด้วยกันบางภพก็ลำบากบางภพก็สะดวกสบายหน่อยเราก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทีนี้การเดินทางเนี่ยเรามีการเลือกเดินทางอย่างเขาจะให้เราเดินทางไปต่างประเทศก็มีประเทศหลายๆประเทศถามว่าให้เราเลือกเนี่ยเราจะมีการเลือกก่อนไหมเขามีโอกาสให้เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ประเทศที่จะเดินทางเนี่ยมีทุกๆประเทศให้เราเลือกเอาหนึ่งประเทศเราก็จะต้องมาเลือกดูก่อนว่าควรจะไปประเทศไหนดีแล้วเราก็เลือกไปในประเทศที่น่าจะไปนะไปแล้วไม่ลำบากจนเกินไปไปแล้วสะดวกสบายเนี่ยเราก็จะเลือกประเทศนั้นการเดินทางไกลในการเวียนว่ายตายเกิดคือการเดินทางจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าเนี่ยภพที่เราจะไปอุบัติเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีถึง31ภพด้วยกันแล้วก็เป็นภพอันกันดารนะการเดินทางไปก็จะต้องอาศัยเสบียงในการเดินทางถ้าเราไม่มีเสบียงในการเดินทางเนี่ยเราจะไปสู่ภพที่ดีไม่ได้บุคคลที่มีการเตรียมตัวก่อนสะสมเสบียงก่อนก็จะสามารถเลือกภพภูมิที่น่าจะไปได้ที่บอกว่าคนเราเลือกที่เกิดได้เนี่ยหมายถึงเกิดมาแล้วเนี่ยเลือกไม่ได้นะแต่จริงๆเนี่ยคนเราเลือกที่เกิดได้ถามว่าเราอยากไปเกิดที่ไหนอ่ะตอนนี้อยากจะไปเกิดที่ไหนบ้างเดี๋ยวสมาจะเลือกให้มีไหมมีใครอยากจะไปพบไหนบ้างสมาเลือกให้ได้เลยนะแต่ท่านจะไปหรือไม่ไปอยู่ที่ตัวท่านเองเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะไปพบนี้ไปด้วยอุบายวิธีอย่างนี้หรือการเดินทางเนี่ยจะไปประเทศนี้จะต้องไปด้วยยานพาหนะอย่างนี้อย่างนี้ในการเดินไปสู่พบน้อยพบใหญ่ก็เหมือนกันเนี่ยก็จะต้องมียานพาหนะในการนำไปอยากจะไปพบไหนอยากจะไปอบายภูมิก็ไม่ยากนะก็ทำบาปกรรมมากๆครับฆ่าสัตว์เข้าลักทรัพย์เข้าประพฤติผิดในบุตรในภรรยาของคนอื่นมากๆเข้าแล้วก็อะไรที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นความชั่วทั้งหมดนะทำอย่าให้อย่าได้เว้นนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากๆเข้านะแล้วก็โลภอยากได้ของของคนอื่นให้มากๆพยาบาทปองร้ายเขาให้มากๆเห็นผิดให้มากๆรับรองไปเกิดในอบายภูมิแน่นอนนะเราเลือกไปเองนะไอ้การไปเกิดในอบายเนี่ยไม่ใช่คนอื่นให้เราไปเราเลือกของเราเองแล้วเราก็กระทำกรรมไปสู่ภพนั้นกระทำบาปกระทำอกุศลกรรมพอกระทำบาปกระทำอกุศลกรรมแล้วตายแล้วก็ไปเกิดในอบายภูมิสมใจปรารถนามีไหมปรารถนาไปอบายภูมิคิดว่าไม่มีนะเอาคราวนี้เมื่อไม่มีเราจะไปไหนคราวนี้ถัดจากอบายภูมิเนี่ยเราก็ไปยังมนุษย์ภูมิมนุษย์เนี่ยเราอยากมานะอยากมาเกิดคราวนี้อยากมาเกิดเนี่ยอยากแล้วบางครั้งก็สมหวังแต่บางครั้งก็ผิดหวังเพราะเราอยากจะมาแต่เราไม่มีสตังค์ค่าเครื่องบินจะมาก็เลยมาไม่ได้เหมือนกันเสบียงในการเดินทางมีไม่พอมาไม่ได้นะคราวนี้เสบียงในการเดินทางจะมาพบภูมิของมนุษย์นั้นเนี่ยอะไรจะเป็นเสบียงในการเดินทางเสบียงในการเดินทางนั้นเนี่ยบุคคลที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกว่ามาด้วยอำนาจของศีล
ศีลที่เราไม่ประมาทเราไม่ประมาทในศีลตั้งตนอยู่ในศีลแล้วก็มีมนุษยธรรมมีศีล5ประการมีมนุษยธรรมทำให้มาเกิดในมนุษย์ทุกคนก็ปรารถนาจะมาเกิดในมนุษย์แต่บางครั้งเราก็ไปสั่งสมเสบียงที่จะนำให้ไปเกิดในอบายแล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เราจะโทษใครเราก็ต้องโทษตัวของเราเองตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะว่าอย่ากระทำความชั่วแต่ท่านบอกว่าถ้ากระทำอย่างนี้แล้วจะไปสู่สถานะอย่างนี้อย่างนี้แล้วแต่เราจะเลือกอย่างไรเนี่ยเราจะเลือกปฏิบัติอย่างไรนะแต่ว่าถ้ากระทำบาปอกุศลกรรมแล้วก็นำไปอบายจะทำบุญทำกุศลมีการรักษาศีลแล้วก็จะนำมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาท่านบอกว่ามีหิริโอตตัปปะเนี่ยหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวละอายแก่ใจก็คือไม่กระทำผิดละอายต่อบาปต่อทุจริตไม่กระทำบาปทุจริตทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะใจเกิดความรังเกียจใจเกิดความละอายเมื่อมีหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะเป็นคุณธรรมของเทวดาก็จะนำไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่ามนุษย์ต้องการจะไปดีกว่านี้ก็ยังไปได้นะไปให้เหนือเทวดาก็ยังไปได้เหนือเทวดาไปอย่างไรอ่ะไปเกิดเป็นพรหมนั่นแหละไอ้การไปเกิดเป็นพรหมนั้นทำแบบไหนถ้าจะไปเกิดเป็นพรหมต้องขยันในการเจริญฌานทำจิตของตนเองให้สงบเนี่ยมีการอบรมจิตตภาวนามีการเจริญสมถะสมถะสมถานบุคคลใดทำใจไม่ให้วันไหวมีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตไม่วันไหวต่ออารมณ์ต่างๆจนกระทั่งจิตสงบมั่นคงแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยภาวะจิตของบุคคลนั้นเข้าถึงความเป็นฌานเมื่อภาวะจิตเข้าถึงความเป็นฌานเวลาใดเนี่ยตายไปในลักษณะนั้นในเวลานั้นที่ฌานยังไม่เสื่อมอำนาจของฌานก็จะส่งผลไปเกิดเป็นพรหมถ้าได้รูปฌานก็จะส่งผลไปเกิดเป็นรูปพรหมถ้าได้อรูปฌานเนี่ยอรูปฌานเขาก็จะส่งผลให้ไปเกิดเป็นอรูปพรหมเห็นไหมเราเลือกเดินทางจะไปพบไหนก็ได้เราต้องการไปพบไหนก็เลือกเอาเนี่ยจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็รักษาศีลพยายามรักษาศีลนะแต่ว่าบุคคลเกิดเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีน้อยเหลือเกินมีน้อยอย่างไรบุคคลที่จะตั้งตนอยู่ในศีลเนี่ยมีกี่คนท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูนะแม้แต่ตัวเราบางครั้งเราก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยมั่นใจได้ไหมว่าเราจะไม่ล่วงละเมิดศีลมีสิ่งที่มายั่วยวนเนี่ยที่จะชักนำทำให้เราผิดศีลเนี่ยเราจะบังคับใจตัวเองได้หรือเปล่าถ้าเราสามารถบังคับใจตัวเองได้เราไม่ล่วงละเมิดศีลก็มีเครื่องรับประกันแน่นอนว่าเราพอจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรารับประกันตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนในการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมาได้หรือไม่ได้ทีนี้บุคคลที่ตายจากมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีน้อยท่านบอกว่ามีน้อยเหลือเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุปมาเอาไว้ว่าการตายจากมนุษย์ต้องไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยมีมากอุปมาเหมือนกับโคตัวหนึ่งมีขนนับไม่ถ้วนบุคคลตายแล้วไปเกิดในทุกขติเท่ากับขนของโคแต่ว่าบุคคลที่ตายแล้วกลับมาเกิดในสุขคติอีกเนี่ยเท่ากับเขาของโคเห็นไหมโคตัวหนึ่งมีเขาสองเขาแต่มีขนนับไม่ถ้วนนั้นคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะมีคุณธรรมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยตายแล้วจะไปไหนแบบนี้ตายแล้วก็ไปสู่ทุกขติถ้าในลักษณะนี้
ถ้าเราไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยท่านก็ยังมีทางอีกนะว่าทางที่จะพ้นไปเนี่ยเพราะว่าการเกิดถ้าเรามามองดูว่าการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเรามีกายกายก็เป็นทุกข์มีใจใจก็เป็นทุกข์เนี่ยเมื่อมาเกิดเป็นทุกข์เราก็เริ่มมองเห็นว่าการเกิดเนี่ยไม่น่าเกิดแล้วเกิดมาก็จะมีกายแบบนี้อีกถ้ามีกายกายเขาก็จะทุกข์แบบนี้อีกเกิดมาก็จะมีใจมีความรู้สึกอีกความรู้สึกก็จะเป็นทุกข์แบบนี้อีกเราก็เริ่มมองเห็นการเกิดเป็นทุกข์แสดงว่าเราเริ่มมองเห็นโทษของการเกิดเมื่อมองเห็นโทษของการเกิดเราก็ไม่ต้องการจะเกิดถ้าไม่ต้องการจะเกิดทางเลือกก็มีบุคคลที่ไม่ต้องการเกิดมีทางเลือกทำแบบไหนก็หยุดทำกรรมที่จะให้นำมาเกิดนะเราหยุดทำกรรมที่จะนำให้มาเกิดแล้วก็กรรมที่เขานำให้มาเกิดมีอะไรบ้างกรรมที่นำให้มาเกิดมี2ประเภทด้วยกันกุศลกรรมกับอกุศลกรรมกระทำอกุศลกรรมก็จะต้องเกิดในอบายภูมิอกุศลกรรมเนี่ยจะเป็นผู้จัดแจงนำเราไปเกิดในอบายภูมิอีกประการหนึ่งกุศลกรรมกุศลกรรมนำเรามาเกิดเป็นมนุษย์กุศลกรรมนำเราไปเกิดเป็นเทวดากุศลกรรมนำเราไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นอบายสัตว์หรือเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะนั้นถ้าไม่ต้องการเกิดท่านก็บอกว่าหยุดทำกรรม2ประการบุคคลใดหยุดทำกรรม2ประการได้แล้วบุคคลนั้นจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่ท่านแสดงว่าบุคคลใดลอยทั้งบุญและบาปได้แล้วเราเรียกบุคคลนั้นว่าพรามหมายถึงบุคคลนั้นจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปการเกิดการตายของบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนถามว่าตายแล้วเนี่ยเราจะต้องเกิดอีกหรือเปล่ามีคนมาทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนตายแล้วจะเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งท่านไม่พยากรณ์แต่ว่าบางครั้งท่านก็แสดงออกมาเลยก็มีโดยไม่ต้องมีใครถามถ้าจะถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดบุคคลบางกลุ่มเขาก็มีความคิดเห็นว่าตายแล้วเกิดถามว่าตายแล้วสูญหรือเปล่าบุคคลบางกลุ่มเขาก็มีความเห็นว่าตายแล้วไม่เกิดเพราะนั้นความคิดเห็นของคนในโลกนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งบอกว่าตายแล้วเกิดอีกอีกประเภทหนึ่งบอกว่าตายแล้วไม่เกิดแล้วตายแล้วสูญไปเลยคราวนี้ถ้าถามพระธรรมสัมพุทธเจ้าท่านตอบแบบไหนตรงนี้ถ้าถามท่านเนี่ยบอกว่าตายแล้วเกิดก็ไม่ถูกนะตายแล้วไม่เกิดก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันคราวนี้ถูกเป็นอย่างไรที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะตอบกลางๆบอกว่าตายแล้วเกิดก็ผิดตายแล้วสูญก็ผิดถ้าบุคคลใดสมควรเกิดก็เกิดบุคคลใดไม่สมควรเกิดก็ไม่เกิดสมควรเกิดสมควรอย่างไรบุคคลที่ยังไม่หมดกรรมยังมีกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมก็ต้องนำเกิดอีกถ้าบุคคลที่ปราศจากกรรมแล้วกระทำเพียงสักว่าแต่กระทำเท่านั้นไอ้จิตที่เรียกว่าสักว่าแต่กระทำเนี่ยเป็นกิริยาจิตเป็นจิตของพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ทำบุญแล้วท่านก็ไม่ทำบาปสองประการการกระทำของพระอรหันต์ท่านไม่เรียกว่าบุญแล้วก็ไม่เรียกว่าบาปแต่การกระทำของท่านนั้นเรียกว่ากิริยานั้นจิตภาวะจิตในลักษณะนี้นี่แหละไม่มีกรรมที่จะนำให้ไปเกิดไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิต่อไปอีกแล้วฉะนั้นบุคคลที่ไม่มีกรรมแล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปก็จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเวียนตายเวียนเกิดกันอีกต่อไปอย่างพวกเราเนี่ยยังกระทำกรรมอยู่กรรมดีเราก็อยากกระทำบางครั้งกรรมชั่วเราก็เผลอไปกระทำเข้าบ้างก็มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วคราวกันไป
เมื่อมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยถามว่าเรายังกระทำกรรมทั้งสองอย่างเนี่ยตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนตรงนี้นี่แหละเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับประกันที่แน่นอนว่าตายแล้วเราจะไปสุคติเราจึงจำเป็นต้องมาเตรียมตัวสำหรับบุคคลที่ยังกระทำกรรมคราวกันไปเนี่ยมีทั้งกรรมดีที่นำให้ไปเกิดในสุคติแล้วก็กรรมชั่วที่เราทั้งเผลอกระทำลงไปบางครั้งตั้งใจบ้างบางครั้งไม่ตั้งใจบ้างกรรมชั่วเหล่านั้นเขาก็มีโอกาสนำเราไปสู่ทุกขติคราวนี้เราทำกรรมทั้งสองประการเนี่ยแต่เวลาเลือกเราจะเลือกเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราต้องการเลือกไปสุขติเพียงอย่างเดียวเนี่ยถามว่าจะเป็นไปได้ไหมจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นะแต่ที่เราเห็นมีอยู่หนึ่งภูมิเนี่ยเราก็ไม่อยากไปเราไม่ปรารถนาจะไปอบายภูมิเนี่ยแล้วเราขอเลือกไปสุขติภูมิอย่างเดียวพอเป็นไปได้ไหมมีใครจะตอบได้บ้างตรงนี้เราขอเลือกอย่างเดียวนะในฐานะวันนี้เราจะมาเตรียมตัวกันพอเตรียมตัววันนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกทางเดียวไปเกิดสุขติภูมิอย่างเดียวก็แล้วกันนะท่านบอกว่าพอเป็นไปได้พอใจชื้นหน่อยใช่ไหมใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งนึกว่าเป็นไม่ได้นี่เราก็ไม่รู้จะเตรียมไปทำไมนะคือเราสามารถไปเกิดในสุขติภูมิได้ถ้าเราเตรียมตัวดีนะถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยหมดโอกาสถ้าเราเตรียมตัวดีๆมีโอกาสที่จะไปเกิดในสุคติภูมิได้ในฐานะที่กรรมที่จะส่งผลให้ตัวเราเนี่ยมี2ประเภทด้วยกันกุศลกรรมก็มีอกุศลกรรมก็ยังมีถึงอกุศลกรรมในชาตินี้ไม่มีอกุศลกรรมในอดีตชาติของเราก็มีเขามีสิทธิ์ที่จะนำเราไปเกิดในทุคติภูมิได้ทั้งหมดแต่ทำอย่างไรอ่ะทำอย่างไรตายแล้วเราขอเลือกไปสุคติอย่างเดียวเราจะทำอย่างไรเนี่ยอุบายวิธีตรงนี้นี่แหละเราต้องมาเตรียมกันที่จะมานำมากล่าวตอนต้นว่าจิตเตสังกิริเถสทุกขติปาติกังขาถ้าจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติหวังได้จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติหวังได้เศร้าหมองตอนไหนไม่เศร้าหมองตอนไหนนับในเวลาใกล้จะตายใกล้จุติที่ตอนที่เราใกล้จะตายเนี่ยวาระครั้งสุดท้ายก่อนจุติจิตเกิดเนี่ยขณะนั้นเนี่ยถ้าจิตผ่องใสตายแล้วจะไปสู่สุขคติแน่นอนถ้าจิตไม่ผ่องใสตายแล้วก็จะไปสู่ทุกขติแน่นอนเราอยากไปสุขคติทางเดียวใช่ไหมระวังจิตให้ผ่องใสตลอดถ้าเราระวังจิตทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยสุขคติหวังได้แน่นอนอย่าให้จิตขุ่นมัวฝึกเตรียมตัวไว้บ่อยๆตายก่อนตายบ่อยๆผ่องใสได้ทุกสถานที่ผ่องใสได้ทุกโอกาสผ่องใสได้ทุกสถานะมีจิตไม่ขุ่นมัวมีจิตไม่เศร้าหมองมีจิตผ่องใสถ้าเรารักษาจิตแบบนี้ได้ในเวลาใกล้ตายเราก็เลือกสุขคติทางเดียวได้จิตผ่องใสและจิตขุ่นมัวในเวลาใกล้ตายเนี่ยเขาไม่ได้ผ่องใสเองเขาไม่ได้ขุ่นมัวเองเวลาผ่องใสเนี่ยเขาผ่องใสตามอำนาจของกรรมเวลาขุ่นมัวขุ่นมัวตามอำนาจของกรรมบุคคลเราเกิดด้วยอำนาจของกรรมกรรมที่นำให้บุคคลมาเกิดนั้นท่านเรียกว่าชนกกรรมชนกกรรมเป็นตัวนำเกิดเป็นตัวนำให้มาเกิดคราวนี้ชนกกรรมก็มี2ชนิดชนกกรรมที่เป็นอกุศลกรรมก็มีชนกกรรมที่เป็นกุศลกรรมก็มีกรรม2ชนิดนี้เนี่ยเราได้กระทำมาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านบอกว่าเรากระทำในชาตินี้ก็มีกระทำมาแล้วในอดีตชาติก็มีมีทั้งชาตินี้มีทั้งอดีตชาติเราเคยกระทำมาแล้วอะไรจะเป็นเครื่องเลือกจัดสรร
ให้กรรมเนี่ยชนิดดีๆมาคอยนำเกิดให้กับเราในเวลาใกล้ตายก็ไม่มีอะไรจะจัดสรรกรรมตัวนี้ได้อีกเหมือนกันกรรมที่เราได้กระทำแล้วเนี่ยแล้วแต่ว่าเราคุ้นเคยกับกรรมประเภทไหนในชาตินี้เราต้องดูว่าเราคุ้นเคยกับกรรมประเภทไหนถ้าเราคุ้นเคยกับกรรมดีกรรมดีก็มีโอกาสมากกว่าถ้าเราคุ้นเคยกับอกุศลกรรมอกุศลกรรมเขาก็มีโอกาสเราเสพคุ้นกรรมชนิดไหนในปัจจุบันชาตินี้ถ้าเสพคุ้นกับการทำกรรมดีในเวลาใกล้ตายเนี่ยกรรมดีเขาจะมีโอกาสทำหน้าที่เป็นชนกกรรมนำเกิดแต่ถ้าเราคุ้นเคยกับอกุศลกรรมเนี่ยอกุศลกรรมเขาก็มีโอกาสเหมือนกันมีโอกาสนำเราให้ไปเกิดในทุกขติภูมิอันนี้ถ้าไม่ใช่กรรมในปัจจุบันชาตินี้เกิดเป็นกรรมในอดีตเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าได้ทำกรรมอะไรมาบ้างเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าในอดีตเนี่ยเราเคยสั่งสมกรรมชนิดไหนไว้แล้วก็กรรมที่จะติดตามมาให้ผลกับตัวเราเนี่ยถ้ากรรมในอดีตเนี่ยเขามีกำลังมีโอกาสเขาก็สามารถตามมาได้คราวนี้ถ้าเกิดเป็นอกุศลกรรมขึ้นมาแล้วจะทำแบบไหนถ้าเรากำลังเลือกว่าจะไปสุขคติทางเดียวเนี่ยถ้าอกุศลกรรมเขามีโอกาสอกุศลกรรมเขาก็จะติดตามมาให้ผลเราจะรู้ได้ในเวลาใกล้ตายเนี่ยว่ากรรมชนิดไหนเขามีโอกาสท่านบอกว่ากรรมในขณะที่เขาจะนำเกิดกรรมเนี่ยเขาจะต้องแจ้งให้เจ้าของกรรมได้รับทราบก่อนคือกรรมเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สรรพสัตว์ได้กระทำไว้เนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติกรรมชนิดใดมีโอกาสกรรมชนิดนั้นเขาจะนำเกิดแต่ก่อนที่เขาจะนำเกิดเนี่ยเขาจะต้องบอกให้เจ้าของกรรมได้รับทราบฉะนั้นเราเป็นเจ้าของกรรมเนี่ยเราจะรับรู้ในขณะเวลาใกล้ตายพันธุกรรมเนี่ยเขาจะมาแจ้งให้เราทราบในลักษณะอย่างไรท่านบอกว่ากรรมชนิดไหนมีโอกาสกรรมชนิดนั้นเนี่ยเขาจะมาปรากฏให้เจ้าของกรรมได้รับรู้ท่านเรียกว่ากรรมอารมณ์ในเวลาใกล้ตายเนี่ยบุคคลเวลาใกล้ตายเนี่ยจะมีอารมณ์3ประการอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏเรียกว่ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์กรรมอารมณ์คืออะไรคือกุศลกรรมอกุศลกรรมสิ่งที่เราระลึกได้ในเวลาใกล้ตายเนี่ยถ้าเราระลึกนึกถึงกุศลกรรมได้กุศลกรรมเป็นกรรมอารมณ์เขามีโอกาสนำเกิดนำไปสู่สุขคติถ้าเราระลึกถึงอกุศลกรรมได้ในขณะใกล้ตายแสดงว่าอกุศลกรรมเขาเป็นกรรมอารมณ์แล้วเขามีโอกาสนำไปทุกขติคราวนี้ถ้าเกิดกรรมไม่ปรากฏถ้ากรรมเขาไม่มาปรากฏท่านบอกว่าเครื่องหมายของกรรมเขาจะมาปรากฏกุศลเกิดจากอะไรอกุศลเกิดจากอะไรการกระทำกุศลน่ะกระทำได้หลายอย่างนะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างการให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้ายารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆวันนี้ยกอาหารมาถวายกันเต็มไปหมดเลยถามว่าข้าวปลาอาหารที่นำมาถวายพระวันนี้เป็นบุญหรือบาปตอบได้ไหมตรงนี้เราตอบได้ไหมว่าข้าวปลาอาหารที่นำมาถวายพระเต็มไปหมดวันนี้เป็นบุญหรือไม่เป็นเป็นตัวบุญหรือบาปให้บอกเป็นตัวบุญยกมือขึ้นที่ไม่ได้ยกมือแสดงว่าไม่ใช่ตัวบุญใช่ไหมเป็นหรือไม่เป็นข้าวปลาอาหารที่เรานำมาถวายพระไม่ใช่บุญนะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดบุญบุญคืออะไรบุญคือกุศลได้แก่เจตนาที่คิดจะให้นะท่านนับเอาเจตนาเจตนาที่เราคิดจะบริจาคเนี่ยเจตนาเป็นตัวบุญบุญเป็นตัวนามธรรมบุญไม่ใช่รูปธรรมนะกุศลเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมข้าวปลาอาหารเนี่ยเป็นอุปกรณ์ทำให้เกิดบุญเป็นเครื่องหมายของบุญเวลาใกล้จะตายเห็นข้าวปลาอาหารมาปรากฏ
เต็มไปหมดเลยที่เราเคยถวายพระเคยบริจาคเนี่ยท่านเรียกว่านิมิตเครื่องหมายของกุศลกรรมมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตอารมณ์สัตว์ที่เราเคยฆ่าถามว่าเป็นตัวบาปหรือเปล่าสัตว์ที่เราฆ่าเขาตายเนี่ยเป็นบาปไหมไม่ใช่เป็นตัวบาปแต่จิตคิดจะฆ่าสัตว์เจตนาฆ่าสัตว์เป็นบาปในขณะใกล้ตายสัตว์ที่เราฆ่าตายเนี่ยมาทวงบอกว่าท่านทำเราตายไว้ในวันนั้นจำได้ไหมท่านจะต้องชดใช้คืนแล้ววันนี้เนี่ยมาบอกแบบนี้อันนั้นแสดงว่ากรรมนิมิตอารมณ์ฝ่ายอกุศลมีโอกาสเขาเป็นเครื่องหมายของอกุศลถ้ากุศลกรรมอกุศลกรรมไม่มาปรากฏเครื่องหมายของกุศลกรรมอกุศลกรรมเขาจะมาปรากฏอันนี้ถ้านิมิตเครื่องหมายของกุศลอกุศลไม่มาปรากฏยังมีอีกเหมือนกับนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ก็ต้องให้รองนายกไปถ้ารองนายกไม่อยู่ทำไมต่อคราวนี้มอบหมายรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งไปเหมือนกันกรรมมาเองไม่ได้นิมิตเครื่องหมายของกรรมจะมาแจ้งเจ้าของกรรมถ้านิมิตเครื่องหมายมาไม่ได้คตินิมิตสถานที่ที่กรรมเขาจะนำสรรพสัตว์ไปเกิดเขาจะมาปรากฏบอกให้เจ้าของกรรมได้รับทราบเจ้าของกรรมก็จะมองเห็นสถานที่เกิดของตัวเองครั้งหนึ่งใช่ไหมท่านพันเอกสนอมองเห็นภพวิมานของตนเองว่าจะไปเกิดอันนั้นเป็นคตินิมิตอารมณ์แต่ว่ากรรมยังไม่หมดเลยทำให้ยังไม่ตายในขณะนั้นแต่ลักษณะนั้นเป็นคตินิมิตอารมณ์ยังไม่ตายนะคตินิมิตอารมณ์ปรากฏเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับบุคคลตายเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาเครื่องมือการแพทย์ไปจับก็เหมือนกับคนตายแล้วแต่จริงๆยังไม่ตายเป็นคตินิมิตอารมณ์เวลาใกล้ตายเนี่ยเราก็จะมองเห็นภพภูมิมองเห็นภพภูมิของทุกขติภูมิบ้างมองเห็นภพภูมิของสุขติภูมิบ้างทั้งทุกขติและสุขติจะมาปรากฏให้เราได้เห็นบางครั้งเห็นตัวเราไปเกิดอยู่ในภูมินั้นบางครั้งเห็นเรากำลังเกิดเป็นมนุษย์คนใหม่บางครั้งเห็นเรากำลังเกิดเป็นเทพพยดาบางครั้งเห็นตัวเราไปแหวกว่ายในสายธาราถามว่าตายแล้วจะไปไหนลักษณะนี้มองเห็นตัวเราเป็นมัจฉาเนี่ยแสดงว่าเป็นทุกขติภูมิแล้วแต่ว่ากรรมชนิดไหนเขาจะมาปรากฏอันนี้ถ้ากรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ของฝ่ายกุศลมาปรากฏเจ้าของกรรมเขาก็จะผ่องใสจิตผ่องใสตายแล้วกุศลกรรมเขาก็นำเกิดในสุขคติแต่ถ้ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ฝ่ายอกุศลกรรมมาปรากฏเจ้าของกรรมก็จะเกิดอาการขุ่นมัวเศร้าหมองเกิดอาการหวาดกลัวอยู่ตลอดเราจะเห็นว่าบุคคลใกล้ตายเนี่ยสำหรับท่านที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยใกล้ชิดกับคนไข้มากคงจะพบบ่อยๆบุคคลบางคนไปด้วยอาการสงบเงียบจิตผ่องใสแต่บางคนหวาดกลัวเป็นเดือนๆหวาดระแวงอยู่คนนั้นจะมาทำร้ายคนนี้จะมาทำร้ายหวาดผวาอยู่ตลอดไอ้ที่หวาดผวานั้นแสดงว่าอกุศลกรรมกำลังมีโอกาสอยู่แล้วก็ทำให้เห็นกรรมนิมิตคตินิมิตไม่ดีมาปรากฏเมื่อเห็นกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตไม่ดีมาปรากฏแสดงว่าตายแล้วจะไปสู่ทุกขติตอนนี้นี่แหละในขณะที่จิตผ่องใสเพราะกุศลกรรมเขามีโอกาสให้ผลและจิตไม่ผ่องใสในขณะที่อกุศลกรรมมีโอกาสให้ผลเนี่ยบุคคลที่เตรียมตัวมาดีแล้วจะมาระวังตรงนี้จะเอามาใช้ตรงนี้ที่เตรียมตัวมาดีนะแต่บุคคลไม่ได้เตรียมตัวมาเนี่ยไปทุกขติสถานะเดียวเท่านั้นถ้าจิตคุณมัวไม่ผ่องใสเนี่ยแต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวก่อนตายแล้วพอมีหวังไปสุขติได้บ้างคราวนี้เราจะเตรียมตัวอย่างไรท่านบอกว่าเวลาจิตขุ่นมัวเพราะอกุศลกรรมจะให้ผลเนี่ยบุคคลที่เคยอบรมจิตมาดีพอแล้ว
สามารถปรับจิตที่กำลังขุ่นมัวในขณะใกล้ตายให้กลับกลายเป็นจิตผ่องใสได้และสามารถไปเกิดในสุคติได้สำหรับบุคคลเคยฝึกจิตมาดีพอต้องเคยฝึกจิตมาดีเนี่ยคนไม่เคยฝึกจิตจะทำไม่ได้เหมือนกับคนไม่เคยขี่รถจักรยานเลยแล้วให้เราไปจับรถจักรยานแล้วขี่ออกไปเลยขี่ได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ต้องฝึกขี่มาจนเป็นแล้วจึงจะขี่รถจักรยานได้เหมือนกับเราไม่เคยขับรถเลยเขาเอารถมาจอดแล้วให้เราขึ้นรถขับไปเลยเนี่ยเราขับไปก็ชนสถานะเดียวเท่านั้นแหละฉะนั้นต้องฝึกมาก่อนนะเราจะต้องฝึกมาดีก่อนจิตก็เหมือนกันเนี่ยจะต้องฝึกอบรมฝึกดูจิตฝึกกำหนดจิตบุคคลใดรู้จิตในขณะใกล้ตายเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสถานะจิตที่ขุ่นมัวให้เป็นจิตผ่องใสได้เพราะจิตที่ขุ่นมัวเนี่ยขุ่นมัวด้วยอำนาจของอกุศลกรรมกำลังจะนำให้ไปเกิดในทุกขติจิตกำลังเศร้าหมองไม่ผ่องใสอยู่ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านแสดงว่าเมื่อจิตเศร้าหมองจิตขุ่นมัวจิตไม่ผ่องใสก็กำหนดรู้จิตที่กำลังเศร้าหมองที่กำลังขุ่นมัวที่กำลังไม่ผ่องใสขณะที่จิตเศร้าหมองจิตเป็นอกุศลแต่ขณะระลึกถึงจิตที่กำลังเศร้าหมองสภาพที่เข้าไประลึกเป็นสติเป็นกุศลเราเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนจากอกุศลให้เป็นกุศลจิตที่กำลังเศร้าหมองกำลังไม่ผ่องใสเนี่ยเขาเป็นอกุศลเกิดจากอกุศลกรรมที่จะนำให้ไปเกิดในอบายภูมิถ้าเราชำนาญในการเจริญสติระลึกถึงจิตสติเป็นกุศลสถานะเดียวขณะระลึกถึงจิตที่ไม่ผ่องใสในขณะนั้นสภาพของความระลึกคือสติเป็นกุศลและแสดงว่ากุศลเกิดพอสติเกิดกุศลก็เกิดแต่กุศลที่เกิดพร้อมกับสติยังมีกำลังนำไปสู่สุขติภูมิไม่ได้เมื่อกุศลชนิดนี้นำไปสู่สุขติภูมิไม่ได้อกุศลที่เขาจะนำเกิดเขาก็หมดโอกาสเสียแล้วทำไมหมดโอกาสเพราะกุศลมาเกิดแซงสภาพของกุศลมาเกิดแซงและตอนนั้นทำให้สภาพของอกุศลเนี่ยตกไปกุศลที่เกิดในมรณาสันนการไม่สามารถนำปฏิสนธิในภพใหม่ภูมิใหม่ได้แต่กุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนการนี้สามารถไปเปิดโอกาสให้กุศลที่เขายังไม่มีโอกาสส่งผลได้มีโอกาสส่งผลในสถานะที่เป็นอุปถัมภกกรรมกุศลที่เกิดในเวลาใกล้ตายเนี่ยไปทำหน้าที่อุปถัมภ์กุศลที่เขายังไม่มีโอกาสให้เขาได้มีโอกาสกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้มากมายนะในตัวเราเนี่ยเราทำกุศลไว้เยอะเลยในชาตินี้ในอดีตชาติเนี่ยทำไว้มากมายแต่กุศลเหล่านั้นไม่มีโอกาสคราวนี้กุศลกรรมเยอะแยะไปหมดที่เราได้ทำไว้เขาไม่มีโอกาสด้วยอำนาจของกุศลที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้ตายเนี่ยเปิดโอกาสแก่กุศลที่เราได้เคยกระทำมาเนี่ยให้มีโอกาสในการนำเกิดแล้วตัวของกุศลที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้ตายก็ทำหน้าที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนในการเปิดโอกาสให้เขานำเกิดแล้วก็สนับสนุนให้เขามีกำลังอีกเกิดขึ้นจากการเตรียมตัวมาดีคือการฝึกจิตบุคคลใดถ้ารู้เท่าทันจิตของตัวเองนะสามารถอ่านจิตของตัวเองได้ตลอดบุคคลนั้นมีโอกาสไปสู่สุขติสถานะเดียวในยามคับขันที่อกุศลกรรมมีโอกาสแล้วยังสามารถพลิกผันให้สภาพของอกุศลกรรมตกไปแล้วให้กุศลกรรมเนี่ยมาทำหน้าที่นำเกิดได้การตายเนี่ยจึงมี2ประการตายเป็นกับตายไม่เป็นถามว่าถ้าเราตายเป็นเนี่ยเรามาเตรียมตัวกันก่อนเราก็จะไปสุขคติได้แต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยเวลาจิตขุ่นมัวอกุศลนำเกิดแน่นอนเลยไม่มีโอกาสเปลี่ยนได้อกุศลต้องนำเกิดแน่นอนแต่ถ้าเราเตรียมเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนสภาพของ
อกุศลให้เป็นกุศลได้คราวนี้การเตรียมเนี่ยเราจะเตรียมอย่างไรอ่ะการเตรียมใจการเตรียมตัวด้วยการฝึกจิตของตัวเองฝึกจิตให้รู้เท่าทันจิตของตัวเองงั้นเราก็จะต้องมาคอยอ่านจิตคอยดูจิตในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะต้องดูตลอดนะว่าจิตเป็นอย่างไรจิตผ่องใสหรือไม่ผ่องใสเพียงแต่ตามรู้เท่านั้นเองจิตผ่องใสก็รู้ว่าจิตผ่องใสจิตไม่ผ่องใสก็รู้ว่าจิตไม่ผ่องใสท่านบอกว่าจิตมีราคะก็กำหนดรู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็กำหนดรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตโกรธจิตมีโทสะก็กำหนดรู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตหายโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้กำหนดรู้อย่างเดียวนะไม่ต้องไปบังคับให้เขาหายจิตเขาเป็นอย่างไรอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเกิดตามหน้าที่ของเขาแต่เราคอยตามระลึกรู้ดูเขาอยู่ไอ้การระลึกรู้ดูอยู่เนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับดูละครทีวีเรามีหน้าที่ดูเราไม่มีหน้าที่ไปคอยกำกับให้ตัวละครแสดงบทบาทเขาจะแสดงบทไหนก็ให้เขาแสดงไปแต่เราก็ดูเขาดูเขาเล่นละครบางครั้งเขาเล่นบทบาทบู๊เราก็รู้บางครั้งเขาเล่นบทบาทเรียบเรียบเราก็รู้การดูจิตก็เหมือนกันจิตของคนเราก็เหมือนกับตัวละครเนี่ยบางครั้งจิตก็เป็นผู้ร้ายบางครั้งจิตก็เป็นพระเอกจิตของเราเล่นได้หลายบทบาทบางครั้งแสดงบทบาทเลวร้ายบางครั้งแสดงบทบาทผู้ดีบางครั้งแสดงบทบาทเป็นพระเอกนางเอกบางครั้งแสดงบทบาทเป็นตัวโกงเขาจะแสดงบทบาทอะไรเนี่ยนะเราปล่อยให้เขาแสดงโดยอิสระของเขาแล้วเราตามระลึกรู้ดูอย่างเดียวดูเขารู้เขาอยากได้ก็ปล่อยเขาแต่เราดูเขารู้เขาโกรธก็ปล่อยเขาแต่เรารับรู้เขาดูเขาขณะที่เรารับรู้เขาดูเขาเนี่ยชื่อว่าขจัดราคะขจัดโทสะได้แล้วเพราะจิตของคนที่โกรธเนี่ยกำลังคิดถึงบุคคลคนหนึ่งที่เราโกรธพอจิตคิดถึงคนที่เราโกรธจิตไปอยู่กับเขานะใจเราจึงโกรธแต่ขณะนั้นท่านให้ย้อนกลับมาดูจิตที่กำลังโกรธพอเราย้อนกลับมาดูจิตที่กำลังโกรธซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวเราจิตก็ถูกพลากออกจากเขาแล้วมาอยู่กับใจเราที่กำลังโกรธเมื่อจิตถูกพลากออกจากตัวเขาไม่คิดถึงเขาจิตก็จะโกรธต่อไปไม่ได้คิดถึงสิ่งใดแล้วใจโกรธท่านบอกว่าหยุดคิดถึงสิ่งนั้นโดยการมาดูจิตของตัวเราแทนก็จะสามารถขจัดราคะขจัดโทสะเรามาเตรียมตัวก่อนที่เราจะตายถ้าเราเตรียมดีการเดินทางไปสู่สัมปรายิกภพของเราก็จะไปสุคติสถานะเดียวแต่ถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยนะเราก็มีทุกขติเป็นไปในเบื้องหน้าฉะนั้นบุคคลที่มาเตรียมตัวก่อนมาฝึกอบรมจิตก่อนมาฝึกดูจิตก่อนจนจิตไม่หวั่นไหวในสิ่งต่างๆสามารถที่จะนำพาตัวเองนั้นให้ได้ประสบพบกับสันติสุขให้ได้ประสบพบกับความสุขโดยสถานะเดียวในครั้งนี้ก็นำเรื่องของการเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยมาบรรยายในโอกาสต่อไปนะจะพูดตายแล้วจะไปไหน

0: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องของคนกับสัตว์พระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระโอรสทรงพระนามว่าเจ้าชายทุฏฐะเจ้าชายทรงมีพระนิสัยหยาบคายเวลาตรัสสนทนากับใครนั้นจะต้องด่าหรือไม่ก็ตบตีไปด้วยจึงทำให้ผู้คนทั้งในและนอกพระราชวังเกลียดชังมากชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นฤาษีพระสารีบุตรเกิดเป็นงูพระโมคคัลลานะเกิดเป็นหนูพระอานนท์เกิดเป็นนกแขกเต้าส่วนพระเทวทัตนั้นเกิดเป็นเจ้าชายทุฏฐะวันหนึ่งเจ้าชายทรงมีพระประสงค์จะลงเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาจึงรับสั่งให้ข้าราชบริพารพาพระองค์ไปพอดีกับเวลาที่จะเสด็จไปถึงนั้นเกิดฝนตั้งเขาเมฆดำทมึนลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าทั่วทุกทิศมืดมิดจนแทบจะมองอะไรไม่เห็น
1: เออนี่พวกเจ้าทำไมไม่พาข้าลงไปอาบน้ำล่ะ
2: อากาศไม่ดีฝนกำลังจะตกนะพระเจ้าค่ะ
1: อ้าวฝนตกมันก็เรื่องของฝนเด็ดแต่ข้ากำลังจะลงเล่นน้ำแล้วมันก็เรื่องของข้าแล้วมันเกี่ยวกันตรงไหนอ่ะ
2: คือ
1: ไปพวกเจ้าพาข้าลงไปเล่นน้ำเดี๋ยวนี้นะข้าอยากจะไปเล่นกลางแม่น้ำเลยเร็วเร็วสิ
3: ทราบแล้วพระเจ้าค่ะจะฆ่าซะโยมไปกันหนักแผ่นดิน
0: ขณะนั้นเกิดพายุพัดฝนตกหนักทะเลปั่นป่วนเป็นคลื่นใหญ่พวกข้าราชบริพารปล่อยเจ้าชายให้ลอยไปตามกระแสคลื่นเพียงลำพัง
1: แล้วเจ้าชายอยู่ไหนอ่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกันนะพวกเราไม่รู้หรอกตอนเมฆตั้งเขาฝนตกหนักพายุพัดนะนะมาน้ำปั่นป่วนพวกเราเห็นเจ้าชายดำน้ำอยู่อ่ะก็เข้าใจพระองค์คงเสด็จมาขึ้นฝั่งแล้วอ่ะจึงได้ว่ายตามมาไง
1: ไม่มีนี
2: ่พระองค์ไม่ได้มาอยู่ที่นี่เหรอ
1: ไม่อยู่เลยเนี่ย
2: ไ
1: ปขึ้นมาเลย
2: ตายละตอนนี้เป็นปากมันจะมาทับกันดีกว่าแล้วมั้งเนี่ย
1: ไปแล้วไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: ฝ่ายเจ้าชายทุฏฐะลอยไปตามกระแสน้ำทรงตกพระทัยมากร้องให้คนช่วยอยู่ตลอดเวลาฝนตกหนักคลื่นลมแรงกระแสน้ำพัดพาไปอย่างรวดเร็วจนมาพบขอนไม้ท่อนหนึ่งเจ้าชายจึงคว้าขอนไม้นั้นแล้วขึ้นไปนั่งครู่ต่อมาได้มีสัตว์สามตัวที่เดือดร้อนเพราะฝนตกน้ำท่วมในครั้งนี้มาอาศัยอยู่ด้วยคืองูหนูและนกแขกเต้าฝนหยุดตกเมื่อตอนมืดแล้วทั่วทั้งแม่น้ำมืดสนิทเวิ้งวางน่ากลัวขอนไม้ค่อยๆลอยมาบริเวณหน้าอาสมของฤาษีรูปหนึ่งตอนเที่ยงคืนเจ้าชายทรงร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยจนถึงบริเวณคุ้งน้ำหน้าอาสมฤาษีได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังมาอย่างโหยหวนแล้วรู้สึกสงสารจึงกระโจนลงน้ำแล้วว่ายไปลากขอนไม้มาที่ฝั่ง
4: เอาล่ะอย่ากลัวเลยพ่อหนุ่มเจ้าปลอดภัยแล้วล่ะรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้าต้องไปช่วยสัตว์เหล่านั่นก่อนสัตว์สามตัวนี่นะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอกว่าส่วนพ่อหนุ่มนะแข็งแรงเราควรจะช่วยสัตว์ที่อ่อนแอซะก่อนนะรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะ
1: ฤาษีองค์นี้แทนที่มันจะให้เกียรติเราก่อนแต่มันกลับไปให้เกียรติสัตว์สามตัวนั้นก่อนจำหวยนะฤาษีโง่
0: เจ้าชายทุฏฐะและสัตว์ทั้งสามอาศัยฤาษีอยู่ได้สามวันจนร่างกายแข็งแรงดีประกอบกับกระแสน้ำล

0: ลงอยู่ในระดับปกติแล้วจึงได้ลาฤาษีกลับที่อยู่ของตน
1: ท่านฤาษีผู้เจริญท่านมีพระคุณต่อเรามากเราไม่ใช่ผู้ยากไร้หรอกนะชาตินี้เกิดมาเป็นงูเฝ้าทรัพย์40โกดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำด่านเหนือจากนี่ไปเนี่ยหากท่านมีความจำเป็นจะใช้สอยอะไรก็บอกข้าพเจ้ามาได้เลยทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั่นนะข้าพเจ้าจะยกให้ท่านได้นะเวลาที่ท่านไปที่นั่นจงเรียกเขาว่าเจ้าตัวยาวข้าพเจ้าก็จะเลื้อยมาหาท่านทันทีเลยทีเดียวล่ะฮะ
2: ท่านฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นหนี้พระคุณท่านมากข้าพเจ้าเป็นเช่นเดียวกับงูคือไม่ใช่ผู้ยากไร้ชาตินี้เกิดมาเป็นหนูเฝ้าทรัพย์30โกดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำใต้ที่อยู่ของงูลงมานิดหน่อยหากท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้สอยก็บอกข้าพเจ้ามาทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นข้าพเจ้ายกให้ท่านได้เวลาที่ท่านไปที่นั่นจงเรียกว่าหนูแล้วข้าพเจ้าจะวิ่งมาหาท่าน
3: ขอบใจนะ
1: ท่านฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตนเองอย่างงูกับหนูเขาหรอกนะแต่ว่าข้าพเจ้านะมีญาติพี่น้องมากหากท่านมีความต้องการใช้เขาเจ้าที่เกิดเองในป่าก็จงบอกข้าพเจ้าเวลาท่านไปหาข้าพเจ้าจงเรียกว่านกแขกเต้านกแขกเต้าแล้วข้าพเจ้าจะบินมาหาท่านและบอกญาติพี่น้องให้ช่วยกันคาบเอาเขาเจ้ามาให้ท่านเดินหลายเล่มเกวียนทีเดียว
3: ขอบใจแล้วท่านล่ะพ่อหนุ่ม
4: ท่านฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นเจ้าชายรัชทายาทของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อนั้นขอให้ท่านไปหาข้าพเจ้าได้เลยข้าพเจ้ายินดีจะถวายการบำรุงท่านด้วยปัจจัย4
3: ขอบใจ
0: เมื่อคนและสัตว์จากไปแล้วฤาษีก็ยังอยู่ที่อาสมนั้นต่อไปจนไม่ได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายทุฏฐะได้เสวยราชสมบัติแล้วจึงต้องการจะทดลองใจคนและสัตว์เหล่านั้นดูฤาษีไปหางูก่อน
3: เจ้าตัวยาว
1: ท่านผู้เจริญทรัพย์40โกดฝังอยู่ตรงนี้ท่านจงขนไปให้หมดเถิด
3: เอาไว้จำเป็นก่อนนะแล้วข้าจะมาเอาขอบใจนะ
0: จากนั้นฤาษีก็ไปหาหนู
3: หนูเอ้ยหนูข้ามาแล้ว
2: ท่านฤาษีผู้เจริญทรัพย์30กองฝังอยู่ตรงเนี้ยท่านจงขนไปให้หมดเถอะท่านฤาษี
3: เอาไว้จำเป็นก่อนแล้วข้าจะมาเอานะขอบใจ
0: หลังจากนั้นฤาษีก็เดินทางไปหาน
3: กแขกเต้าเอ้ย
1: ท่านฤาษีผู้จันแลนข้าพเจ้าจะรีบไปบอกญาติให้มาขนข้าวสาลีข้าวเจ้าที่เกิดเองในป่าไม่ทันนะ
3: เอาไว้จำเป็นก่อนแล้วค่อยขนไปให้ก็ได้ขอบใจนะ
0: จากนั้นฤาษีก็เดินทางไปยังเมืองพาราณสีเพื่อทดลองน้ำพระทัยของพระเจ้าทุฏฐะ
5: ฝ่าบาทพระเจ้าค่ะมีฤาษีตนหนึ่งมาขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทอ้างว่ามีบุญคุณต่อฝ่าบาทพระเจ้าค่ะ
4: ท่านอมาต
5: พระเจ้าค่ะ
4: เจ้าฤาษีชั่วช้านะเห็นจะมาขอข้าวกินแน
5: ่ๆ
4: ข้าลำคาญเต็มทีนี่เนี่ยพวกเจ้าไปจัดการนะอย่าให้มันมาเห็นข้านะ
5: พระเจ้าค่ะ
4: จับมัดแขนไพ่หลังแล้วก็เดินตีไปตลอดทางเลยแล้วก็ลากตัวไปตัดหัวนอกเมืองแล้วเอาเหลาแหลมๆเนี่ยเสียบหัวประจานเอาไว
5: ้รับด้วยกล่าว
0: อำมาตย์รีบไปจัดการตามพระราชประสงค์ส่วนฤาษีไม่ขัดขืนการจับกุมแม้แต่น้อยแม้จะถูกตีก็ไม่ได้ร้องไห้คร่ำครวญหรือแสดงความโกรธออกมาเลย
3: คนบางคนบางพวกในโลกนี้ได้กล่าวความจริงเอาไว้อย่างนี้ว่าการเก็บไม้ที่ลอยน้ำขึ้นมายังดีกว่าช่วยคนอัก

0: ือสีได้เล่าความจริงให้อำมาตย์ฟังจนหมดพอได้ทราบความจริงเข้าอำมาตย์และผู้คนทั้งหลายก็พูดเหมือนกันว่า
1: พระเจ้าทุตทะเนี่ยช่างเลวซะจริงๆ
2: ใช่
1: ไม่รู้แม้แต่บุญคุณคนช่วยชีวิตตัวเองไว
2: ้
1: อย่างนี้พวกเราจะไปอาศัยพระองค์ได้ยังไงกัน
2: นั่นน่ะสิ
0: จากนั้นไม่นานเมื่อข่าวรู้ถึงชาวเมืองทั่วไปต่างก็กรูกันเข้าไปกระชากพระเจ้าทุตทะลงจากคอช้างพระที่นั่งแล้วประชาทันจนสวรรคตทิ้งพระศพไว้บนคูเมืองนั่นเองจากนั้นก็นิมนต์ให้ฤาษีสึกออกมาครองราชสมบัติเมื่อครองราชสมบัติแล้วฤาษีทรงรับทรัพย์ที่งูกับหนูถวายนำมาเป็นของหลวงแล้วรับสั่งให้สัตว์ทั้งสามมาอยู่ในพระราชวังสร้างกล่องทองคำให้งูอยู่สร้างถ้ำทองคำให้หนูอยู่และสร้างกรงทองคำให้นกแขกเต้าอยู่รับสั่งให้พระราชทานข้าวตอกคลุกน้ำผึ้งแก่งูและนกแขกเต้าทุกวันส่วนหนูรับสั่งให้พระราชทานข้าวสารหอมทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมสงบสุขร่มเย็นตลอดรัชกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือใครโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนั้นย่อมจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอเหมือนฤาษีช่วยเจ้าชายทุตทะและสัตว์ทั้งสามแล้วได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าฉะนั้น

าสักยะไม่ฉลาดในอุบายต้อนรับวิฑูรพกุมารโอรสของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเป็นเห็นให้กุมารทรงเห็นเป็นหมิ่นประมาทพระองค์ถึงกับถือเป็นเรื่องโกรธแค้นต่อชาวสักยะเมื่อได้ครองราชสมบัติแล้วจึงครีธาทัพไปปราบให้อยู่ใต้อำนาจนี่คือวาจาที่ปราศจากความคิดย่อมมีพิษให้โทษในเมื่อพูดจบแล้วถ้ายิ่งเป็นวาจาที่ยุยงส่อเสียดให้หมู่คณะแตกจากกันถือว่าเป็นโทษอันหนักที่สุดเช่นการทำลายหมู่สงฆ์ให้แตกจากกันที่เรียกว่าสังฆเภทฉะนั้นจงระวังลิ้นให้มากเราจะรักหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เพราะลิ้นเราจะชังหรือทะเลาะวิวาทกันก็ลิ้นนี้อีกเหมือนกันเมื่อจะพูดจงพูดให้เหมาะไม่อย่างนั้นเราควรนิ่งไว้เสียดีกว่าเพราะผู้สงบปากไว้ได้ชื่อว่าสงบทุกอย่างและมีความเดือดร้อนน้อยที่สุดผู้ไม่สงบปากย่อมได้ความเดือดร้อนรำคาญทั้งกลางวันกลางคืนต้นบอนเราว่าคันแต่ยังไม่คันเหมือนปากบอนเพราะลมปากชนิดนั้นไม่ชอบอยู่เฉยทั้งมีพิษเผ็ดร้อนเช่นลูกศรเสียบอกในร่างกายของคนเราทั้งสิ้นปากอยู่ไม่สุขนี้นำทุกข์และโทษมาให้มากกว่าอื่นถ้าเราตามใจปากมากจนเกินไปดังนิทานสาธกยกมาเป็นอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้มีนิทานเล่าสืบกันมาแต่โบราณนานแล้วว่ายังมีเศรษฐีผู้หนึ่งมีสมบัติมากกว่า10โกฏมีธิดา3นางธิดาแต่ละคนมีรูปโฉมโนมพรรณอันงามเป็นที่ถูกเนื้อต้องใจแก่ผู้ได้เห็นแต่ว่า3นางเป็นคนหัวดื้อว่ายากสอนยากไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่พี่สาวใหญ่ชื่อเบริยามีอาชีวะไม่ชอบผิดระบอบศีลธรรมตั้งสมัครพรรคพวกเล่นละครและค้าทางวิปริตทำสำสอนไม่กลัวความเผ็ดร้อนแห่งชายทั้งหลายน้องสาวคนที่สองชื่อว่าตันหตาตั้งวงการอบายมุขซ่องสุมพรรคพวกเล่นการพนันไพ่โปถั่วเบี้ยไม่อั้นประตูหามรุ่งหามค่ำทุกวันคืนจนหมดเนื้อประดาตัวน้องสาวที่สามมีนามว่าปิสุนาแปลกกว่าพี่ทั้งสองคือมีวาจาชั่วช้ายุแย่ส่อเสียดทำให้ตนแตกแยกสามัคคีกันและชอบปั้นคำให้เป็นข่าวเศรษฐีทั้งสองสามีภรรยาจะอบรมสั่งสอนสักเท่าไรธิดาทั้งสามก็หาเชื่อไม่ยิ่งเศรษฐีสอนหนักเข้าก็ดูเหมือนเป็นเรื่องยั่วให้ธิดาทั้งสามทำชั่วยิ่งขึ้นบางครั้งบางคราวเศรษฐีทั้งสองเกิดร้องไห้เพราะความน้อยใจที่บุตรีไม่เชื่อฟังใช่แต่เท่านั้นธิดาทั้งสามยังพากันผลาญทรัพย์สมบัติของบิดามารดาอย่างไม่เสียดายกินเที่ยวคบคนชั่วเป็นมิตรนานวันเข้าทรัพย์สมบัติซึ่งเกิดจากหยาดเหงื่อของเศรษฐีก็บกพร่องร่อยหลอลงไปอย่างน่าใจหายเศรษฐีจึงมาปรึกษากับภรรยาของตนว่าตั้งแต่ธิดาของเราใหญ่มาทรัพย์สมบัติของเราลดน้อยลงไปมากถ้าหากเราจะปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ในวันหนึ่งข้างหน้าเราทั้งสองคงจะต้องสิ้นเนื้อประดาตัวขอทานเขากินเป็นแน่พระบุตรของเราเป็นกาลกินีเมื่อทั้งสองปรึกษากันเช่นนั้นแล้วก็ตกลงเป็นเอกฉันท์ว่าเราควรจะพรากบุตรทั้งสามนางเสียถ้าปล่อยให้อยู่ในบ้านเรือนจึงตกลงว่าจะนำไปปล่อยเสียณที่เกาะยมนากลางทะเลเมื่อสองเศรษฐีตกลงนำบุตรไปปล่อยเช่นนั้นก็ได้เตรียมอาหารให้แก่บุตรพร้อมทั้งเสื้อผ้าแพรพันทุกประการแล้วก็จัดหาธงอันตรายไปปักไว้ชายฝั่งอันหนึ่งเพื่อเป็นการเสี่ยงบุญกรรมของนางทั้งสามนั้นด้วยเมื่อนางทั้งสามไปถึงเกาะกลางทะเลแล้วย่อมเป็นธรรมดาของดรุณีสาวน้อยแสนจะโศกเศร้าเสียใจจะเหลียวแลไปที่ใดก็อ้างว้างเหี่ยวแห้งสามสาวอยู่ด้วยกันหาความสุขแม้น้อยหนึ่งไม่ได้เลยจึงรำพึงนึกขึ้นได้ว่าถ้าหากเราเชื่อฟังคำพ่อแม่สั่งสอนคงไม่ได้มานอนเสวยทุกข์แสนยากลำบากเช่นนี้ที่มาทนทุกข์ดังนี้เพราะเหตุเป็นคนไม่อยู่ในโอวาทพ่อแม่ต่างก็ปรับทุกข์กันและกันมีน้ำตาไหลหลั่งอาบหน้าทุกวันคืนต่อมาในการนั้นมิช้ามินานยังมีพ่อค้าสำเภาหมู่หนึ่งนำสำเภาผ่านมาทางเกาะนั้นต้นหนส่องกล้องดูก็เห็นธงปักไว้ที่ชายเกาะและแลเห็นคนยืนโบกมือไปมาอยู่จึงถามกัปตันว่า
โน่นเป็นใครมายืนอยู่ยังเกาะยมนาเราเคยไปมาไม่เห็นมีคนเราควรแวะสำเภาเข้าไปเยี่ยมดูดีร้ายให้มันรู้เป็นที่แน่นอนจะเป็นคนหรือผีกระสือแน่จริงอย่างไรพอสำเภาเข้าไปเทียบเกาะก็เห็นนงเยาหน้างามโสภาสามนางวิ่งมายกมือขึ้นไหว้แก่นายสำเภาเพื่อขอความช่วยเหลือนำออกไปให้พ้นจากเกาะกลับไปยังเมืองโดยเล่าว่านางทั้งสามเป็นธิดามหาเศรษฐีมีทรัพย์มากหากนายสำเภากรุณานำออกพ้นจากเกาะนั้นนางจะไม่ลืมบุญคุณตลอดวันตายกัปตันผู้เป็นบัณฑิตก็พิจารณาดูด้วยปัญญาว่าเหตุไฉนสามนางวิไลโฉมนี้จึงต้องถูกนำมาปล่อยเสียเช่นนี้โดยไม่มีใครกรุณานางคงจะต้องมีกรรมอันลามกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงได้ถามถึงพฤติการของนางทั้งสามซึ่งนางก็ได้เล่าถึงความประพฤติอันต่ำช้าเลวทรามแต่หนหลังให้ฟังโดยตลอดเมื่อกัปตันบัณฑิตได้ยินคำบอกเช่นนั้นก็พิจารณาด้วยปัญญาทราบว่านางผู้พี่ที่ค้าประเวณีพอจะสั่งสอนให้กลับตัวได้ในเมื่อนางได้สามีดีคงอยู่ในอำนาจไม่กล้าประพฤติล่วงส่วนสาวที่สองซึ่งตั้งวงเล่นการพนันก็พอจะยังชั่วอยู่หน่อยเมื่อเอาตัวหนีห่างจากคนพาลนางก็พอจะเลิกละนิสัยชั่วได้ส่วนนางน้องสุดท้องเป็นตัวสำคัญมากเพราะปากอยู่ไม่สุขชอบปลุกปั้นข่าวโป้ปดส่อเสียดทำให้พรรคพวกแตกสามัคคีกันเป็นคนอัปรีเป็นสิ่งเหลือวิสัยที่จะสอนให้เลิกละได้กัปตันจึงตกลงรับสองนางผู้พี่ปฏิเสธรับนางปิสุนาผู้น้องเพราะเกรงว่าถ้าคือรับนางไปจะทำให้สำเภาแตกไม่ถึงเมืองเป็นแน่ใช่แต่เท่านั้นยังจะทำให้ลูกเรือแตกสามัคคีเป็นโกลาหลจึงได้รับเอาแต่สองนางผู้พี่ขึ้นสำเภาปล่อยนางปิสุนาสาวสวยไว้ที่เกาะแต่ผู้เดียวรุ่งขึ้นวันหนึ่งมีหงทองสองสหายลงมาแสวงหาอาหารที่เกาะนั้นไปเห็นนางปิสุนาอันมีหน้าพึงชมหงสหายก็เกิดสนเท่ใจจึงเข้าไปใกล้นางถามถึงเหตุก็ทราบถ้อยกระทงความนางปรับทุกข์ให้ฟังมีประการต่างและขอความช่วยเหลือให้นำตนกลับไปยังบ้านเมืองหงได้ยินคำวิงวอนของนางก็มีความสงสารจึงรับปากว่าจะนำนางไปโดยให้หาไม้คานประมาณหนึ่งวาหงจะคาบข้างละตัวให้นางห้อยกลางคานไว้ให้มั่นแต่ก่อนจะไปหงได้เตือนนางไว้ด้วยว่าเมื่อไปตามทางอย่าได้พูดจาคำใดเป็นอันขาดถ้าขืนพูดก็เหมือนฆ่าตัวเองตายเมื่อหงสอนนางแล้วก็พากันคาบไม้คานให้นางห้อยโหนบินขึ้นสู่อากาศเป็นธรรมดาของคนปากชั่วห้ามตัวไม่ได้พอหงนำไปในอากาศก็มีวาทะถ้อยที่ไม่หยุดหย่อนถามโน่นถามนี่ไปตลอดทางและพูดหยอกล้อยั่วเย้าแก่หงว่าพี่ทั้งสองมีคุณแก่น้องมากน้องไม่ให้ป่วยการเมื่อกลับถึงบ้านจะเอาเป็นผัวจะผัดเปลี่ยนกันคืนละตัวไม่ให้พี่เสียใจจะให้เชยชมหงสองสหายต่างก็หึงหวงนางเหลียวซ้ายแลขวาหึงกันอย่างรุนแรงโกรธขึ้นจนในตาแดงอัดอั้นตันใจด้วยอำนาจตันหาเลยพลั้งปากพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวไม้คานที่คาบหลุดจากปากไปนางปิสุนาตกไปโดยแรงตรงที่กลางป่าคอหักกระดูกแหลกเหลือแต่กะโหลกศีรษะตกค้างอยู่กลางป่าได้หลายขวบปีต่อมามีพระธุดงค์องค์หนึ่งเดินป่าไปพบกะโหลกศีรษะนางมีสีผ่องงามจึงเก็บไปเป็นกระบวยตักน้ำที่อารามสำหรับอารามของพระธุดงค์องค์นั้นมีศิษย์วัดประมาณ30คนซึ่งศิษย์เหล่านั้นมีสามัคคีกันดีมากพอท่านนำกะโหลกศีรษะกาลกินีไปใช้ไม่นานเด็กวัดก็ทะเลาะเบาแว้งตีต่อยกันไม่เว้นแต่ละวันศรัทธานักบุญไปบำเพ็ญทานก็พานเกิดเรื่องก่อความไม่สงบจนร้อนถึงอาจารย์อยู่ไม่ได้ขาดต่อเมื่อท่านมาหวนคิดถึงเหตุผลที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายก็ทราบว่าคงจะเนื่องมาจากกะโหลกของคนกาลกินีเป็นแน่จึงได้นำกะโหลกนั้นไปทิ้งที่สระน้ำอันเป็นที่อาบและตักกินของคนทั้งหลายเรื่องทะเลาะวิวาทในวัดก็สงบลงแต่ปรากฏว่าสระน้ำที่ท่านพระธุดงค์นำกะโหลกศีรษะไปทิ้งนั้นกลับเกิดเหตุวิปริตเป็นอัศจรรย์กล่าวคือปลาในสระกัดขบกันเป็นโกลาหลฝูงคนไปตักน้ำก็ผิดเถียงชกต่อยกันไม่รู้ว่าเป็นด้วยเหตุอะไรคนลงอาบน้ำปลาก็อุตริขบกัดนานวันเข้าจนคนไม่กล้าไปเทวดาเห็นเป็นเรื่องระอาใจ
จึงเสด็จจากวิมานสวรรค์นำไปชุบให้เป็นดาวฤกษ์อันดับ23ชื่อว่าดาวชนิดเป็นดาวสี่ดวงเป็นเหมือนไซดักปลามนุษย์คนใดต้องราศีฤกษ์นี้ไซท่านกล่าวว่าจะฆ่าตัวให้ระวังวาจานิทานเรื่องนี้โบราณอาจารย์ยกเป็นอุทาหรณ์ชี้ให้บุคคลเราทราบว่าคนที่มีวาจาช่างยุส่อเสียดนั้นเป็นเสน่ห์จันไรเพียงใดเหตุนี้เมื่อสาธุชนต้องการเป็นคนไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วไซก็จงระวังวาจาไว้ให้ดีผู้สงบปากไว้ได้ย่อมนับว่าปิดประตูนรกประตูหนึ่งไว้ไม่ต้องได้มีความเดือดร้อนกับใครๆจะอยู่จะไปจะมาย่อมจะได้รับแต่ความเย็นใจทุกเมื่อข้อคิดสอนใจช่างกลึงต้องพึ่งช่างชักช่างสลักต้องพึ่งช่างเขียนช่างรู้ต้องอาศัยช่างเรียนช่างติช่างเตียนไม่ต้องพึ่งใคร

0: านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ฝุ่นจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

พระภาคเจ้าตรัสถึงการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ผู้ใฝ่ธรรมในพระพุทธศาสนาเล็งเห็นปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งหมดของชีวิตเป็นตัวทุกข์ยังไม่ได้นับรวมไปถึงความแก่ความเจ็บและความตายเป็นตัวทุกข์เป็นองค์ประกอบ

ทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงศูนย์รวมของทุกข์หรือจุดที่มาของความทุกข์นั้นมาเพราะเหตุแห่งการเกิดเพราะการเกิดจึงมีช่องว่างให้ทุกข์เกิดถ้าไม่มีการเกิดแล้วก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บและก็ไม่มีความตายเป็นพุทธลิขิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จออกจากวังแล้วมองเห็นสิ่งข้างทางถามนายชนะว่านั่นคืออะไรนั่นคือคนแก่นั่นคืออะไรนั่นคือคนเจ็บและนั่นคืออะไรนั่นคือคนตายมองไปในซอกป่ามองเห็นชัดเจนว่านั่นคืออะไรนายชนะตอบว่านั่นคือสมณะสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบผู้สงบพระองค์ตรองความคิดของพระองค์สามครั้งว่าผู้สงบผู้สงบน่าจะพ้นจากกามความแก่เจ็บตายได้มันต้องมาจากผู้สงบดังนั้นพระองค์ค้นหาความสงบเพื่อที่จะตัดภพชาติออกจากการเกิดแก่เจ็บตายพระองค์จึงสละราชสมบัติออกจากวังไปที่ป่าลึกๆเพื่อสอบแสวงหาความสงบหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงเริ่มต้นในการสอนจากความสงบไปจนถึงความพ้นจากกองทุกข์ครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานท่านได้กล่าวถึงแนวทางนี้ไว้ว่าความสงบนั้นมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอน1สงบจากการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกขั้นตอนที่2สงบอยู่ที่จิตรู้อยู่จิตนิ่งอยู่จิตรู้อยู่เลยลมหายใจเข้าออก 3. จิตรู้ว่าว่างอันที่ 4. จิตก็ดับจากความว่างเมื่อจิตดับไปแล้วหายหมดทุกอย่างอยู่ลึกไปกว่าความนึกคิดของเราการเข้าสู่ความเป็นสมาธิในจิตลึกๆนั้นเมื่อจิตเข้าไปสู่ความว่างคือดับเมื่อดับได้จุดแล้วจิตจะถอนมาอยู่ที่ความว่างเมื่อจิตถอนจากความว่างมาอยู่ที่ผู้รู้ว่าจิตอยู่เมื่อถอนมาจากผู้รู้ว่าจิตอยู่ก็มารู้ลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมแล้วเราก็น้อมจิตของเราเข้าไปรู้ตามขั้นตอนนี้ตามลำดับนี้เพื่อให้จิตของเรานั้นไม่ต้องหลงไปกับนิมิตต่างๆปัญหาใหญ่ของการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไปลึกๆนั้นจะมีปัญหาเรื่องนิมิตคือการเห็นนิมิตคือการรู้ต่างๆนิมิตคือการเห็นต่างๆออกไปจากจิตของเราเมื่อจิตของเรานั้นไปติดอยู่กับการเห็นเมื่อจิตของเราไปติดอยู่กับการได้ยินเมื่อจิตเราไปติดอยู่กับการสัมผัสกับความสุขจริงๆภายในจิตที่เกิดจากความสงบแล้วจิตของเราก็จะมีปัญหาในการออกจากความสงบนั้นไปมีนักปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากออกจากนิมิตไม่ได้เพราะไปดูมันจนชินไป
ไปดูมันจนติดตาเมื่อเพ่งไปดูไปดูมาพลังของจิตเสื่อมพลังของจิตหมดอำนาจจากความสงบกลายเป็นจิตเบลอกลายเป็นจิตหมดกำลังในที่สุดกลายเป็นคนสติไม่ดีตามลำดับไปสาเหตุเนื่องจากตามดูตามรู้ตามเห็นสิ่งที่ปฏิบัติเมื่อวันไหนปฏิบัติไม่ดูไม่เห็นถือว่าปฏิบัติไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติคือการดำเนินไปสู่การละกิเลสการละความวุ่นวายออกจากจิตการเห็นจากตาการได้ยินจากหูถ้าจิตของเราไม่นิ่งไม่สงบพอมันก็สามารถก่อกวนระบบจิตของเราให้มีความทุกข์ได้มันก็สามารถก่อกวนจิตของเรานั้นให้วุ่นวายได้เพราะฉะนั้นการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่มีธุระอะไรกับการเห็นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องดูถ้าไม่จำเป็นไม่มีธุระอะไรกับการได้ยินก็ไม่จำเป็นต้องฟังเพราะการเห็นทั้งหมดมันก็ไม่เที่ยงมันก็เกิดดับของมันการได้ยินทั้งหมดมันก็ไม่เที่ยงมันก็เกิดดับของมันส่วนจิตของเราที่ปรุงความคิดนึกตามสิ่งที่เห็นนึกตามสิ่งที่ได้ยินเป็นอารมณ์จิตก็เกิดดับเหมือนกันส่วนจิตแท้ข้างในที่เป็นพุทธะที่ประกอบด้วยปัญญาที่ทำให้เราออกจากความวุ่นวายสับสนของโลกนี้ได้เป็นสิ่งสำคัญเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะไตร่ตรองอย่างละเอียดก็คือตัวสติกำหนดรู้กับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดกำหนดรู้กับสิ่งที่กระทบทั้งหมดเมื่อรู้แล้วให้เราพิจารณาไว้สองเรื่องเรื่องหนึ่งการที่รู้เกิดจากการเห็นการที่รู้เกิดจากการได้ยินการที่รู้เกิดจากความนึกคิดนั้นรู้อย่างหนึ่งชัดเจนว่ามีประโยชน์รู้อย่างหนึ่งชัดเจนว่าไม่มีประโยชน์ถ้ารับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีประโยชน์ก็ให้เราตั้งสติให้ดีรับไว้ถ้ารู้ชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีประโยชน์ถ้าปล่อยวางได้ก็ให้ปล่อยวางไปเพราะสิ่งที่มีประโยชน์ก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนั้นคือความสงบเราจะต้องกำหนดต่อไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายส่วนใหญ่บางทีท่านก็สอนให้เราพิจารณาการพิจารณาตามความนึกคิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อเราตามเรื่องไปเรื่อยไปจิตของเราก็จะสงบนิ่งเมื่อเราตามเรื่องไปเรื่อยจิตของเราก็จะเข้าใจเมื่อเราตามรู้ไปเรื่อยๆจิตของเราก็จะเห็นประโยชน์เห็นโทษของการตามแต่เนื่องจากสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดนั้นตามไม่มีที่สิ้นสุดคิดตามไม่มีจบสิ้นเพราะความนึกคิดของจิตนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีว่าต้องคิดเท่านี้ต้องหยุดต้องคิดเท่านั้นต้องหยุดไม่มีมันจะคิดของมันไปเรื่อย
คิดไปเรื่อยๆตามลำดับของมันเมื่อมันคิดไปเรื่อยๆตามลำดับของมันแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดก็เราก็เลยตกเป็นคนนั่งนึกนั่งคิดไปตามสิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นสติคือความระลึกรู้เราจึงถูกตีวงให้มันแคบลงให้รู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกให้รู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกแต่เนื่องจากจิตนั้นเมื่อสงบมากเมื่อนิ่งมากแล้วจิตก็ละเอียดลงไปจิตก็ละเอียดลึกลงไปเมื่อจิตละเอียดลึกลงไปแล้วลมหายใจก็ไม่มีเมื่อลมหายใจไม่มีจิตจึงอยู่กับผู้รู้หนึ่งจิตจึงมีความรู้หนึ่งอยู่เมื่อความรู้หนึ่งอยู่นานนานเท่าจนถึงจุดอิ่มตัวความรู้หนึ่งนั้นก็จะรู้สึกว่าว่างความรู้ว่าว่างเมื่อจิตรู้ว่าว่างนานนานเข้าเต็มที่เต็มจุดของมันจิตก็จะดับว่างคำว่าว่างไม่มีอะไรจิตก็หายไปอยู่กับความไม่มีอะไรเมื่อจิตว่างเปล่าไปในตัวของมันเองจนลึกหายไปจนไม่มีอะไรถึงจุดอิ่มตัวแล้วจิตก็จะถอนออกมาอยู่กับความรู้ว่าว่างแล้วจิตก็จะมาอยู่กับความรู้ว่าจิตอยู่แล้วจิตก็มารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตมันวิ่งไปสู่ระบบนี้ในขณะที่จิตมันวิ่งไปสู่ระบบนี้นั้นนิมิตต่างๆจะเกิดขึ้นดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายหลวงปู่ดูลท่านให้เราดูผู้รู้มาให้ดูสิ่งที่ถูกรู้ให้ดูผู้เห็นไม่ให้ดูสิ่งที่ถูกเห็นใครเป็นคนเห็นใครเป็นคนรู้ให้ดูมาที่นี่สิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นมันก็จะดับจิตของเราก็จะอยู่กับผู้รู้ตลอดไปเมื่อจิตของเราออกไปเห็นก็เท่ากับจิตของเราหลุดไปจากผู้รู้แล้วถ้าจิตของเราออกไปสู่การได้ยินจิตของเราก็หลุดออกไปจากผู้รู้เพราะฉะนั้นมิตต่างๆจากการปฏิบัติธรรมนั้นมีเป็นจำนวนมากที่ปรากฏกับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยให้เราพุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตามมากก็ตามดูแค่ว่าความรู้ต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดเมื่อความรู้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าเราตามดูสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราจึงมาดูตัวผู้รู้เมื่อเรามาดูตัวผู้รู้ผู้รู้ก็จะดับผู้รู้ก็จะว่างเมื่อเราเดินมาถึงผู้รู้ว่าว่างผู้รู้ก็จะดับเมื่อผู้รู้ดับเราก็ปล่อยให้ผู้รู้ดับไปดังนั้นความรู้ภายในจิตที่ต่อจากผู้รู้หนึ่งที่ดับไปแล้วนั้นก็จะทำปฏิกิริยาภายในจิตก่อให้เกิดความรู้ภายในเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนานั้นแปลว่าความเห็นอันวิเศษจากภายในเนื่องจากการเห็นในวิปัสสนานั้นเห็นมากหลายอย่างถ้าจิตของเราจะตามดูทั้งหมดในการเห็นในวิปัสสนาทั้งหมดนั้นก็ไม่มีที่สิ้นสุดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เรามาพิจารณารู้ถึงเรื่องของความไม่เที่ยงที่เรียกว่าอนิจจัง
าเราตามดูสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าได้รู้เรื่องทุกข์ทุกขังทุกอย่างมองเห็นเป็นทุกข์หมดอนัตตาก็เป็นสิ่งที่หาตัวตนไม่เจอไม่มีสาระในตัวตนนั้นจิตของเราก็จะเบื่อหน่ายจากการเกิดแก่เจ็บตายหรือทุกขั้นตอนที่เกิดมาชีวิตของสัตว์โลกทั้งหมดนั้นมีความตายเป็นที่สุดจบลงในธาตุขันธ์แต่ในเรื่องของจิตนั้นจิตจะต้องดำเนินไปสู่ผลแห่งจิตมีสองประการผลของจิตที่เป็นฝ่ายกุศลคือจิตที่มีบุญจิตที่ฉลาดย่อมไปสู่ภูมิสุคติโลกสวรรค์ส่วนจิตที่เป็นอกุศลหรือจิตเศร้าหมองหรือจิตไม่รู้ย่อมไปสู่ทุกขติภูมิซึ่งเรียกว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นพระองค์เล็งเห็นว่าแม้เราจะไปขึ้นสวรรค์ชั้นต่างๆก็ไม่พ้นจากการที่จะต้องลงมาอีกแม้จะใช้เวลากับกันอนันตชาติแต่ก็ต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกเมื่อเราต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกเราก็ต้องแก่เจ็บตายอีกเพราะฉะนั้นจิตที่เข้าไปชำระล้างวิบากกรรมต่อเมื่อจิตของดับแล้วจิตก็จะผ่องใสความจริงความผ่องใสของจิตหรือความประพัดสอนของจิตนั้นไม่ได้ไปชำระอะไรเพียงแต่วิบากกรรมนั้นตามมาให้ผลไม่ได้เนื่องจากในจิตนั้นไม่มีที่ให้วิบากกรรมเกาะอยู่ไม่มีที่ให้วิบากกรรมอาศัยอยู่ไม่มีที่ให้วิบากกรรมนั้นมาอิงอาศัยจิตเลยกลายเป็นบริสุทธิ์จิตกลายเป็นบริสุทธิ์ผุดผ่องจิตที่บริสุทธิ์นี้มีปัญญาชนิดละเอียดรู้ถึงอดีตรู้ถึงอนาคตและรู้ชัดเจนถึงปัจจุบันที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์มีปัญญามองเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งกับสภาวะธรรมทั้งปวงแล้วจิตก็จะทำหน้าที่ตัดภพชาติไปในตัวของจิตเองจิตจึงต้องรักษาอารมณ์ของจิตคือมีสติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมไม่ให้จิตหลงอยู่ในการกระทบในการถูกกระทบต่างๆไม่ให้จิตนั้นหลงอยู่กับเหตุที่ถูกกระทบต่างๆแล้วเมื่อจิตถูกกระทบทั้งหมดการกระทบต่างๆไม่มีผลต่อจิตที่จะให้เก็บอารมณ์มาสุขหรือมาทุกข์กับมันด้วยเหตุนี้จิตคือความเป็นผู้รู้ในจิตบุคคลผู้เข้าถึงผู้รู้ในจิตทั้งหมดเรียกว่ารู้ธรรมเรียกว่าเข้าถึงธรรมจิตนั้นเมื่อรู้ธรรมแล้วเข้าถึงธรรมแล้วอกุศลธรรมที่จะเกิดให้จิตนั้นต้องมาแบกภาระในชาติในภพไม่มีถือว่าจิตเข้าใจถึงขบวนการของอารมณ์จิตที่ปรุงแต่งทั้งหมดแล้วอารมณ์จิตที่ปรุงแต่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นไม่เกิดไม่มีกับเราทุกคนเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมภายในจิตที่อยู่นั้นอยู่ด้วยสติทั้งสามชั้นด้วยกันสติระลึกรู้เรื่องภายนอกอันเกิดจากการได้ยินเกิดจากการเห็นและเกิดจากความนึกคิดสติควบคุมและกำกับได้หมดทุกประการ 2. สติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออก
สติรู้จิตนิ่งสติรู้จิตอยู่สติรู้จิตว่างอยู่ถึงขั้นตอนทำหน้าที่ของสติอย่างสมบูรณ์แบบประการที่สามสติเข้าไปดับสนิทลงกับผู้รู้ภายในเท่ากับจิตของเรานั้นลงไปสู่การกลั่นกรองที่ลึกมากที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นการรู้ต่อไปจากการดับว่างเปล่านั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเขาเรียกว่าญาณเป็นความรู้ที่ไม่ได้อาศัยสมองจากข้างนอกเป็นความรู้ที่เกิดจากญาณอันวิเศษภายในที่จิตเข้าไปดับที่จิตเข้าไปว่างดังนั้นสติทั้งสามขั้นตอนนี้จึงทำหน้าที่ของมันเองอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อให้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้เข้าใจถึงขบวนการของสติที่สมบูรณ์นั้นในเบื้องต้นนั้นสติอยู่ระลึกรู้อยู่กับสิ่งภายนอกที่เกิดจากการเห็นที่เกิดจากการได้ยินที่เกิดจากการคิดสติรู้เท่าทันต่อการเห็นการได้ยินและความคิดชัดเจนเห็นก็คือการเห็นได้ยินก็คือการได้ยินปรุงนึกคิดก็คือการปรุงนึกคิดจิตก็รู้เท่าทันดังนั้นการเห็นจึงไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรกับจิตการได้ยินก็ไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรกับจิตการปรุงแต่งก็เหมือนกันไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรกับจิตเพราะสติของเรานั้นสมบูรณ์รู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ได้ยินกับสิ่งที่คิดทางภาษาธรรมะเรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินคิดก็สักแต่ว่าคิดเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สองจิตที่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตที่มีผู้รู้อยู่ก็จิตก็รู้อยู่กับผู้รู้จิตที่ว่างรู้ว่าว่างจิตก็รู้ว่าว่างดังนั้นเมื่อจิตดับไปสติที่ดับไปกับจิตนั้นก็ไปทำหน้าที่ชำระขัดเกลาจิตของตนให้ผ่องใสความผ่องใสของจิตหรือความเข้าสู่ความประพัดสอนของจิตจิตในสภาวะนั้นไม่มีที่ให้ทุกข์อาศัยอยู่แล้วก็ไม่มีที่ให้สุขอาศัยอยู่เรียกเป็นความบริสุทธิ์ของจิตใสผ่องใสของจิตประพัดสอนของจิตสิ่งที่รู้จากความประพัดสอนของจิตกับความบริสุทธิ์ของจิตเรียกว่าปัญญาหรือเรียกว่าญาณความรู้ที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของจิตความรู้ที่เกิดจากความประพัดสอนของจิตเรียกว่าญาณเมื่อดำเนินการเข้าไปสู่ขบวนการของญาณแล้วจิตจึงทำหน้าที่รู้เท่าเข้าใจชัดในญาณทั้งหมดจะเป็นเรื่องอดีตก็รู้เป็นเรื่องปัจจุบันก็รู้เป็นเรื่องอนาคตก็รู้เป็นเรื่องเหาะเหินเดินอากาศก็รู้เป็นเรื่องตัดกิเลสวิบากกรรมทั้งหมดก็รู้ไปจนถึงจิตเข้าสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นจากความคิดทั้งปวงหลุดพ้นจากการเห็นทั้งปวงเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วความรู้ภายในจิตหรือญาณภายในจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเมื่อถึงตรงนั้นเราก็จึงไม่กลับมาสู่การเกิดแก่เจ็บตายอีกจักรวาลคือความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เล็กกว่าจิตคือพุทธะที่เข้าไปรู้ครอบจักรวาลนั้นทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าอนันตัง
คิดไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นจักรวาลจึงจบลงอยู่กับความว่างเปล่าไม่มีอะไรถึงแม้ว่ามีอะไรและไม่มีอะไรความว่างเปล่าของจิตก็จะอยู่ในสภาวะนั้นของมันเองตามธรรมชาติเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งปวงที่พวกเราแสวงหาในปัจจุบันนี้เราแสวงหาทางออกจากทุกข์เราแสวงหาทางที่ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าจิตของเรายังปรุงอยู่ถ้าจิตของเรายังวิ่งตามการเห็นการได้ยินอยู่โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็เริ่มต้นจากความนึกคิดของเรานั่นเองความเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากสิ่งที่เราคิดแล้วบันทึกไว้กับสิ่งที่เราเห็นแล้วบันทึกไว้กับสิ่งที่เราได้ยินแล้วบันทึกไว้กับสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดแล้วก็บันทึกไว้ในจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นการสะสมการบันทึกในจิตทั้งหมดคือตัวกรรมที่ก่อภพชาติของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงหมายความว่าเป็นการปล่อยวางการปฏิบัติจึงหมายความว่าเป็นการละการวางการปล่อยทิ้งให้หมดไปเมื่อการละการวางการปล่อยทิ้งให้หมดไปจิตจึงเข้าไปอยู่กับความว่างเปล่าเมื่อจิตของเราอยู่กับความว่างเปล่าการที่เราจะไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายมันไม่มีเพราะจิตของเราว่างแต่โดยธรรมชาติของจิตแล้วมันจะอยู่กับความไม่ว่างเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราอยู่กับความไม่ว่าง แม้แต่จิตเสวยอารมณ์หนึ่งยังต้องไปเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมยังจะต้องไปขึ้นสวรรค์ต้องไปอยู่กับโลกนั้นอย่างยาวนานอย่างกับกันถึงกับกันเหมือนกันด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าไม่สิ้นสุดไม่จบลงนักปฏิบัติบางท่านอธิษฐานให้ไปเกิดบนสวรรค์อธิษฐานให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาอธิษฐานให้ไปเกิดเป็นพรหมเป็นพระอินทร์พระพรหมเพื่อเสวยสุขที่อาศัยอารมณ์ความนึกคิดในจิตอยู่เป็นกับกันอยู่เป็นเวลาหลายหลายหลายหลายล้านปีพระองค์ว่าไม่สิ้นสุดดังนั้นการที่เราจะกำจัดชาติของเราให้หมดสิ้นไปจากการก่อภพชาตินั้นก็ค้นหาความบริสุทธิ์ที่ว่างเปล่าเมื่อความบริสุทธิ์ดำเนินเข้าไปสู่ความว่างเปล่าภายในจิตแล้วความว่างเปล่าภายในจิตที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งกับชีวิตนั้นก็จะนำเราไปสู่จุดดับของจิตจุดสิ้นสุดของจิตเขาเรียกว่านิพพานแปลว่าดับสนิทแล้วไม่ก่อภพชาติอีกมีภาษาบาลีอ้างว่านิพพานังประมังสุญญังนิพพานเป็นของว่างเปล่ามีพุทธภาษิตอ้างว่านิพพานังประมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนั้นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้อธิบายถึงความสุขอย่างยิ่งว่าเป็นความสุขที่ไม่มีสุขเลยเป็นความสุขที่ไม่มีความสุขแม้แต่นิดเดียวดังนั้นก็สู่ความว่าเป็นความสุขที่ว่างเปล่านั่นเองเรียกว่านิพพานแปลว่าการไม่กลับมาก่อภพชาติอีกสำหรับพวกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั้นก็มุ่งสู่การไม่กลับมาก่อภพชาติอีกนั่นเอง

ต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัสรู้

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

จะสักวัตถุอาราตุสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสัจจังธัมโมสุสัพโพติอาตมาอยากโยมทุกๆคนตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมวันนี้ฟังธรรมด้วยความสงบให้เอาใจฟังยาวหูฟังไม่ถึงไม่เข้าใจให้เอาใจฟังงั้นจึงนั่งให้มันสงบนะแล้วก็ไม่ต้องประนมมือก็ได้นั่งให้มันสบายสบายเอามือวางเฉพาะตักของเราอย่าให้มันขึ้นข้างบนความรู้สึกของเราอย่าให้มันขึ้นข้างบนอย่าให้มันลงไปข้างล่างเหมือนในทางเขายิงนกขึ้นข้างบนก็ไม่ถูกนกทอดไปข้างล่างก็ไม่ถูกนกอย่างนั้นวันนี้มีญาติโยมทั้งหลายทั้งจิตใจไกลจะยังไงก็ตามร่วมจะเป็นชาวพุทธที่มีศรัทธานับเนื่องว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมมาทางอำเภอวาริจะมาได้สองคืนกันนี่แหละมั้งมีคืนนี้นอนอยู่ข้างแสงเพชรวันนี้มานอนอยู่วันนั่งสะโพงทั้งหลายเบอร์ดังนี้ก็ร่วมกันว่าแสวงหาทางคนทุกข์แสวงหาธรรมะธรรมะเป็นเครื่องนำให้มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคนจากทุกข์ให้ไปได้อย่างนั้นแล้วก็เฉพาะวันนี้เป็นกรณีพิเศษทุกปีในสมัยก่อนพระขาวัดประพงมีหลายสิบแห่งแต่ก็ให้มารวมที่วัดสองประพงวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชามารวมที่วัดน้องประพงกันทั้งนั้นทำไมสมัยปัจจุบันนี้ถึงไม่มารวมกันมีอาศัยเหตุการณ์มันดูจัดการดูจัดเวลาพอสมควรญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มุ่งมาวัดสองประพงก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาฟังธรรมะกันวัดสองประพงนี่เป็นแหล่งนั่นเองซึ่งขยายธรรมะให้กระจายคนทั้งหลายผู้ที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจผู้ที่เข้าใจน้อยให้เข้าใจมากมากขึ้นจนกว่าที่ว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมอย่างไรบางคนก็ดีว่ายังไม่บรรลุธรรมคือไม่รู้จักธรรมนั่นแหละไม่รู้จักธรรมบางคนก็กินเหล้าเมายามันเห็นว่ามันเป็นของดีของเลิศของประเสริฐเมื่อได้มาฟังธรรมะก็บรรลุเขาถึงธรรมหยุดกินเหล้าหยุดฆ่าสัตว์หยุดขโมยหยุดโกหกพกลมต่างๆเลิกไปทั้งหลายแต่ใดนี้ล่ะมันบรรลุธรรมะทั้งนั้นล่ะแต่ทรัพย์ที่เราบรรลุธรรมะนี้เราก็คิดว่ามันสูงเกินไปว่ามันเป็นภาษาธรรมะที่เราทั้งหลายที่จะควรถึงหนึ่งคำที่ว่าบรรลุธรรมะก็คือเข้าไปถึงธรรมะนั่นเองอย่างเราทุกคนมาวัดต้องประพงวันนี้เมื่อมาท่ามือท่ามแสงเพชรก็ยังไม่บรรลุถึงวัดสองประพงออกจากท่ามแสงเพชรมาแล้วมาโดยรถรวมกันมาตั้งใจมาถึงวัดสองประพงนี่เรียกว่าบรรลุวัดสองประพงแล้วคนบรรลุธรรมะก็อย่างนั้นคนบรรลุธรรมะก็อย่างเดียวกันไม่แปลอะไรกันเลยเหมือนกันทั้งนั้น
นี่คำเรียกว่าบรรลุมันเป็นภาษาธรรมะเราทุกคนโดยมากได้ยินว่าบรรลุธรรมะก็อาจจะจับนี่มันสูงมากเกรงว่าเราทราบนี่คงจะไม่ได้บรรลุเนี่ยเข้าใจกันไปอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงเป็นว่าอันนี้มันบาปถ้าเราเห็นยังไม่ชัดถ้าเห็นไม่ชัดก็ละบาปไปได้อันนั้นยังไม่บรรลุธรรมะเท่าที่ควรฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติไปจนเห็นชัดมาเห็นโทษมันแน่นอนแล้วว่าการกระทำไม่ดีเห็นชัดเห็นแน่นอนจนไม่กล้าจะทำมันอีกต่อไปจนไม่กล้าจะเก็บมันได้เป็นพืชพันธุ์อีกต่อไปแล้วในเวลานั้นจำเป็นก็ต้องวางมันทิ้งไปเพราะเห็นโทษมันแต่ก่อนเราเห็นโทษมันท่านว่าบาปบาปแล้วก็ว่าบาปเหมือนกันแต่ว่าเรายังทำบาปอยู่ทำผิดอยู่ทำชั่วอยู่ก็เรียกว่าเรายังไม่บรรลุถึงธรรมะผู้บรรลุถึงธรรมะก็จะคล้ายกับเรามองเห็นงูเห่างูจระเข้ที่มันเรื่อยไปเรื่อยไปแต่เรารู้จักว่าเอองูนี่มันเป็นจระเข้แบบพิษในงูนี่มากถ้ามันตัดใครมันตายเสียหายอย่างนี้เมื่อเราเห็นเป็นงูเห่างูสามเหลี่ยมหรืองูสามคานเรารู้จักจากมันมีพิษอย่างร้ายแรงกัดคนก็ต้องตายไม่ตายก็เยี่ยมตายอย่างนี้อันนั้นก็เรียกว่าเรารู้งูเห่างูสามเหลี่ยมงูสามคานตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่กล้าไปจับงูอีกไม่กล้าใครจะบอกไปก็ไม่กล้านี่เรียกว่าบรรลุธรรมะบรรลุถึงงูเห่างูสามเหลี่ยมเนี่ยบรรลุถึงจิตมันแต่ความเชื่อทั้งหลายนี่เป็นการจันนันถ้าเราเห็นโทษมันชัดมันไม่ยากหรอกมันก็เลือกของมันเองขอแต่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วปฏิบัติมาไปมันเลือกขอมันเองเมื่อมันบรรลุถึงธรรมะเมื่อไรนะมันก็จะเป็นธรรมะมันก็จะรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะมันก็จะเป็นธรรมะฉะนั้นวันนี้ธรรมะนี้ที่เราทำกันอยู่นี้เราประพฤติกันอยู่นี้เราปฏิบัติกันอยู่นี้แหละเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งพวกพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มาปรารภเป็นบุญมาวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญวันนี้คล้ายกันกับว่าเป็นบ้านเกิดของท่านบ้านที่ท่านไปตูดหรือเป็นบ้านที่ท่านกัจจรู้ธรรมะหรือบ้านท่านบรรลุธรรมะนั่นเองหรือเป็นบ้านที่ท่านปรินิพพานทาง3การนี้คล้ายๆกับวันนี้ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งซึ่งเป็นกรณีพิเศษพวกเราชาวพุทธทั้งหลายต่างคนในทิศอยู่ในทิศใดในทิศทั้งหลายเป็นวัดไหนครูบาอาจารย์ที่ไหนได้สอนธรรมะที่พอเป็นควรในจิตใจเรื่องไปตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นอย่างญาติโยมก็คนมาวันนี้บ้านใกล้มีก็มีโยมอยู่กรุงเทพก็มีอยู่จังหวัดอื่นก็มีอำเภออื่นก็มีซึ่งมารวมกันคนเก่าก็มีคนใหม่ก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดหรือท่านกัจจรู้ธรรมะหรือท่านปรินิพพานที่เราเลื่อมใสในท่านยังได้รู้จักบาปบุญคุณโทษได้ได้บวชคุณบุตรคุณธิดาทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาถึงบัดนี้ก็เพราะบุญคุณของท่านดังนั้นจึงจัดว่าท่านเป็นบุญคุณอัน
ด้วยสะเสริฐที่สุดเราจึงไม่ควรนะเลิกควรระลึกถึงในเวลาที่สำคัญอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นพุทธานุสติคือเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านอุตส่าห์ได้พยายามเบิกบุกบันทำพระศาสนามาถึงบัดนี้ก็เพราะท่านฉะนั้นแต่พระคุณอันนี้เราจะพึ่งเสียไม่ได้จำเป็นจะต้องมากราบมาไหว้มาสร้างคุณงามความดีในวันนี้ก็พระผู้มีพระภาคของเรานั้นก็เป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่มารไม่ใช่เรมไม่ใช่อื่นเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์เป็นมนุษย์ที่แปลกเป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์มนุษย์ที่ปกติไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาหรอกมนุษย์ที่ปกติแล้วมีสองอย่างหนึ่งที่ปกติที่เป็นทางสูงก็เรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เจ้าขึ้นไปเลยนี่เป็นมนุษย์ที่ผิดปกติทั้งนั้นถ้าผิดปกติลงข้างล่างก็เป็นบ้ากันเห็นไหมเป็นบ้ากันโลกตาผิดปกติเหมือนกันผิดปกติมาข้างล่างข้างต่ำพวกพุทธชนธรรมดาและสามัญชนธรรมดาเป็นมนุษย์ที่อยู่กลางกลางนะยังไม่เสียยังไม่เป็นโลกศาสตร์และยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่แล้วก็จะเป็นได้ทั้งสองอย่างนะเป็นได้ทั้งพระอริยเจ้าเป็นได้ทั้งบ้าเนี่ยนั่นทุกวันควรอยู่นะแต่ส่วนมากมันอยากดึงไปข้างล่างมากเราทุกวันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีปกติธรรมดาธรรมดาถ้าผิดปกติแล้วไม่ดีไปทั่วฉะนั้นมันจึงมีความสับสนในอาการที่รู้ทุกวันนี้เห็นไหมทุกวันนี้ยิ่งคนไม่รู้จักบางทีเห็นบ้ามาจะไปเยี่ยมกราบขอดีนี่ก็พระอรหันต์เนี่ยเพราะอะไรมันแตกต่างคนธรรมดาเราแบบคนแบบคนธรรมดาเราแล้วก็คิดเอาเองว่าเป็นพระอรหันต์มั้งคนนี้ก็ไปกราบคนนั่นก็ไปกราบไอ้ความไปยิงกราบที่บ้าอย่างนี้มันก็มีถ้าหานี่จริงๆไม่รู้จักจริงๆนะพระอริยเจ้ากับบ้าเพราะมันเป็นคนผิดปกติเหมือนกันทั้งสองอย่างเราไม่ได้รู้เรื่องสูงเกินไปเราก็ไม่รู้จักตามลงไปก็นั่นเราก็ไม่ดูจัดเพราะเราเป็นคนขึ้นขึ้นกลางกลางคนที่ขึ้นขึ้นกลางกลางนี่เรียกว่าจึงเป็นมนุษย์ที่คนฝึกเพราะว่ามันฝึกดีก็ได้ฝึกชั่วก็ได้เป็นมนุษย์ที่คนฝึกเป็นพระไตรปิฎกที่คนกระทู้ธรรมะไม่ควรนิ่งนอนใจมันจะเป็นดีก็ได้มันจะเป็นชั่วก็ได้เป็นบ้าก็ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ได้เพราะบ้ามันอยู่ในล็อกนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะรู้จากคนอื่นได้ยากคุณงามความดีเรารู้จากคนอื่นได้ยากเพราะว่าธรรมทั้งหลายนี้มันเป็นปัจจัยตั้งมันไม่เชื่อโดยการบอกต้องให้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองถึงแม้พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านนิพพานไปแล้วท่านก่อนนี้ได้เอาอะไรไปด้วยธรรมะสักนิดหนึ่งท่านก็ไม่ได้เอาไปท่านวางไว้ในโลกทั้งหมดท่านไม่ได้เอาไปตรงนั้นแต่พวกประชาชนเราทั้งหลายเนี่ยบางคนก็น้อยใจเออแม่ท
ถ้าเราได้เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเราก็คงจะเป็นพระอรหันต์เจ้าคงจะปฏิบัติแต่น้อยใจพูดคำนี้ขึ้นมาแล้วก็น้อยใจนึกว่าเราไกลจากพระพุทธเจ้านึกว่าพระพุทธเจ้าเก็บของนี้หมดแล้วเราเลยมีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนได้ในชีวิตนี้ดังนี้ก็คิดไปคนเราคิดตามภาษาของคนจำเป็นก็ต้องคิดไปอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นธรรมะทุกอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้เอาหนีไปที่ไหนไม่ได้แบ่งผ้าไปที่ไหนเลยยังสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าถึงแม้ว่าท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นแต่ความจริงนั้นท่านยังไม่ปรินิพพานท่านยังอยู่ท่านยังมีอยู่ท่านยังอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่ถ้าใครไม่รู้จักก็เสียใจตกใจว่าเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะธรรมะก็เพราะธรรมะท่านบรรลุธรรมะจึงเลยนามท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นทำไอ้ที่จะให้ท่านบรรลุเปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่คือแต่จะทำยังไงพระพุทธเจ้าหลายหลายองค์จะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดก็ตามจะมีพระพุทธเจ้าก็ตามไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามธรรมะนี่ยังอยู่ธรรมะเครื่องกัจจรูปยังอยู่ไม่สูญหายไปที่ไหนใครทำเมื่อใดมันก็ยังได้ยังเต็มอยู่เพราะสัจธรรมดังนั้นท่านจึงว่าสามตาอนนท์อนนท์โศกเศร้าเสียใจพระพุทธองค์จะปรินิพพานแล้วก็นึกในใจว่าเราอยู่กับท่านปฏิบัติมานานแล้วจิตใจเราก็ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลก็พระองค์จะมาปรินิพพานไปจะแล้วก็น้อยใจเราให้พระผู้มีพระภาคแท้ท่านสงสารจะเรียกอานนท์มาอานนท์เข้าใจผิดอยากเข้าใจอย่างนั้นถ้าอานนท์เข้าใจผิดให้ท่านปฏิบัติไปเถอะทำให้มันมากจะเริ่มให้มันมากโดยประชาของท่านจะปัญญาเกิดจะเห็นธรรมะเมื่ออานนท์เห็นธรรมะจะได้เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าจะเห็นธรรมะไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันอันเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์ที่ว่าไม่มีรูปคือหลักการวิชาการที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่จะหายตรงไหนพระพุทธเจ้าเลยรูปก็คือเป็นคนธรรมดาหรอกแต่เรียนวิชานั้นรู้วิชานั้นรู้เรื่องเกี่ยวกับอันนั้นจนกว่าจะท่านรู้จักทุกข์ท่านรู้จักเหตุเกิดของทุกข์ท่านรู้ความดับทุกข์ท่านก็รู้ข้อปฏิบัติในถึงความหลักทุกข์ก็รู้สี่อย่างแค่นั้นไม่ต้องอะไรมากรู้ตามความเป็นจริงของท่านทุกข์ก็หาที่เกาะไม่ได้ตัวทุกข์นี่มันก็ไม่มีเพราะทำไมไม่เพราะว่าเหตุมันก็ยังไม่มีแล้วรู้จักเหตุมันแล้วก็ไปดับเหตุมันแล้วผลคือตัวทุกข์ที่มันก็ดับไปวิชาความรู้อันนี้ยังอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาโลกนี้มันจะเป็นยังไงไปต่างมันอันนี้เรียกว่าสัจธรรมยัง
ป็นอยู่ยังมีอยู่ตลอดการตลอดเวลาทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในปาฏิหาริย์คือธรรมะของท่านเหมือนกันกับครูเปรียบไปตามแบบครูพูดง่ายๆล่ะครูคนที่เป็นครูนั่นคือใครคนที่เป็นครูนั่นก็คือคนที่ไปเรียนวิชาของครูจนสอบได้ตามหลักการเขาครับแล้วก็จะยกให้สอนให้เงินเดือนโดยจัดชื่อให้ว่าเป็นครูครูคนที่เป็นครูนี้ถ้าบอกครูนี่ตายแต่แล้ววิชาของครูนั่นไม่ได้ตายยังอยู่ใครยังเรียนต่อไปอีกได้ก็ยังเป็นครูต่อไปวิชานั่นไม่หายวิชานั่นไม่ตายวิชาของครูที่ครูเรียนมาแล้วไม่เป็นครูแล้วตายไปครูนั่นก็ไม่ได้เอาไปด้วยมองในโลกนี้อย่างเดียวกันทำที่กัจจรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้พวกเราพอจะมองเห็นธรรมะจะได้มีศรัทธาปฏิบัติให้มีศรัทธาอันนี้ก็เรียกว่าถ้าพระพุทธเจ้าปฏิพานแล้วก็หมดก็หมดไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็น

านกันได้ที่หนึ่งพระพุทธเจ้าคือแบบธรรมะนั่นเองไม่เคยอยู่ใกล้นี่คือการสัพพุทธปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายนั้นมันจึงเป็นหมันอยู่ในเวลานี้ถึงเหตุแท้ๆที่เรียกว่าจะให้ถึงพระรัตนตรัยยึดพระรัตนตรัยสัพพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นไรถ้าเป็นอะไรอะไรมาแล้วก็ต้องยังไม่เชื่อกันไม่เชื่อข้อของกันเลยยังไปดูหมอดูว่ามันเป็นข้ออะไรไปดูรูปไปดูหมอต้องไปหมอบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นต้องแก้อย่างนั้นอย่างนั้นต้องรอข้ออย่างนั้นอย่างนั้นนะท่านนี่ก็เสียแล้วไม่เชื่อข้อไม่เชื่อข้อพระพุทธเจ้าพระพุทธประการประสงค์นี่ก็เรียกไม่ถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่จริงจังไม่ถึงพระพุทธเจ้าไกลอย่างแน่นแฟ้มอย่างจริงจังในเมื่อมันถึงยากมันถึงลำบากเมื่อเจ็บเป็นเย็นดุนมาจากอาการอย่างไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายแต่หาหมอว่ะแต่หาหมอผีว่ะหมอเทวดาว่ะหมอสารพัดอย่างมันก็จะมาแก้ไขอันนี้ที่พระพุทธองค์ของเรานั่นแต่ก็เรียกให้หาหมอเกลือธาตุสีดินน้ำไฟลมมันปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเรื่องธรรมชาติมันซึ่งที่แก้ไขมันเยอะแยะเต็มไปหมดก็คือหยุดยาคือหยุดยาฉะนั้นตัณฑ์บัญญัติที่ว่ายามีรอนยินตบาเทนาสระเทกัดยาบำบัดโลกนี่แค่เป็นเรื่องของฉะนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ถ้าคิดจะพยายามห่างไกลมากยังไกลมันยังไกลมากแต่ว่าเขาว่าทุกคนทำบุญทุกคนเดี๋ยวจะเป็นขโมยเกือบทุกคนโกหกกับทุกคนอะไรอะไรทุกคนมันทุกคนเป็นทุกอย่างทุกอย่างอันตมามาสะดุดใจที่เรียกเคยพูดให้ฟังไว้ก่อนพระฝรั่งคือพระชุเมโทก็จะมาอยู่ด้วยศึกษาธรรมะตรงไปตรงมาเราไปสอนอันนี้มันเป็นบาปอันนั้นบุญบุญหนึ่งละไม่อยู่ด้วยหลายปีเหมือนกันพอสงครามก็ให้ท่านไปอยู่วัดนาคาเพื่อให้ช่วยคนแก่หรือคนหนุ่มวัดบำรุงหวายสมัยก่อนชาวบำรุงหวายหนุ่มสาวเข้ามากันมาจนแก่ในสมัยนี้มันมายากก็เลยให้พระฝรั่งไปอยู่ตรงข้อเขาก็จะได้อยู่ใกล้ทางเพื่อนทางกลับในงานเมื่อไปอยู่ได้ก็ไม่โทษแต่ก็ตั้งใจถึงวันพระวันเตือนมาก็เอามาสมาทานในโบสถ์ศีลกันมาตั้งเกิดดีใจคนไทยวัดศีลมาพรหลายมีศีลมีธรรมมากคืออยู่ไปไม่กี่วันหลายวันแต่เออพอเห็นคนที่มารับศีลรับพรมันไปกินเหล้าเกี่ยวกับวาระไปทอดแหไปกินเหล้าอย่างนี้แกก็เลยมดทางเลยเออมันนั่งก็กลับมากราบหลวงพ่อทำไมเป็นยังไงเหล้าเมื่อคืนเนี่ยต้องมาสมาทานศีลไปแล้วมาสมาทานตัดไม่รับรับไม่กินเหล้าทำไมจะกินกันอยู่อย่างนี้นี่คือความจริงก็เขาถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นการเป็นงานไหมมันจะสอนแต่เป็นงานไม่เป็นผลไหมกำลังใจก็แต่อ่อนใช่ไหมใครจะมาทำถึงแบบพุทธศาสนาเป็นเลิศเลยไม่ขาดตัดเลยไม่ขาดตัด

ขาเรียนอย่างเก่าเออรับถึงก็รับไปเถอะเล่ากินไปเถอะเพราะสองอย่างเขายังดูไม่ออกเขายังดูไม่ออกกลัวไม่รู้ว่าทำงานทางหลังจะเป็นไงจะเจอลำบากไม่สบายใจมาหาที่นี่โทรอย่าไปคิดมันมากสิถ้าเขาจะเอาพวกนั้นตกเด็กๆสอนตกเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปถือเลยมันตายเลยจ้ะเมื่อเรามีความรู้ความเห็นขึ้นมาเขาจะได้ไปเองอะและร่างกายจะอยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรามันไม่เคยถึงที่สุดมันก็อยากจะบรรลุธรรมะอยากปฏิบัติธรรมะถึงแม้มาปฏิบัติธรรมะเป็นพระเป็นเณรเป็นชีเป็นขาวเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมกันแต่ว่าไม่รู้จักกำหนดจิตใจของเจ้าของราคะเกิดมาในจิตโทสะเกิดมาในจิตโมหะเกิดมาในจิตไม่รู้จักกำจัดเป็นเพราะคนไม่ใช่เป็นเพราะกฎหมายอันนี้ก็ดูตัดตกนี่เราลูกของมันกันกันนั้นเราก็ต้องมีความหมายอันตมาไปสอนสอนจำที่จำใครอยู่ที่ไม่ค่อยหยุดนะสอนมันจะแก่เลยนะไปต่อไปตายแล้วไม่ต้องสอนคนนั้นก็ไปที่โลกตัวไม่ต้องสอนไปที่ไหนหรอกสอนเพื่อคนไม่รู้จักบาปทำไมเราจะรู้จักแล้วก็ในหลักพุทธศาสนามันจะสอนว่าดีสอนเพื่อหัวใจมันเลยหัวใจมันหัวใจศาสนาก็คือไม่ละทำบาปทำปวงแม้กระทั่งจิตเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วแม้กระทั่งทางใจทางสายอันนี้ใช่ไหมที่เราเข้าใจพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าเมื่อเราทำเราไม่เอากันยังไงจ้ะสูตรสลายเนื้อปากมันก็มีดีมันก็มีเดือนกันแต่ละเดือนเอาไปใส่สีซะปักกระดิ่งไปกันผีซะกระตาที่กระตาเนี่ยกระตายกระมาไปเป่าแสดงซะมาที่มันก็ดีเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเสียงวันนี้ก็แบบไปยังไงเอาปักมันให้ปักเนื้อมันอร่อยกว่าเขาเลยเอาให้ยังไม่กินเลยเอาใจมันให้ก็ยังไม่กินอีกหนอยาอะไรจะให้มันไม่เอาไม่ถูกว่ะกันยอดเอาแต่เราบ่นเยอะไม่รู้จักไม่ได้เรียนไม่รู้จักไปเรียนเรียนอะไรมากมายนี่แหละเขาไปทำอย่างอื่นถ้าไปชอบที่ว่าชอบที่ไม่รู้เรื่องอยากโยมไปทำหลายชอบที่ที่การพูดที่ไม่รู้เรื่องมันน้ำมันน้ำเลยแต่ขันได้หยดตรงมันจะหยดตรงหยดทางห้างตกแล้วก็เลื่อนตาลงขึ้นไปเรื่อยๆหยดของแม่มันก็ตีเขาตกเลื่อนขึ้นไปทุกแม่มันก็ติดกันไหลเลยหยดของแม่มันหายไปไหนมันเป็นสายของน้ำถ้ามันติดกันแม่เขาไม่เรียกว่าหยดของน้ำเขาเรียกว่าสายน้ำเนี่ยสายน้ำมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดจากหยดของน้ำหยดมันตีกันมันเป็นสายน้ำหมดหยดของน้ำนี่แล้วก็ต้องเอาอย่างนี้ค่อยๆไปอย่างนั้นปฏิบัติทำไมมันจะได้ขัดใจเจ้าของล่ะอันตมามันขัดใจที่บวชแต่ทุกขณะเนี่ยขัดทำไมมันจะขัดล่ะเออโอ้มาจังข้าวเรียนเนี่ยเด็กดุ่มๆยังไงเนี่ย
้ามันกว้างขนาดนี้แขนนี่ยาวไปนั่งภาวนามันแบบบางวันมันก็เดินไปในตลาดนั่งเลยจะให้กินเตี๋ยวกินนั่งไปนั่งแค่ไหนครับอย่างจะมันจะไปไอ้โยมมันอยากไปมันขัดใจเลยจะทำยังไงมันกิเลสมันหลายแต่อดทนอดทนบางทีปฏิบัติไปท้องมันจะมาไอ้หมอจะเกิดท่านไม่ได้ครับมันจะโดนกระเพาะท่านต้องสังเข้าสองสามเวลาบางทีนะครับให้ฉันขยันอีกทีเดียวเนาะฉันขยันก็กินขยันไปในฉันเนาะแต่ละคนอย่างทนต่อสู้ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ละท่านเอกาเนี่ยท่านบอกว่าดูมีโรคกระทายอยู่ด้วยเราเกิดขาดอาหารไปบนทางเนี่ยเราเป็นคนปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะอย่างนี้มันเรื่องปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันลำบากเหมือนกันแต่ว่าเราจะได้จะเชื่อกันไหนมากคงก็ไม่ได้นะอย่างหมอรักษาเนี่ยเขาจะดีแต่หมอเป็นมะเร็งก็มีนะหมอเป็นมะเร็งก็มีตายเลยเนี่ยทำไมเรื่องเป็นยังไงนี่มันก็เป็นได้อย่างนี้แน่นอนนี่ก็ได้เราจะต้องทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้มันด้วยปัญญาของเราขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นละพอแล้วพอการให้ละบาปก็ละนะจ๊ะความเพียรบุญกับความเพียรนะจ๊ะแค่นี้ก่อนอะไรที่มันไม่ดีจะเกิดในการดูกายดูวาจาใจของเรานั้นไม่ทำไม่พูดไม่เอาละเมื่อทำขึ้นจิตมันก็เป็นบุญเลยจิตมันผ่องใสมันสะอาดอะไรเนี่ยมันเป็นขึ้นเปลี่ยนขึ้นแต่เนี่ยกระดูกนั่นการควบคุมคนนั้นเนี่ยคือแรกจะต้องควบคุมไม่เอาตัวเอาตัวไม่เอาแต่คนใหญ่บางก็ได้คนตัวเล็กจับก็ได้ข้างแรกตัวขาขาถูกตัวเลยขาขาเนี่ยมันก็ยังไม่เสร็จยังขาขาไม่น้อยมันขาแขนมันดีมาขนาดนั้นต่อมาเจอต่อมาเจอแต่ว่าแต่คงไม่เจอเลยขาเลยครับก็เลยว่าเอาละมันเบาไปละปลาก็จับมาแต่เขาไม่ฆ่าเอามาขังไว้ดูที่มันแย่ในขนาดนั้นแต่งงไม่เอามันเป็นต้นเกินเยอะเกินนะพอเห็นปุ๊บไม่เอาปุ๊บนึกถึงแม่ลูกแม่เมียทางบ้านเนาะจับอีกโอ้ยมันจะยังมันยากมันจะลำบากมันจะต้องลำบากอย่างนี้เจนได้เจนแคบในใจเขาจะขอหรือเจนเลิกจะคุกก็ไม่คุกจับก็ไม่จับเลยเลิกนี่มันยากอยู่จะต้องอาศัยความอดทนอาศัยความประพฤติปฏิบัติของเราก็เมื่อเราจะมาเป็นนักบวชบางคนก็ดูเป็นเผื่อนแบบนี้มานักบวชมันสบายมันจะเล่นนะโอ้ที่แท้ก็มันจะเล่นเหมือนกันนะดีสามล้านในการโกงโกงโกงแล้วเอาดิหกโมงอู่บ่ายไปโน่นสามกิโลสองกิโลเนี่ยยิ่งนะเดี๋ยวเอาเงินมาทำสารพัดอย่างถ้าใครมีสภาพกินอยู่ยากลำบากอย่างนั้นต้องประโคมแล้วเนี่ยหาผ้าที่อยู่ได้น้อยเจอผ้าที่อยู่ได้เป็นผ้าที่สำคัญเหมือนกันผ้าที่ปกตินี่แหละนี่เป็นไงที่นั่นก็พูดไม่ได้กันจะใครฝึกไอ้คนเราไม่ก็ไม่อยากจะฝึกกลัวไม่อยากจะฝึกแต่พบแต่แต่คนหนึ่งยังกินเหล้าทั้ง60-70แล้วกินเมาไม่รู้เรื่องเมาอะไรโยมขอเถอะอาตมาขอเถอะอย่าทำเถอะแต่แล้วยังยกมือไปโอ้ยเป็นประคุณอย่างยิ่งนะ
ให้ผมขออีกสักทีเถอะพอบอกขอกินได้อีกสักทีกินจะเลิกมันไม่ได้นี่เกิดไม่รู้ว่าเป็นไงนะของขนาดนั้นก็ไม่ขึ้นไม่ได้พิจารณาอะไรเองแสดงความชั่วที่ไม่รู้จักเราไปใจก็จะมาใส่ของใส่ถ้าเราไม่ละความผิดแล้วไม่ได้ความใส่เราไม่ละบาปไม่ละความชั่วแล้วจิตไม่พอใส่แล้วเกิดเป็นบุญขึ้นยากเกิดเมตตาขึ้นยากถ้าจะไปทำความผิดแล้วเนี่ยเป็นสิ่งเนี่ยโยมเป็นไรคือไม่ทำความผิดแต่เป็นสิ่งแบบกายวาจาเป็นสิ่งพอเป็นสิ่งปุ๊บคือสมาธิติดต่อกันเนี่ยคือสมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธิความตั้งใจมั่นยิ่งคือละความชั่วสมาธิความตั้งใจมั่นต่อไปจะเป็นสมาธิมันเห็นชัดในการละมันเห็นชัดในการวางมันเห็นชัดในการที่เราไปทำอย่างนั้นแน่นแท้เข้าไปแล้วมันมั่นอยู่อย่างนั้นใครจะพูดไปตรงไหนมันก็แน่นเรื่องสมาธิมันแน่นต่อหนึ่งสมาธิปัญญาถ้ามีสิ่งมีสมาธิมีปัญญาก็เกิดกันแน่จะอยู่ไหมอยู่แล้วปัญญาจะรู้ระยะทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาโดยปัญญาท่านจึงหลักพุทธศาสนาของเราคือศีลคือสมาธิคือปัญญาการภาวนานี่แหละการทำสมาธิการภาวนานี่มันมีกำลังเป็นเหตุให้ศีลดีขึ้นเหตุสมาธิดีขึ้นเหตุปัญญาดีขึ้นมันเป็นไวยพจน์รอบกันอยู่เสมอเลยทีเดียวมันควรจะทำพยายามถึงยังทำได้ไม่หมดก็พยายามทำทำไมถึงเป็นเงี้ยทำไมถึงว่าอย่างนั้นทำไมถึงเป็นมันไม่มีอะไรอยู่มันจะเป็นของเราจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรนี่ใครมีอะไรไหมทำเล็กก็ทิ้งไปในโลกเนี่ยคนมีมากก็ทิ้งไปมากคนมีน้อยก็ทิ้งไปน้อยมันเป็นนิสัยอันนี้มันแอบเก็บใจมันไปนะลองดูสิเมื่อเรามีชีวิตที่หลงเอาชีวิตแรกไปซะมันสร้างบาปสร้างกรรมเป็นอย่างไรต้องพยายามทำยังไงมันจะแน่แน่มันจะติดอาตมามาเห็นแน่นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเท่าที่ควรใครๆคนนำร่ำไปโดยตรงนี้มาแต่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเขากลัวอะไรก็ไม่รู้อันตรมาว่าภพนี้มันมีประโยชน์โดยต้องสร้างภพหน้ามันเป็นอะไรมันเป็นของยากมันไม่เป็นเป็นของยากนั่นก็เหมือนผลละไม้เม็ดผลไม้เรากินดูมันสว่างอย่างนี้นะเมล็ดมันน่าจะไปถูกนะยิ่งไปปลูกสักเอาไปคั่วมีหมดเลยหมดพันเลยมันน่าจะคิดอย่างนั้นพูดไปถึงนี้ต้องนึกถึงดวงตาแต่เมียน้อยนะก็เอาขนุนมาถวายดวงตาพอฉันกับไอ้ปูมันหวานเหลือเกินพอหวานพวกมันไม่ถึงแบบเติมพันมันเลยขายหน่อยน้อยฉันขนุนไหมฉันครับอะไรไหมอะไรครับเมล็ดมันทำยังไงเอาไปต้มลูกตาพูดไม่ได้เลยนะมันไปกันในเรื่องกันเราถึงการจะไปทำพันธุ์มันเงินหน้าจะต้องมีทั้งขโมยมาให้เหลือเนี่ยรถมันดีมันอะไรเราก็รู้จักเมล็ดมันน่าจะเป็นพืชผลพันธุ์มันต้มได้ไหมเช็ดตอนนั้นไม่มีเหลือมีมันสั้นเส้นกระดาษไอ้พวกเราก็ทำกันยังไงคิดไปมาแล้วจะมาก็กลับไปกลับมาคิดที่นี่แหละคิดไปคิดมาสั้นเหมือนกันนะ
ไปแล้วมนุษย์อย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรมาอยู่มาดูมีอะไรแล้วอันในโลกมีเฉพาะในสมาธิเสียงของพระเจ้าเหมือนกันเสียงแค่แต่ละมันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ได้ฟังคือความอยากเงินหลายแล้วผมทับไปเลยความจริงผู้เขามีธรรมะแล้วเขาเอาธรรมะมาใช้นะมันก็ยิ่งรวยอย่างเก่านะยิ่งสบายยิ่งมีปัญญายิ่งเคลื่อนเปลี่ยนไปนี่นะไม่แก้มันเสียหายไปตรงไหนได้ประโยชน์ไปด้วยแต่คนที่ไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะเกิดมาทุกข์เท่านั้นแหละโยมทุกข์จะไม่รู้จักจุดไม่รู้จักขอทำแต่งานไม่ต้องเอาผลงานไม่ต้องกินผลงานทำแต่งานแต่ไม่รู้จักญาติโยมเราทั้งหลายทุกคนต้องคอยอย่างนั้นล่ะถ้าเรามีบุญมีจิตเมตตาจัดทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยคนมันอยากเข้าใกล้คนเกินแต่ว่ามันได้เข้าใกล้คนที่ดีๆแต่มันสบายมันกินสบายมันนอนสบายนะมันอยากเข้าใกล้มนุษย์อยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์จัดทุกอย่างน้องๆเราไปที่ไหนถึงปกนกปกกระแตกระรอกต่างๆต้องค่อยๆเข้าให้มันกินเลยจะไปทำมือไปมองเลยโอ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาถึงเนี่ยมันอยากจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเยอะเกินแต่มันเข้ายากมันกลายเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มันเข้ายากจนเกินตายมันตายถ้าเข้าได้เนี่ยมันจะน้อยยันจากที่มันเข้ามาจะโหดเลยเขาว่าได้กินข้าวกินคนน้อยได้แต่สบายบ้านมันก็อยู่กติกาภาคอะไรออกลูกเอ็มอยู่นะมันสบายมันก็รู้จักตัวมันเย็นมันก็รู้จักมันอยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์แต่มนุษย์นี่มันรู้ยากมันเข้ายากมันเข้ายากเข้าลำบากเมื่อที่เราทำนี่มันจะมีธรรมะระบายไว้ถึงข้างนอกนี่มันยากลำบากฉะนั้นเราทุกคนที่เรียกว่ามันพอทุกควรแล้วก็เบาไปพยายามทำให้มันเบาไปพยายามทำให้มันเบาพยายามทำจริงนะที่มันไม่ติดบาปเลยนะฉะนั้นเงินหาทองมันก็มีเยอะแยะไปหาแต่จริงมันไม่ติดบาปอาตมาเคยไปพบพรามคนหนึ่งมีต่อเหตุเขายิงช้างอายุ16 ปีเรียนเป็นนายพรานยิงโอ้ยิงช้างมาได้4 ปีจนแก่อาตมาไปเห็นเขาไปเลยว่าโอ้มันจะต้องเป็นปืนเงินกระบอกปืนไม่เอาอะไรโยมเอาไปยิงเอางามันอาตมาไปดูเราเนี่ยถ้าหากว่าจะเจอคนนี้เนี่ยเป็นใจบุญหลายหรือมั้งก็เลยไปแรกกับเขาอยู่ในคืนเมื่อเข้าไปในป่ามาที่เรื่องนึงก็เลยออกมาหมดข้าวกินแล้วก็ยิงสัตว์ตายถึงขึ้นไปเรื่อยๆนอนไม่ได้มีตัวสองตัวมันก็ยังไม่เป็นจะได้ทั้งใหญ่ใหญ่อาตมาก็ไปพูดโยมทุกวันนี้ทำอะไรทำมาอยู่ก็ผมยิงช้างเอางานขายแล้วนั่นโตฟังก็โยมเสียดายไหมมีคนมาถอนออกไปอะไรนี่เอามันอาจจะมาเปลี่ยนอาชีพอื่นอะไรที่โยมมันโอ้ยมันไม่ได้แล้วเนี่ยงานเขาเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเม็ดหนึ่ง5-7 ปีตรงเนี้ยมันรักษามันได้4-10 ปีเลยนะอธิบายฟังแล้วก็นั่งฟังเขาก็ตอบว่าโอ้ยมันอยากได้อยู่แล้วว่าอาจ
ลาตรงนี้มันเวลาตัวข้อเดียวนั่นแบบไรแล้วไอ้ที่ว่าตรงนี้ไม่ไปมันแบบไรแล้วทำไปเรื่อยไปมันแบบไรยังไงอยู่มันจะมันหนามันหนาแต่มันไม่มีทางหนาไปเออแต่พักดูขายก็คือกินตัวกันแต่ร้านอีกฝั่งร้ายดีมันก็เป็นง่ายมันก็ไม่เกินตายจนจงอยู่ไหนนี่คือกรรมคือพระพุทธองค์ของเราในแนวท่านสอนในธรรมะขึ้นในทางสี่ชอบในสมาธิว่าอย่าไปทำมันบาปเหยียดเยี่ยมตนเหยียดเยี่ยมคนอื่นมันจะมีข้อหาได้แต่ว่ามันจะหาไม่เป็นมันได้ที่จริงมันเป็นบาปนะเนี่ยมันเป็นบาปอะไรมันก็ลำบากกันเนี่ยไม่เห็นคือไม่ได้ภาวนากันเนี่ยไม่พูดยังไงมันก็เลยไม่มีจริงจริงที่ลำบากคนเราทุกคนเนี่ยอาตมาว่ามันบางไปพอสมควรเลยที่มาวัดตั้งแต่โผล่มันบางไปพอสมควรละพอรู้เรื่องละบาปไปหมดตกขึ้นกลางๆจะพยายามละหรือพยายามถอนทุกวันนี้ไม่ได้พวกนี้ก็พยายามอยู่ด้วยก็พอเห็นว่าคนแก่ฝึกมาเนี่ยหลายปีหลายเดือนจนถึงแบบนี้เลิกก็เลยทำทำให้มันเป็นนิสัยทำให้มันเป็นปัจจัยถ้าเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วถ้าหากว่าเราไม่ตามความดีอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีความหมายอย่างนั้นแต่จริงเห็นละพูดง่ายๆว่าละบาปบำเพ็ญบุญเดี๋ยวนี้มันละบุญบำเพ็ญบาปไปแล้วแต่ก่อนมันเอามาออกหน้ารถเดี๋ยวนี้มันเอาเลือดออกหน้ามาไปแล้วเนี่ยเขาพูดเป็นเจ้าจักรพรรดิล่าบาปบำเพ็ญบุญมันก็ทำมาไม่ได้ทำใจมันเกิดล่าบุญมันเป็นบาปเลยไม่เป็นอย่างนี้โยมมันกลายไปนะอาตมาเลยเชื่อขยายแผงมันรู้จักในหลายอย่างบางอื่นบางฐานมันทำบาปทำบาปอะไรทำบาปฆ่าคนเอาเงินเด็กไม่ต้องทำอะไรครับมีคนจิตแย่งใจอะไรไปฆ่าคนนี้กูจะตายเลยยิงคนตายเอาเงินโอ้โหมันขนาดนี้มันก็มีเวลาบ้านเราอาตมาว่ายังสำคัญอยู่เหมือนกันชาวพุทธอุบลเรามีครูบาอาจารย์สืบเนื่องมาจากไหนจากไรมาถึงในอย่างเหนียวร้ายก็ยังคอยอยู่ทำสมาธินั่นก็เนื่องมาจากศีลการทำสมาธิจิตคือทำจิตให้มันเป็นหนึ่งจิตมันเป็นอารมณ์อันเดียวแบบฐานมันทำให้นั่งคัดสมาธิมือขวากับมือซ้ายขาขวากับแขนซ้ายต่างกายมันตรงภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกแค่นั้นให้รู้จักนึกพุทโธนี่ก่อนอันนี้เป็นขั้นแรกของมันภาวนาเป็นขั้นแรกทำไปเรื่อยๆทำไปจิตของเราฝึกไปมากๆเดียวมันก็จะมีอารมณ์เดียวพอนั่งทุกมันก็จะมีอารมณ์เดียวให้ไม่มากจิตเรามีอารมณ์เดียวจิตมันมีกำลังจิตมีอารมณ์หลายอย่างจิตกำลังมันน้อยการออกกำลังการจิตทำอารมณ์มันน้อยน้อยลงน้อยไปจนกว่าที่มันยุบลงให้มันเห็นลมหายใจออกเป็นเวลานี่ทำจิตมันมีกำลังจิตต้องรวมในมากจิตของเรานี่มันก็มีกำลังครอบคิดมากสารพัดอย่างเว
แต่เราไม่รู้จักหาโอกาสที่จะรักษาศีลเลยไม่มีโอกาสไม่รู้เรื่องว่าจิตมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จักทำในนี้หลักการลองดูสิเอานั่งขัดสมาธิเข้าเอาเดี๋ยวนี้ล่ะอย่ามันไปเป็นพูดอยู่เอาเดี๋ยวนี้ลองดูสิเอาโยมผู้หญิงผู้ชายเอาตรงนั้นแหละนั่งสบายพับเพียบก็ได้อะไรก็ได้ลองดูสินั่งสบายพระพุทธเจ้าในวันนี้นะวันนี้วันแต่งเกิดวันแต่งนิพพานวันแต่งกัจจโรธรรมะวันนี้ดับตาลงสักนิดหนึ่งอย่าไปยิ้มตางมันแรงแต่งกายมันตรงก่อนหายใจเข้ายาวสูดลมเข้ายาวและเอาลมออกยาวจะสามครั้งไม่จะหยุดหายใจยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนลองแรงแค่ไหนค่อยแค่ไหนค่อยยาวแต่เย็นแค่เอามันสบายเนี่ยมันสบายดูลมมันแหละลมมันออกลมมันถูกต้องตรงไหนดูมันตรงนั้นบางทีให้สื่อลงไปถึงจะดีบางคนมันไม่ถึงเนี่ยมันไม่ถึงมันถูกต้องตรงไหนเอาตรงนั้นเป็นอารมณ์เอาลองดูสักพักภาวนาเนี่ยมันเลิกกว่าเขาเลยภาวนาเนี่ยมันได้เกิดปัญญา

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พมปฐมฐานที่แรกให้ฟังพระธรรมฐานท่านเทศครูอาจารย์ธรรมฐานท่านเทศหลักธรรมอยู่กับใจเนี่ยท่านหมายให้กำหนดใจไว้ให้ดีเพราะธรรมอยู่กับใจกันเราก็ยังไม่อยากจะเชื่อทำอยู่กับใจที่ไหนอยู่กับคำพีนี่หว่าในใจนี่ทำอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำทั้งหลายอยู่ที่ใจแล้วไม่รับเชื่อพระธรรมแปดหมื่นพันพระธรรมขันธ์อยู่ที่ใบคำพีทั้งนั้นมันมาอยู่ที่ใจทำไมว่านี่เป็นความรู้สึกของเจ้าของมีหมายถึงความรู้สึกดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นแต่พอฟังท่านเทศเข้าไปเรื่อยๆตรงไหนท่านเทศท่านก็บอกอย่างนั้นไม่เคยเทศผิดเพี้ยนกันไปเลยว่าทำอยู่กับใจทำอยู่ที่ใจว่าพอฟังไปโดยลำดับจิตมันปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะฟังธรรมที่แรกเวลาฟังท่านเทศจิตมันส่งไปหาท่านงงมันไม่อยู่กับตัวท่านบอกว่าจะให้ส่งจะส่งจิตออกมาสู่ภายนอกให้ทำความรู้ว่าทำตัวเองทำจะเข้าไปสัมผัสเองที่จากกระแสทำที่ท่านแสดงไปมันก็ไม่ฟังมันก็ส่งไปนู่นหาท่านเทศดูไม่ดูอยากจะมองดูหน้าท่านเถิดมันถึงถนัดฟังเทศทำไมดูหน้าผู้เทศและดูปากผู้เทศรู้สึกไม่ถนัดนะมีเป็นความรู้สึกตั้งเดิมเวลาฟังนานๆนี่มันปรากฏผลขึ้นเป็นความสงบภายในใจในขณะที่ฟังเทศท่านเริ่มเกิดความเชื่อทำอยู่ที่ใจสมาธิทำอยู่ที่ใจแล้วนี่เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาขณะฟังเทศท่านจิตไม่ส่งไปอื่นตรงนี้ส่งไปหาท่านก็ไม่ส่งมันเพลินกับความสงบใจเกิดความสงบเกิดความเยือกเย็นขึ้นมาในขณะฟังแล้วเพลินไปเรื่อยเลยทำให้เกิดความเชื่อว่าทำอยู่ที่ใจนั้นถูกต้องแล้วตรงนี้เริ่มเป็นความเชื่อขึ้นมาในขณะที่สมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นในจิตทั้งเราขณะที่ฟังเทศจากท่านต่อจากนั้นก็เป็นเหตุที่อยากฟังอยากได้ยินได้ฟังเรื่อยๆเพื่อเป็นเครื่องกล่อมจิตกล่อมใจเราในลำดับแรกเป็นอย่างนี้ในลำดับต่อไปการปฏิบัติธรรมจะเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีผลปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นที่อื่นขณะที่จิตไม่มีความสงบวุ่นวายตัวเองก็อยู่ที่ใจมีทราบว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายตามอารมณ์ต่างๆเอ๊ะทำไมวันนี้จิตไม่สบายก็ทำให้เกิดความสนใจขึ้นอีกในแง่หนึ่งจะพยายามหาทางสงบให้ได้เมื่อก็เข้าที่ภาวนาก็เป็นความสงบขึ้นมามันก็ยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นว่าทำอยู่ที่ใจโลกมันอยู่ที่ใจทำก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังเทศจึงควรทำความรู้สึกไว้จำเพาะตัวเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องส่งจิตออกไปสู่ภายนอกมีออกไปเกี่ยวข้องกับท่านผู้เทศน์เป็นต้นเมื่อเราทำความรู้สึกไว้กับตัวของเรานี้ธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไปมากน้อยไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ของเราจิตเป็นผู้รู้กระแสเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเข้ามาสัมผัสไปสัมผัสกันไปเรื่อยๆจิตไม่มีโอกาสที่จะส่งไปถึงภายนอกแล้วทำเป็นเครื่องเย็นแล้วก็ทำให้เพลินไปเพลินไปกับขณะนี้ขณะนั้นคือทำสัมผัสเป็นขณะขณะตามกระแสเสียงทำที่เทศเป็นบทเป็นบาทสัมผัสต่อเนื่องมาไปเรื่อยๆจิตก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่
ป็นผลขึ้นมาแล้วจากการฟังธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลประจักษ์จึงต้องตั้งจิตไว้ภายในตัวเองไม่ต้องส่งออกไปภายนอกและไม่ต้องคิดต้องกรองอะไรมากมายในขณะที่ฟังคอยฟังให้เป็นความรู้สึกเข้าใจไปกับกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นจะซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของเราจิตใจเมื่อไม่กวนตัวเองด้วยความคิดในเรื่องต่างมันก็สงบเท่านั้นแต่ต้องสงบด้วยวิธีแก้กันคือจะให้จิตสงบไปเฉยอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องอาศัยบทธรรมบทใดบทหนึ่งหรืออาศัยการฟังธรรมในขณะท่านแสดงอย่างนี้ถึงจะเกิดความสงบอะไรเล่าที่วุ่นมากในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะวุ่นมากยิ่งกว่าใจถ้าพูดถึงเรื่องความขุ่นโมก็มีอะไรที่จะขุ่นโมยิ่งกว่าใจความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายเพียงไรไม่มีอะไรที่จะสู้ใจได้ไฟก็ย่อมร้อนแต่ไม่ร้อนเหมือนใจของเราที่ร้อนที่ทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเรื่องของกิเลสจะมีตั้งแต่แสดงให้เกิดความทุกข์ไปโดยลำดับเท่านั้นท่านจึงสอนให้เห็นถูกพยายามตั้งสติพิจารณาในแง่ต่างๆด้วยความจงใจมีสติกับความรู้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับการพิจารณาในแง่ต่างๆจะเป็นทางด้านปัญญาหรือแง่ไหนก็ตามต้องได้อุบายแยกพายขึ้นมาโดยลำดับอย่างท่านสอนว่าชราปิทุกขังอนัมปิทุกขังอริยสัจจังเขาบอกอริยสัจชาติดูขาชราดูขาชาติความเกิดเป็นทุกข์แต่เราก็มีความเพลิดเพลินในเรื่องการเกิดเห็นลูกเกิดขึ้นมาก็ดีใจหลานเกิดขึ้นมาก็ดีใจญาติมิตรสหายลูกหลานของญาติมิตรสหายเกิดขึ้นมาก็ดีใจไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ของเด็กที่เกิดขึ้นมาแต่ละรายๆที่ว่าตายนั่นมานานนั่นเลยถ้าเราดูแง่ต้นมันเห็นชัดเจนกับแง่ปลายคือความตายแล้วมันก็เท่ากันจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินที่ไหนได้เพราะว่าตายมันถึงจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาถ้าไม่รอดก็ไปในขณะนั้นตายในท้องก็มีตายในขณะที่ตกคลอดออกมาก็มีก็เพราะความทุกข์ถึงขนาดตายมันถึงตายได้คนเราการเกิดขึ้นมาเป็นคนอายุขนาดมากน้อยเพียงไรมันก็ต้องทุกข์ถึงตายมันถึงตายได้ความทุกข์กันนี้มันมีมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่พิจารณาว่าเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่น่าเห็นโทษเห็นไถ่เป็นความขยะแขยงเพื่อจะกำจัดตัดต่อให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยความภาคเพียรของเรามีสติปัญญาเป็นสำคัญเมื่อเรามีความเพลิดเพลินในความพอใจในตอนต้นแต่เราไม่พอใจในตอนปลายถึงความโกรธเราพอใจความตายแล้วไม่พอใจมันก็ขัดแย้งกันไปวันนั่งค่ำความขัดแย้งกันมันเป็นความสุขที่ไหนในหัวใจคนเราต้องเป็นความทุกข์อยู่โดยดีเพื่อให้ต้นกับปลายคงกันจึงต้องพิจารณาไปตั้งแต่ชาติปุถุขาชราปุถุขามานำปุถุขังตลอดสายไปเลยมันเป็นเรื่องของกองทุกข์ทางแห่งกองทุกข์เดินทั้งนั้นไม่ใช่ทางอะไรเดินเมื่อสรุปลงในการพิจารณารอบรู้ในส่วนทั้งหลายนี้แล้วทั้งกว่าดูขั้นนัตถิอชาตัสสะทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดนานเมื่อไม่เกิดมาแล้วมันจะมีทุกข์ที่ไหนคือเชื่อให้เกิดไม่มีเชื่อไม่เกิดให้เกิดไม่มีก็คือเชื่อแห่งทุกข์ไม่มีนั่นเองทุกข์ก็มีในหัวใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกขเวทนาภายในจิตใจเรื่องเวทนาอย่างนี้ท่านไม่มีสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีภายในจิตใจของพระอรหันต์ท่านไม่มีมีแต่จิตของพวกเรากายของพวกเราส่วนกายท่านมีท่านทุกข์เหมือนกันกับเราเนี่ยเป็นแต่เพียงว่าจิตไม่รับทราบไม่สามารถที่จะกระทบกระเทือนจิตใจท่านให้หวั่นไหวไปได้เหมือนจิตใจของผู้ประชนสุขท่านก็รู้ในส่วนนั่งกายทุกข์ท่านก็รู้เฉยๆท่านก็รู้
แต่ทางด้านจิตใจของท่านไม่มีเรื่องเวทนาทั้งสามเพราะจิตนั้นพ้นไปจากเวทนาแล้วไม่มีอะไรจะเข้าไปแทรกสิงได้เลยเป็นธรรมล้นล้วนอันนี้จังทุกขังตาที่เรียกว่าทุกขเวทนาก่อนอันนี้จังทุกขังตาสุขเวทนาก็เป็นอันจังทุกขังตาอุเบกขาเวทนาก็เป็นอันจังทุกขังตานี่เป็นไปเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาตินั้นไม่ได้เราอยากมีความเจริญภายในจิตใจก่อนพยายามสร้างคุณงามความดีศีลทานอย่าได้ขาดเป็นความดีสำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจของเราที่จะสืบภพสืบชาติต่อไปคนเราที่มีพื้นฐานอันดีด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วไม่ว่าจะภพใดชาติใดก็ต้องมีความดีติดตามเสมอสุขติขณะเป็นที่หลังได้และเมื่อยังไม่พ้นจากความทุกข์มาให้เกียรติครั้นพยายามถ้ามีความสามารถที่จะเจริญเมตตาภาวนาเพื่อส่องดูจิตใจของตนที่เป็นตัวความทุกข์ร้อนต่างๆนี้ก็ให้ทำไปอย่าได้ลดละขัดไปทุกวันขัดไปทุกวันจิตใจเมื่อรับการขัดเกลาอยู่เสมอย่อมมีความผ่องใสหมดจิตมีความผ่องใสแล้วย่อมจะเห็นเงาตัวเองเหมือนกับน้ำใสมองเห็นอะไรได้ชัดเจนเป็นปากเป็นน้ำหรือเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ตามอยู่ในน้ำนั้นสามารถที่มองจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนอะไรที่เป็นภัยอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจมีความสงบแล้วสามารถที่จะมองเห็นได้รู้ได้ง่ายยิ่งกว่าที่ขุ่นมัวไปด้วยกิเลสอาสวะหรือความว้าวุ่นทั้งหลายท่านจึงสอนให้ชำระจิตใจในโอวาทที่ท่านรวมไว้ในโอวาทปฏิโมกข์ว่าสัพพปาปัสสะอกระหนังการไม่ทำความชั่วทั้งหลายนั่นแหละประการหนึ่งกุศลสู้ประสันประทายังกุศลนี้ถึงพร้อมประการหนึ่งสกิตตปโยและปนังการทำจิตให้ผ่องแผ้วถึงความบริสุทธิ์นั้นประการหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำบังสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามท่านก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นบาปซ่อมหมองท่านไม่ให้ทำพยายามทำตั้งแต่กุศลคือคุณงามความดีเพราะความฉลาดของตนกุศลสูงกับสัมปทาคือยังความฉลาดให้ถึงพร้อมนั่นเองการทำจิตให้มีความผ่องใสจนถึงขั้นโดยสุดนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่อยู่ในความสามารถของมนุษย์เราที่จะทำพระพุทธเจ้าก็ลำบากพระสาวกทั้งหลายท่านก็ลำบากบรรดาท่านพูดถึงความโดยสุดต้องลำบากด้วยกันทั้งนั้นแต่ลำบากเพื่อความโดยสุดเพื่อความหลุดพ้นไม่ใช่ลำบากเพื่อความร่มจมจึงเป็นสิ่งที่น่าทำเกิดเวลามีสิ่งสกปรกสมมติครอบงำอยู่มันก็ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรแม้ตัวของตัวเองก็ตำหนิติเตียนตัวได้บางทีอยู่ก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายซะดีกว่าอย่างนี้ความอิจฉาและอาใจในความเป็นอยู่ทั้งหลายไม่อยากอยู่ในโลกในโลกเขาได้เห็นมีข้อจิตมันอับเฉาจิตมันขุ่นมัวมากเป็นกายเป็นไฟทั้งกองไม่น่าอยู่เวลามันอับเฉาขนาดนั้นจิตเพราะสิ่งที่อับเฉาสิ่งที่มีคุณค่ามันครอบจิตซะจนมองหาสาระสำคัญของจิตไม่มีเลยจึงคิดอยากจะตายแต่เห็นว่าจะดีตายไปแล้วมันก็ไม่ดีมันจะดีมาจากไหนปัจจุบันมันยังไม่ดีอยู่แล้วถ้าจะดีด้วยความตายโลกนี้ก็เคยตายกันมานานทำไมไม่เห็นดีมันไม่ดีนั่นเองถึงไม่อยากตายถ้ามันดีแล้วตายหรือไม่ตายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันดีอยู่แล้วขณะที่สิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าครอบนำจิตนั้นจิตมันไร้สาระไปหมดแต่เมื่อเราชนะสะสมออกโดยลำดับก็ค่อยส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจคือความสงบ
เย็นใจจิตใจก็ผ่องใสสบายยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือทำหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็มีความมุ่งลงมันเต็มด้วยความสุขที่ปรากฏอยู่กับจิตใจของตนเองคนเราเมื่อจิตใจมีความสงบเย็นใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็พออยู่ทั้งนั้นเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ใจถ้าหากใจไม่ดีอยู่นั้นนี่มันก็ไม่ดีที่นี่ว่าจะดีที่นั่นว่าจะดีรอเจ้าของไปเรื่อยๆที่นู้นว่าจะดีชาตินี้ไม่ดีว่าชาติหน้าจะดีเป็นอยู่ไม่ดีตายไปนี่จะดีไม่หลอกไปเรื่อยๆผู้ที่ร้อนๆอยู่นี่แหละมันหลอกผู้ที่กุ้มบุญถูกกุ้มบุญอยู่ด้วยความมุ่งมั่นทั้งหลายเนี่ยมันหลอกเรานั่นจะดีนี่จะดีมันไม่ดีไปที่ไหนก็เข้าเดิมนั่นแหละเพราะตัวนี้ไม่ดีจำต้องแก้เพื่อให้ดีแก้ด้วยความเพียรของเราให้พยายามพิจารณากำจัดด้วยความเพียรทำสมาธิก็ให้มีความสงบได้บังคับบัญชาจิตในขณะที่ทำสมาธิภาวนาคือขณะที่บังคับจิตฝึกทรมานจิตไม่ใช่เป็นขณะที่จะปล่อยและไปตามอำเภอใจของจิตมันจะเรียกว่าความเพียรเพียรเพื่อละเพียรเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นท่าจิตต่อใจเป็นใจได้รับความสงบขึ้นมาใจได้รับความสงบนั้นเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความปล่อยเพื่อตามใจเราควรจะเห็นผลด้วยเห็นคุณค่าของความเพียรนี้บ้างแล้วเพราะเรามีความสงบใจลงได้ด้วยความเพียรแล้วสงบลงไปได้เรื่อยๆเพราะความเพียรเพราะความเพียรเรื่อยๆเนี่ยคุณค่าของความเพียรก็ควรจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นตามคุณค่าของจิตที่เป็นผลออกมาจากความเพียรอ้าวพิจารณาทางด้านปัญญาก็กำหนดพิจารณาไปให้เห็นชัดเจนแต่ต้องดูสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความจัดความจริงของมันที่มีอยู่ในโลกทั้งหลายนี้โลกทั้งหมดกว้างแสนกว้างอันหลังนั้นแต่สิ่งที่มันคับแคบที่สุดก็คือหัวใจที่ติดกันด้วยกิเลสมันคับแคบนั่งอยู่นอนอยู่ก็ไม่สบายอยู่ที่นั่งก็ไม่สบายคือมันแคบมันทับตัวเองเนี่ยแก้ตรงธรรมชาติที่มันแคบๆไม่ออกให้จิตใจรับความกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาภายในตัวจิตใจก็โล่งเย็นสบายอ้าวที่นี่เราจะพิจารณาที่นี่ทุกข์มันก็มีกำลังจะพิจารณาพอใจพิจารณาเพราะทุกข์เป็นเห็นรับสติรับปัญญาให้มีความให้คนกล้าขึ้นเป็นลำดับตัดฟาดฟันกิเลสและอาสวะออกด้วยสมาธิประการหนึ่งด้วยปัญญาถอดถอนกิเลสมันถอดถอนด้วยปัญญาจับกิเลสมามัดไว้ด้วยสมาธิคือจิตสงบลงสมาธิก็รวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวเมื่อสร้างออกไปในที่ต่างๆจนถึงจับตัวไม่ได้ปัญญาคลี่คลายออกมาดูให้เห็นชัดเจนว่าจิตที่มีความติดข้องพวกคำกับสิ่งใดมีเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกแยะดูให้เห็นละเอียดถี่ถ้วนตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่ใครควรแล้วใครควรเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเป็นสิ่งที่ต้องเที่ยวของสติปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งนักปัญญาพิจารณาเท่าไรก็ยิ่งแตกฉานประเดิมแบบค่อยใจตามเป็นความเป็นจริงแล้วค่อยปล่อยวางลงไปเรื่อยๆการปล่อยวางก็คือการปล่อยวางภาระที่กดข่วงอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยอำนาจทางอุปาทานนั่นแหละจิตคิดเรื่องอะไรบ้างเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคิดขึ้นไปในขณะก็ดับไปในขณะคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับคิดอะไรขึ้นมาก็ดับเท่านั้นทั้งเรื่องสังขารความปรุงความปรุงขึ้นความเกิดขึ้นสังขารคือความปรุงกับความดับไปมันเป็นของคู่กันเกิดกับดับพร้อมอยู่ในเวลานั้นแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนได้กับความเกิดดับแบบนั้นนี่พิจารณาทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วใครๆก็กลัวคำว่าทุกเราจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงทุกทั้งกองเราไม่มาถือเป็นเราเหรอถือเป็นเราก็ถือเอาไฟมาเผาจิตใจของเรา
ทุกข์ให้ทราบมันเป็นทุกข์ผู้ที่ทราบเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์นั่นคือใจใจเป็นผู้รู้เรื่องทุกข์ทั้งหลายทุกข์เกิดขึ้นใจก็รู้ทุกข์ตั้งอยู่ใจก็รู้ทุกข์ดับไปใจก็รู้รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยธรรมชาติอย่างหนึ่งรู้ด้วยปัญญาเห็นแจ้งชัดเจนว่าทุกข์เป็นทุกข์เราเป็นเราคือรู้เป็นรู้ทุกข์เป็นทุกข์นี่ประการหนึ่งนี่ระวังหน่อยสัญญาจำได้เท่าไรมันก็ลืมไปหมดถ้าต้องการจะจำก็มาตั้งใจจำกันใหม่จำไปพร้อมดับไปพร้อมขณะเดียวขณะเดียวเช่นเดียวกันนี่นี่เหลือเป็นตนความจำได้หมายรู้และดับไปดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆนั้นนั้นหรือเป็นเราเป็นของเราถ้าว่านั่นเป็นเราของเราเราก็ดิ้นอยู่ตลอดเวลาที่เพราะทุกพอสัญญาจำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปเนี่ยความทุกข์ก็เกิดดับๆเราถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราแล้วก็ต้องพอให้เกิดดับๆรับความเดือดร้อนไวไม่หยุดไม่ถอยนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นสภาพที่เกิดที่ดับมีอยู่รอบใจของเราอยู่รอบตัวรอบตัวคือรอบขันหรือรอบใจวิญญาณเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันเกิดมุ่งเรียนได้สาระอะไรจากมันพอรับทราบพักในทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายมันก็ดับไปพร้อมๆพร้อมเนี่ยเอาอะไรมาเป็นสาระไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระรูปมันหรือเป็นตนเสียงหรือเป็นตนกลิ่นหรือเครื่องสัมผัสมันหรือเป็นตนเนื้อหรืออะไรวิญญาณความรับทราบสิ่งเหล่านั้นที่มาสัมผัสนั่นหรือเป็นตนมันรับทราบพับแล้วดับไปพร้อมนั่นหรือเป็นตนเป็นตนอะไรความเกิดกับดับพร้อมไปถือเป็นตนเราจะเอาความนอนใจกับมันได้ยังไงมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับเราไม่ถือความเกิดความดับนั้นว่าเป็นตนแล้วก็ยุ่งไปวันยั่งค่ำนะเจ้าเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่เกิดมีดับทั้งนั้นไม่ว่ารูปของเราไม่ว่าเจตนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ว่าสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เกิดมีดับของมันเต็มประจำอยู่ทุกอย่างทุกอาการแล้วเราจะเก็บข้อว่านั่นเป็นเราไม่เป็นของเราอยู่ได้ยังไงทั้งๆมันเกิดมันดับก็ใช่อย่างประจักษ์จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วแต่วางไว้ตามเป็นจริงของมันคือรู้ไม่ดับใจแท้ๆผู้รู้ผู้นี้ไม่ดับอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ผู้ที่รู้นี้ไม่ดับดับแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นดับไปของเขาเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นสภาวะธรรมท่านเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือที่เราทุกข์ทั้งตายจะมาถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรถ้าพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลด้วยสติปัญญาแล้วมันก็อายจะไปยึดถือแต่เวลามันเฉลี่ยมันน้ำหนาวไม่ได้เคยพิจารณาแล้วมันไม่ทราบว่าอายนั้นอายมันด้านของมันจะวางไงเหตุพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วมันต่อยของมันเองต่อยออกหมดถึงเวลาจะเป็นจะตายให้เอาอันนี้แหละเป็นสนามรบนะแต่พออย่างยิ่งทุกเวทนานั่นแหละจะออกหน้าออกตาที่สุดในขณะจะแตกจะดับเอาทุกเวทนานั่นแหละกับจิตนี่เป็นสนามรบพิจารณากันให้เห็นตามความจริงของมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันไม่เลยตายทุกนี้ถึงแค่ตายธาตุขันธ์นี้ถึงแค่ตายจิตใจไม่ถึงแค่ตายเลยตายนั่นเพราะจิตไม่เคยตายมันเหนือสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ก็ทุกข์ถึงแค่ตายเท่านั้นไม่เลยจากนั้นเวทนาตัวไหนจะปรากฏขึ้นมาก็ถึงแค่มันดับเพราะมันเท่านั้นมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยจิตรับทราบอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติแล้วจะทราบทุกระยะของทุกเวทนาที่เกิดผู้รู้มันไม่ได้ดับแล้วจะรู้วิตกวิจารณ์อะไรกับเวทนาซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นอาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตอาศัยธาตุขันธ์เกิดขึ้นอาศัยกายเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กายมันเป็นเวทนาของมันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นเนี่ยมันเป็นคนละชิ้นละอันคนละอย่างอยู่เช่นนั้นนี่คือความจริงล้วนๆเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ปีนเกลียวกับความจริงแล้วเราก็สงบพิจารณาทุกขเวทนาทั้งหลายแต่พออย่างยิ่งในวาระสุดท้ายเอาให้กันให้เต็มเหนียวที่เรียกอะไรจะดับก่อนดับหลังให้มันรู้เพราะผู้รู้เนี่ยจะรู้ตลอดสายจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างดับไปหมดผู้รู้นี่ก็ยังไม่ดับนี่การพิจารณาถ้าเราได้เห็นเหตุเห็นผลกระเสียครั้งหนึ่งเท่านั้นค
ความอาถรรพ์ในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นทันทีถึงคราวจำเป็นนางอย่างนี้มันจะเตรียมท่ากันเลยเตรียมท่าเตรียมท่าเป็นนักรบเข้าสู่สงครามระหว่างขันกับจิตพิจารณาด้วยปัญญาเอาปัญญาสติปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหันแหลกลงให้ถึงความจริงแหลกลงไปให้ไปถึงไหนถึงความจริงนะฟาดฟันลงไปก็คือฟาดฟันให้ลงให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นความจริงแล้วราบไปหมดสงบไปหมดไม่มีอะไรจะมาก่อความจิตใจอันใดที่จะมาก่อความจิตใจอยู่ได้อันนั้นเรียกว่าจิตยังไม่พิจารณาให้ถึงความจริงเต็มที่ได้ถ้าได้ถึงความจริงเต็มที่ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเหยื่อมาแทนมายุมาควบจิตใจได้เป็นสภาพที่จริงทั่วกันไปหมดนั่นท่านเรียกว่าราบเป็นด้วยความจริงเพราะอำนาจแห่งปัญญาพิจารณาเห็นชัดนี่แหละพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายหรือท่านผู้สิ้นทุกข์ทั้งหลายท่านสิ้นที่ตรงนี้ตรงที่ทุกข์มีทุกข์มีที่ไหนมีอยู่ที่กายที่ขันนี้ที่จิตอันนี้แยกแยะกันไปแยกแยะที่นี่รู้กันที่ตรงที่เราเคยหลงนี่แหละในโลกที่ไหนผู้ที่จะทำให้รู้ก็คือปัญญาเครื่องมือบุกเบิกหาความจริงไม่มีอะไรที่จะเทียมเท่าสติปัญญาได้นี่เป็นเครื่องมือที่บุกเบิกให้ถึงความจริงที่สุดแห่งธรรมทั้งหลายและเป็นเครื่องสำรอกตอกกิเลสออกจากจิตใจได้อย่างสิ้นเชิงก็ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนสติกับปัญญาจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้กิเลสอาสวะเราจึงนำสติปัญญานี้ไปใช้ในเวลาจำเป็นคือเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจวนตัวนั่นแหละไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ญาติมิตรสาธิตใกล้ๆพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงไปทั้งหมดไม่สามารถได้ทั้งนั้นเต็มหน้าที่ของเราโดยเฉพาะท่านเรียกว่าอัตตาหิตมนัสโถเอาให้เต็มพื้น

ความจริงแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละที่จะเป็นที่พึ่งของตนโดยแท้เอาให้ได้ที่พึ่งไม่มีที่ไหนล่ะพุทธธรรมพนังกระฉามนี้กระเทือนอยู่ภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหนธรรมังพนังกระฉามนี้กระเทือนที่จิตใจสังขังพนังกระฉามนี้กระเทือนอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นรวมเป็นภาชนะรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมในจิตดวงเดียวนี้เห็นว่าจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายเอาให้เห็นแล้วพอเพราะยิ่งจิตทั้งดวงนี้แหละคือธรรมทั้งหมดขอให้ธรรมะจิตนี้ยืนอยู่พ้นไปได้แล้วพอยิ่งพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ทราบจะไปถามท่านที่ไหนไม่ถามไม่สงสัยมองดูธรรมชาติแห่งความรู้ตัวเองที่แสดงความสมบูรณ์อยู่เต็มที่แล้วฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าถ้าธรรมประสงค์ลงเป็นเอกธรรมอันเดียวนี้เป็นธรรมแท่งเดียวเหมือนกันนี้มีผลในการปฏิบัติกำจัดกิเลสอาสวะของตัวเองตั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่มีคุณค่ามีราคานี้แต่ที่เป็นหัวใจคือที่โลภคือโกรธคือหลงชำระขี้นี้ออกโดยลำหนักลำหนักเมื่อหมดของปกปกนี้แล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาแล้วแสนสบายอยู่ไหนก็สบายธรรมนิทานังปรมังสูญยังอะไรสูญมันก็รู้เองอะไรยังอยู่ก็รู้ใครจะไปรู้ยิ่งกว่าผู้สิ้นกิเลสแล้วเขาคำว่านิทานังปรมังสูญยังนี่ท่านพูดออกมาจากความที่ผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้เห็นนิพพานแล้วพูดออกมาคือพระพุทธเจ้าพวกเราไม่เห็นว่าทะเลาะกันอย่างนั้นและพิจารณาให้มันเห็นความจริงกับเรานี้คำว่านิพพานังปรมังสุญญังจะไม่มีปัญหาเลยถ้ากลับกับใจแล้วว่าอันใดสูงอันใดหยั่งนิพพานังปรมังสุขขังดังที่คำว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความในสุขของใจเบื้องล้วนซึ่งไม่มีการที่ทำที่ว่าเกิดที่ระดับเหมือนทุกเวทนาทั้งหลายมีทุกเวทนาเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ไตรลักษณ์ปรมังสุขขังที่ประจำจิตบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สุขที่เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่สุขที่เป็นทุกขังจางตายเองไม่มีความแปรสภาพคงเส้นคงวาธรรมะนิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงจิตที่บริสุทธิ์ที่เท่านั้นเที่ยงเอาให้เห็นเอาให้รู้มีอยู่กับทุกคนการแสดงธรรมเห็นสมควรพอยุติเป็นทหารท่านอาจารย์มั่นที่แรกท่านเทศน์ฟังไม่เข้าใจแต่ก็ดีไม่เคยคิดตำหนิท่านมาตำหนิตัวเองนั่นเห็นไหมว่าเคยฟังเทศแม้กระทั่งเทศสมเด็จก็เคยฟังเข้าใจมาเป็นลำดับลำดาแต่พอมาฟังเทศท่านอาจารย์มั่นไม่เข้าใจแต่ว่าตัวโง่หรือตัวฉลาดว่างั้นว่าตัวเองถ้าอาจารย์มั่นปรากฏชื่อนานมานานแล้วทางด้านประพฤติปฏิบัติในทางจิตใจเวลาท่านเทศน์ฟังเกี่ยวกับทางจิตใจจริงๆแล้วไม่เข้าใจมีเห็นท่านแล้วยังความโง่ของตัวเองว่าอย่างนั้นเพราะส่วนมากท่านเทศน์สอนพระท่านจะเทศน์ด้านปฏิบัติล้วนเราไม่เข้าใจนั่งฟังอย่างนั้นเพราะท่านพูดถึงเรื่องจิตเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราเรื่องจิตเรื่องขันเรื่องอะไรเราก็ไม่ทราบจนกระทั่งจิตสงบลงได้เริ่มเข้าใจจิตเริ่มสงบก็เริ่มเข้าใจจิตมีฐานแห่งสมาธิก็ยิ่งเข้าใจชัดเจนไปโดยลำดับลำดับจากนั้นก็กลายเป็นซึ้งเลยซึ้งไปเรื่อยในการเทศถึงเรื่องปัญญาแม้จะของจะยังไม่กล้าเดินทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่ามันซึ้งไปตามๆกันเพราะจิตมันรับแล้วจิตเมื่อจิตมีฐานได้ดีแล้วย่อมรับทำได้ดีถ้ามันยังไม่มีฐานนั่นก็ไม่ค่อยรับ

0: ไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่ทราบจะรับได้ยังไงการฟังเรื่อยๆการปฏิบัติอยู่โดยสม่ำเสมอเป็นการขัดเกลาจิตด้วยกันทั้งนั้นการปฏิบัติโดยลำพังตนเองก็เป็นการขัดเกลาจิตการฟังกับท่านก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของเราเป็นลำดับลำดับจิตใจก็ยิ่งมีความสงบสงบเย็นเวลาท่านอธิบายธรรมะเป็นตอนๆเป็นทักทักกันเรามีข้อข้องใจจุดใดอยู่พอท่านเทศฐานไปตรงนั้นเราก็ได้รับความเข้าใจทันทีทันทีแล้วค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ก่อนมีได้อ่านในประวัติว่าครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากมายแต่ว่าสงสัยก็ยังไม่ใช่แต่ว่าไม่เชื่อก็ยังไม่เชื่อเพราะเรายังไม่ได้สนใจคิดอะไรมากนะแต่พอมาปฏิบัตินี้ถึงเข้าใจคือภูมิของผู้รับการอบรมนั้นมีต่างกันฟังแค่คำเลื่อนความเข้าใจไปเป็นระดับไปถึงนั้นแล้วต่อไปเข้าสงสัยในจุดนั้นพอท่านเทศก็ผ่านไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยเลื่อนระดับไปเรื่อยต่อไปก็ผ่านไปได้เนี่ยผู้ติดจวนอยู่ในธรรมะขั้นละเอียดด้วยแล้วก็ยิ่งไปได้อย่างรวดเร็วทีนี้ผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทเป็นสำคัญมากเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านปฏิบัติของท่านอยู่เป็นประจำภูมิจิตมีความหลวมล้ำต่ำสูงกันเป็นลำดับลำดาของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการฟังเทศจึงเป็นเรื่องเป็นการเบิกทางให้ท่านได้ก้าวไปวันละเล็กละน้อยโดยลำดับลำดับพอผู้พอที่จะผ่านไปได้ก็ผ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละที่ว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานคือท่านเทศแก้ความสงสัยได้และผ่านไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นพระอนุตตรภิกขุท่านกำลังสงสัยธรรมะขั้นละเอียดที่จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถึงพระกันตะบุดีพอดีฝนตกก็เลยยืนอยู่ที่ใต้ถึงนั้นสังเกตดูน้ำที่ตกลงมาจากชายคาก็มากระทบน้ำกับพื้นแล้วเกิดตั้งเป็นตาต่อมเป็นฟองขึ้นมาตั้งเป็นอะไรมันก็ดับตากดท่านก็พิจารณาเทียบเคียงกับจิตภายในคือสังขารคือความปรุงเพราะจิตคันนี้จะพิจารณาเรื่องสังขารความปรุงของใจมากกว่าอย่างอื่นในเวลาน้ำตกลงมากระทบกันคนนอกจากมีความกระเพื่อมแล้วก็ตั้งเป็นต่ำขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็พิจารณาเทียบเคียงอยู่ภายในเข้ามาภายในคือความคิดความปรุงของจิตคิดดีคิดชั่วมีความเกิดความดับเป็นคู่เคียงกันไปโดยลำดับเสร็จแล้วก็ลงกลายไปเป็นน้ำของเก่าอันนี้เสร็จแล้วก็ลงไปที่จิตของเก่าท่านได้บรรลุธรรมในฐานที่นั่งเสียพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วฝนตกหยุดท่านก็กลับไปกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหมดข้อสงสัยแล้วน่ะทำความจริงเมื่อเข้าถึงจิตดวงใดจิตดวงนั้นก็หายสงสัยทันทีแม้แต่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ทูลถามเพราะหายสงสัยแล้วแม้จะไปทูลถามท่านก็จะรับฟังว่าอย่างที่เข้าใจนี้ก็เลยหมดปัญหากลับไปกุฏินี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งถูกปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังธรรมอยู่ทั้งนั้นมีอะไรมาสัมผัสเป็นธรรมทั้งหมดเพราะเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้รู้ปัญญาก็ยิ่งตามทันทีโดยอัตโนมัติพิจารณาอย่างรวดเร็วอะไรมากระทบรู้เท่าทันพิจารณาแยกเป็นอัตเป็นธรรมไปทั้งสิ้นดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านกราบเรียนพระมหาเถระดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านอยู่คนเดียวเวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาท่านปรึกษาปรารถกับใครท่านบอกท่านฟังเทศน์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยท่านว่าหมาทะเลาะออกไม่กล้าจะฆ่า านท่านว่าอย่างไรเพราะไม่เข้าใจอยู่ประการที่สองท่านพูดออกมาจากความจริงก็ไม่กล้าจะข้ามท่านได้อย่างไรคำที่ว่าฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือสิ่งที่มาสัมผัสถูกสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายหรือให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายจนเป็นที่เข้าใจเข้าใจไปโดยลำดับนั่นแหละคือการฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนเพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นทำงานเพื่อทำทั้งนั้นไม่เพื่ออย่างอื่นอะไรทั้งหมดนอกจากทำล้วนๆทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้จิตมีความสงบอบรมสมาธิเพื่อใจได้รับความสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามันจะตั้งหน้าทำหน้าที่การงานนั้นไปเพราะความไม่หิวโหยของจิตจิตที่มีความสงบมีพื้นฐานในความสงบอยู่ภายในใจแต่คิดอ่านแต่ตรองเรื่องอะไรอย่างนี้ย่อมไม่มีความหิวโหยยุ่งกับอารมณ์ต่างๆตั้งหน้าตั้งตาทำงานหรือพิจารณาอะไรก็ตรงใจพิจารณานั้นจริงๆแล้วเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเข้าใจโดยลำดับลำดับท่านว่าสวัสดิปริไทกาปัญญามหาพราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมได้ดีย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากหรือย่อมคล่องแคล่วแก้กล้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าจิตที่มีฐานแห่งความสงบนั่นเลยหนึ่งสมาธิเรื่องปัญญาจึงแยกกันไม่ออกผู้ปฏิบัติจึงต้องนำมาใช้เสมอแม้แต่ผู้เป็นพระสุมาศกแล้วยังต้องใช้สมาธิเพราะในไรจึงต้องใช้เพราะสมาธิเป็นเครื่องประสานประสานเป็นเครื่องสมัครสมานระหว่างขันธ์กับจิตได้ดีในขณะที่จิตคิดอ่านใจจองอะไรซึ่งเป็นการทำงานภายในจิตจิตย่อมมีความเหนื่อยเป็นธรรมดาแล้วก็ทักจิตด้วยสมาธิเมื่อทักจิตในสมาธิปล่อยเรื่องความคิดความปรุงที่เรียกว่างานภายในใจเสียทั้งหมดจิตก็สงบตัวอยู่โดยลำพังไม่เกี่ยวข้องกับขันใดทั้งนั้นพอถอยออกมาแล้วก็มีกำลังระหว่างขันกับจิตก็พอเหมาะพอสมกันแล้วทำงานได้ต่อไปท่านจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ตลอดจนปรินิพพานเรื่องสมาธินี้ท่านจะต้องใช้อย่างนั้นตลอดไปจึงเรียกว่าท่านทำความเพียรเพียรระหว่างขันกับจิตเท่านั้นไม่ได้เพียรเพื่อจะละถอนยิ่งเหล็กตัวใดหากว่าจิตมันได้ใช้ความพิจารณาเลือกไม่ได้ปฏิบัติให้เหมาะสมระหว่างขันกับตัวเองคือกับจิตส่วนที่จะเป็นส่วนเสียก็คือขันไม่สามารถที่จะตั้งเพียงถาวรได้เท่าที่ควรในส่วนจิตซึ่งเป็นของโดยสุดแล้วนั้นไม่มีอะไรเป็นปัญหาว่าจิตจะเสียแต่อย่างนั้นไม่มีนอกจากธาตุขันจะครองตัวไปไม่ถึงการอันควรเท่านั้นท่านจึงปฏิบัติให้เหมาะสมระหว่างขันกับจิตที่เรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมคือทำเครื่องอยู่สบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่กำลังคลองตัวอยู่อะไรเป็นเครื่องเสริมกำลังของจิตก็คือความเพียรความสงบเสริมกำลังของจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงอะไรที่จะเสริมจิตให้มีความผ่านพ้นไปโดยลำดับก็คือปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องแก้สิ่งที่ขัดข้องเวลาเช่นเราเดินทางไปนี้มีขวากมีหงะมีหนามเราก็เอามีดหรือเอาอะไรฟันออกไปเดินไปเรื่อยฟันมาไปเรื่อยอะไรมาจีบมาขวางก็ฟันเรื่อยเดินไปเรื่อยจิตดำเนินไปก็ต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาขัดข้องที่ตรงไหนก็แก้เราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยก้าวไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าก้าวไปเรียกพ้นไปอยู่ภายในจิตอันนี้เป็นสมมติอันหนึ่งการปฏิบัติต่อจิตใจการสอดรู้อาการของจิตที่แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติมีเรียกว่าเรียนตัวเองโดยเฉพาะคือเรียนเรื่องของจิตให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการของจิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะแยกแยะไปในทางใดถ้ามีเราได้ฝึกผลอบรมสติเราจะมีกำลังแล้วเพียงจิตกระเพื่อมเท่านั้นก็เป็นการปลุกสติในขณะนั้นพร้อมๆกันคือปลุกสติให้ตื่นคือให้รู้สึกในความคิด สิ่งนั้นๆปัญญาก็ตามตามให้ทันหรือตามทันทันทีพิจารณาเหตุผลในสิ่งที่ติดคิดนั้นแล้วปล่อยวางเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางอันนี้เรื่องไม่มีเพียงเรื่องเดียวมีหลายเรื่องด้วยกันคิดแง่นี้แล้วก็ปรุงแง่นั้นจิตสติปัญญาก็ตามต้อนกันเรื่อยๆสุดท้ายจิตก็เข้าใจเพราะการตามต้อนนั่นหมายถึงตามต้อนด้วยเหตุผลพอจิตได้รับเหตุผลที่ถูกต้องแล้วจิตก็ปล่อยสิ่งนั้นไม่ไปกังวลต่อไปอีกที่จะต้องยึดถือนับก่อนมาเรื่อยๆมีท่านเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางด้วยปัญญาต่ออย่างนี้เพียงขั้นของสมาธินั่นก็เป็นความสงบของใจจะไม่ได้ปล่อยวางอะไรเพียงสงบของใจชั่วระยะพอเป็นบาทเป็นฐานส่วนปัญญานั้นเป็นเครื่องขุดเครื่องค้นที่ตัดฟันสิ่งที่เกาะเกี่ยวอยู่ภายในจิตมีมากน้อยเป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรกย่อมมีความลำบากลำบนนั่งก็เหนื่อยง่ายเพราะผลมันไม่ค่อยปรากฏการฝึกจิตก็ดื้อดึงฝ่าฝืนมากบางทีสู้มันไม่ได้และส่วนมากสู้มันไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกแต่อาศัยความพยายามฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีวันหนึ่งจนได้ที่จะกล้าเข้าสู่ความสงบให้เห็นผลขึ้นมาพอเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราหรือพอเป็นหลักฐานพยานให้เกิดความมุสาพยายามในการที่จะดำเนินให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นต่อไปต่อจากนั้นก็มีความสงบเรื่อยๆจิตใจถ้ามีความสงบแล้วก็เชื่อเย็นใจสบายเหมือนกับเรามีหลักมีแหล่งมีที่ยึดที่หมายถ้าไม่มีความสงบเลยก็ไม่ทราบว่าที่ยึดที่หมายอยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กลางทะเลเรือก็คอยจะล่มจะจมอยู่แล้วด้วยพายุต่างๆในขาดจะเกาะอะไรนี่แหละทำให้เกิดความน่าเบื่อมันรู้มากถึงขุ่นมัวมากเพราะจิตหาหลักยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องความสงบจึงเป็นหลักยึดอันดีของจิตในขั้นเริ่มแหละหันจึงสอนให้อบรมให้มีความสงบเราไม่ต้องถือว่าทำบทใดต่ำทำบทใดสูงที่จะนำมากำกับอสุรนั้นขอให้เหมาะสมคือกับจริตของตนเท่านั้นเป็นที่ถูกต้องนำมากำกับถ้าจิตชอบจะคิดออกในภายนอกบ่อยๆก็ให้เร่งคำบริกรรมให้ถือยึดเข้าไปสติตามให้ทันและจิตก็มีโอกาสที่จะเล่นรอดออกไปสู่ภายนอกได้แล้วพยายามเข้าสู่ความสงบนี่อันหนึ่งสงบแล้วก็เย็นสบายมีหลักเกณฑ์มองไปไหนก็ไม่เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเหมือนอย่างแต่ก่อนพอออกมาจากความสงบเล่นอีกขึ้นมาอีกจนมีความสงบแน่วแน่นแน่แน่เข้าไปโดยลำดับการพิจารณาขันที่ท่านเรียกว่าปัญญาไม่ว่าขันนอกขันในที่ไหนพิจารณาได้ทั้งนั้นเพราะเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเราพิจารณาเพื่อแยกให้เห็นตามความจริงของสิ่งนั้นแล้วจิตจะได้ปล่อยกังวลผลสุดท้ายก็ย้อนเข้ามาพิจารณาเรื่องขันธ์ของตัวเองขันธ์ทั้งห้าไม่เคยพูดทุกวันขันธ์ปล่อยไปไม่ได้เพราะเป็นหลักสำคัญของสัจธรรมเป็นหลักสำคัญของการก้าวไปทางจิตหรือเป็นหลักสำคัญแห่งความรู้เป็นหินนักปัญญาอย่างยิ่งก็คือขันธ์ถ้าสติปัญญาและไม่ทันที่เป็นข้าติดต่อตนเองอย่างยิ่งก็คือขันธ์ฉะนั้นจึงต้องพิจารณาขันธ์ขันธ์มีติดแนบกับเราอยู่ตลอดเวลาสอบความทุกข์สอบความทุกข์ความลำบากลำบนความทรมานต่างๆอยู่กับจิตตลอดเวลาเกิดแทนอะไรปรากฏขึ้นมากน้อยต้องเข้าไปเกิดแทนจิตใจเกิดแทนจิตใจให้เกิดความวุ่นวายไปอยู่ในขาดระยะการเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาให้ทันกับอาการเหล่านี้ที่แสดงตัวความจริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะยุ่ยแย่ก่อควรเราอะไรเลยหากเป็นอาการของจิตเราไปสำคัญเราเองทุกข์ก็เกิดขึ้นมาธรรมดาเช่นเดียวกับแดดเนี่ยเวลาฉายลงมาจากพระอาทิตย์พอกายเราไปสัมผัสก็ร้อน แดดเองเขาไม่ทราบความหมายของเขาเลยน้ำเขาก็ไม่ทราบความหมายเขาว่าเย็นแดดหรือไฟก็ไม่ทราบความหมายถึงว่าร้อนแต่ผู้ทราบความหมายก็คือเราผู้สัมผัสกับน้ำหรือกับไฟกับแดดนั้นอันนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นเวทนาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่ทราบว่าเขาเป็นสุขเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นแต่จิตผู้ไปสัมผัสความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมานั้นเกิดความหมายขึ้นอีกในแง่หนึ่งนี่แหละความหมายในแง่หลังเนี่ยเป็นสำคัญที่จะกลายเป็นกิเลสเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะแง่หลังนี่เป็นสำคัญเพียงความทุกข์ที่เกิดขึ้นตามสกุลกายธรรมดานี้ใครๆก็เกิดได้ทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นที่จะรับทราบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในภายในพระกายพระอรหันต์ท่านก็เหมือนกันแต่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะท่านทราบคติธรรมดาโดยสมบูรณ์แล้วว่าเรื่องทุกขเวทนามันเกิดขึ้นก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายทั่วไปแต่ธรรมชาติอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตก็เป็นผู้รับทราบด้วยความจริงของจิตด้วยความจริงของสภาวธรรมคือทุกขเวทนานั้นเท่านั้นจึงไม่มีอันใดที่จะกำเริบขึ้นภายในจิตให้ก่อเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากสมุทัยคือความหลงเพราะท่านไม่หลงเมื่อเกิดขึ้นท่านก็ทราบว่านี้เป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาตั้งอยู่ท่านก็ทราบดับไปท่านก็ทราบท่านทราบทั้งสามระยะคือระยะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ประจำขันมีอยู่อย่างนี้มีปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีทุกขเวทนาเป็นต้นวิญญาณรับทราบก็ทำนองเดียวกันแต่ส่วนที่มีความกระเทือนต่อจิตใจมากนี่ก็คือเรื่องทุกขเวทนาท่านจึงสอนนั้นพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอันนี้เป็นความจริงล้วนล้วนถ้าจิตได้พิจารณาเห็นตามความจริงเขาแล้วจิตก็จะเป็นความจริงอันหนึ่งไม่ไปถือความเป็นความหนักใจไม่ถือเป็นความเบาใจกับเขาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่แม้ว่าณสุดท้ายที่เขาจะแตกก็ทำนองเดียวกันทุกขเวทนาดับไปขันก็สลายตัวไปอาการทั้งห้าไปพร้อมๆกันหมดสิ่งที่ไม่ไปคือสิ่งที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ไม่เป็นอื่นเป็นจิตหรือเป็นผู้รู้อันนี้ไม่แปรนอกจากแปรตามอาการของจิตเท่านั้นส่วนจิตจริงๆจะให้แปรเป็นอย่างอื่นไปเป็นไปไม่ได้การพิจารณาเพื่อจะให้เข้าใจจิตอย่างแท้จริงให้เข้าใจขันอย่างแท้จริงขันเป็นอันใดท่านสอนไว้อย่างกายตัวถ้าเราไม่ฝืนความจริงที่ท่านสอนไว้เราก็จะเป็นทุกข์ท่านก็บอกแล้วว่ารูปังอนิจจังรูปสรุปแล้วรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตานั่นเป็นตนที่ไหนอนัตตาอนัตตาบอกชัดเจนท่านปิดประตูไว้ไม่ให้เราเอื้อมออกไปยึดไปถือถ้ายึดถือแล้วแม้จะเป็นสิ่งที่อนัตตาไม่เป็นภัยอะไรสำหรับเขาเองก็ตามแต่ก็เป็นภัยต่อเราผู้หลงสุดท้ายคือความหลงเรานั่นแหละมาเป็นภัยต่อเราเองท่านจึงแยกแยะดูสิ่งนั้นแล้วให้มาทราบความสัมพันธ์ของตนที่ว่าไปหลงกับสิ่งนั้นเพื่อจะได้แก้ภายในนี้อีกหายต้องสายกับสิ่งภายนอกแล้วก็มาเห็นโทษตัวเองผู้ไปหลงเขาเรียกว่าแก้สองชั้นในขันธ์ห้าท่านบอกไว้อย่างนี้อันนี้จังทุกขังตามันอันเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะแยกกันออกได้ทุกครั้งในจังรักตามันอยู่ด้วยกันหัวข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายขวาคนคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นข้างซ้ายนั่นเป็นข้างขวาอันนั้นเป็นข้างหน้านี่เป็นข้างหลังก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองอันนี้จังทุกขังตาก็คือสภาพอันเดียวกันนั่นถ้าเราจะไปแยกไปแยกไปตามอาการนั่งมากายกองก็ทำให้ท่านเสียประโยชน์ไม่ให้เกิดประโยชน์อันใดที่เป็นที่ถนัดใจของเราเช่นพิจารณาเรื่องทุกขังเป็นที่ถนัดใจให้กำหนดลงไปเลยจะทั่วถึงไปทั้งอนิจจังทั้งอนัตตาด้วยเนี่ยไม่ว่าอาการใดเช่นอนัตตากับพิจารณาอนัตตาก็กลมกลืนกันไปหมดพิจารณาอนิจจังกลมกลืนหมดขอให้เป็นความถนัดใจของเราผู้พิจารณาความถนัดใจเป็นสิ่งสำคัญเห็นตามความจริงของมันอย่าปีนเปียวกับความจริงที่พระองค์สอนไว้โดยถูกต้องมีเป็นกองไตรลักษณ์บอกแล้วอย่าเอื้อมอย่าไปยึดอย่าไปแบกไปหาม มันหนักให้ปล่อยตามความจริงของมันทุกขังจังอาการมีอยู่ทุกอาการของขันรูปก็เป็นกองอันหนึ่งกายรักเนี่ยเวทนากายรักสัญญาก็กายรักสังขารก็กายรักวิญญาณก็กายรักเขาเป็นความจริงของเขาโดยสมบูรณ์อยู่แล้วตามความจริงของตนเราอย่าไปยึดเราอย่าไปสำคัญอย่าไปปักปันเศษแดนเอาว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเราก็สบายเมื่อการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้จิตให้รอบครอบตัวตนเองให้ฉลาดตัวตนเองถ้าไม่ฉลาดก็จะหลงเขาความหลงเขาจะตำหนิเขาอย่างไรไม่ถูกเพราะเราหลงเองต้องตำหนิเราผู้หลงเมื่อเรารู้แล้วมันกำหนดทางตำหนิอาการเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันสลายตัวลงไปใครเอาไปได้ความรู้ความเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ปล่อยตามสภาพของมันหมดความหมายไปในขณะนั้นพิจารณาให้เข้าใจเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะเป็นที่สะดวกสบายใจนี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาขั้นสุดยอดแห่งทุกแห่งสมุทัยแห่งธรรมก็คือขั้นจิตล้นล้วนขั้นจิตล้นล้วนคืออะไรจิตล้นล้วนนั่นหมายถึงว่าจิตกับอวิชชาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยและเอาจิตอันนั้นคือเอาความรู้ประเภทที่ปล่อยวางจากรูปจากนามหมดแล้วนี้จะเป็นความรู้ที่เด่นที่สุดเป็นความรู้ที่อัศจรรย์อยู่มากมายหลายกองตนเจ้าตัวก็ต้องหลงเพลินกับความรู้ประเภทนี้ถือว่าเป็นของดีพึงมีอย่างยิ่งและมีความรักความร่ำรวยไม่มีอะไรที่จะเท่าเทียบเท่าได้แล้วถือว่าอันนี้เลิศประเสริฐกว่าสิ่งใดทั้งหมดบรรดาที่พิจารณามาบรรดาที่เคยเจอหรือเคยพบเห็นมาไม่มีอันใดที่จะมีความสง่าผ่าเผยไม่มีอันใดที่จะมีความสว่างกระจ่างแจ้งเป็นสิ่งที่น่าสะใจยิ่งกว่าจิตดวงนี้นี่แหละท่านเรียกว่าอวิชชาแท้เป็นอย่างนี้ต้องทำให้หลงถ้าไม่มีผู้เตือนซะก่อนยังไงก็ต้องหลงในจุดนี้แน่ๆบรรดาผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าจิตนี้เป็นอย่างนี้อวิชชาเป็นเช่นนี้การพิจารณาจึงต้องอย่างนี้ในจิตเพียงอันเดียวเท่านั้นเพราะสิ่งอื่นเข้าใจหมดสังขารตื่นขึ้นมาพักมันก็ดับก็ลงไปอยู่อวิชชานั่นเสียเพราะอวิชชาเป็นผู้บงการในเมื่ออวิชชามีอยู่สังขารตื่นขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องอวิชชาถ้าให้ตื่นรับทราบอะไรก็ตามเป็นเรื่องอวิชชาที่จะถ้าสำคัญนั่นหมายถึงไปต่างๆนานาเนี่ยอะไรๆก็เป็นกิเลสไปหมดเพราะอวิชชาพาให้เป็นฉะนั้นจึงต้องโค้นลงไปที่จิตเอาจิตนั่นแหละเป็นสถานที่พิจารณาหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาอย่างสติปัญญาลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ถือความรู้นั้นมาเป็นตนถ้ายังถือความรู้นั้นมาเป็นตนอยู่การพิจารณาเขาไม่ถนัดกลัวความรู้นี้จะเสื่อมบ้างจะสลายไปบ้างจะสูญหายไปไหนบ้างกลัวจะล่มจมไปต่างๆนานาบ้างไม่อยากแตะต้องนั่นแหละคือกิเลสประเภทหนึ่งหลอกเราอย่างสนิททีเดียวฉะนั้นเพื่อความถูกต้องตามการพิจารณาจริงๆจึงต้องถือเอาจุดแห่งความรู้ที่เด่นทัดที่ว่าอัศจรรย์มากๆนั่นแหละเป็นจุดที่พิจารณาคลี่คลายลงจุดนั้นพิจารณาลงจุดนั้นเช่นเดียวกับสภาวธรรมกับเช่นเดียวกับเราพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายโดยไม่ถือว่านั้นสูงนี้ต่ำไม่ถือว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราแม้แต่จิตคือความรู้อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราจะพิจารณาให้เข้าใจจุดนี้นั่นจึงต้องพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นพอพิจารณาเข้าไปจุดนั้นแล้วมันจะอดเข้าใจได้ยังไงจะทนต่อความเข้าใจได้ยังไงทนต่อความพิสูจน์ได้ยังไงต้องเข้าใจสิ่งที่ว่าอัศจรรย์ก็สลายไปหมดจึงได้เห็นชัดเจนว่านี่คือตัวหลอกลวงอันสุดท้ายคือธรรมชาตินี่แหละที่มีขันก็หมดปัญหาคำว่าจิตก็หมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในสภาวธรรมทั่วไปหมดปัญหาเมื่อติดหมดปัญหาในตัวเองเพียงดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นปัญหาในโลกนะ นี่คือจุดสุดท้ายของการพิจารณาธรรมการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมการรู้ทุกข์ก็ดีรู้สมุทัยก็ดีก็รู้นี้เป็นจุดสุดท้ายการรู้ธรรมที่อยากจะทำมันสูงสุดก็รู้นี้เป็นขั้นสุดท้ายจากนั้นไปต่อไปไม่มีอะไรที่จะรู้ต่อไป
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสู่ศาลอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสู่ศาลอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสู่ศาลอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิพย์เถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวางสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ